0: เตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สิ

0: ที่คิดสมัครค่ะพอดแคสต์ที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐบาลเผยจังหวัดสงขลาพร้อมประชุมครม.สัญจรเตรียมผ้าลายราชวัตรผ้าบาติกบุปผาบรมราชินีนาถให้ครม.สวมใส่มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยความพร้อมในการเตรียมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ของปีนี้ที่จังหวัดสงขลาระหว่าง31สิงหาคมถึง1กันยายนว่าสงขลาได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดนิทรรศการการนำเสนอการพัฒนาพื้นที่รวมไปถึงการจัดงบประมาณเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดเตรียมเครื่องแต่งกายและของที่ระลึกและการจัดนิทรรศการไว้สำหรับการประชุมครม.สัญจรเป็นชุดผ้าลายราชวัตรที่จะให้ครม.สวมใส่ซึ่งเป็นผ้าที่มีการทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆแล้วเรียกชื่อว่าลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาเหตุเพราะว่ามีลายผ้าคล้ายกับขนของนกเขาชวาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองสงขลาและแหลมมลายูคุณยายพัดยนต์จึงมีการนำผ้าทอมือดังกล่าวซึ่งเป็นผ้าทอมือที่สวยที่สุดสมัยนั้นขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเป็นที่มาของผ้าซึ่งการประชุมจะจัดขึ้น31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่สงขลาอยู่ที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ประกาศบทลงโทษทางวินัยต่อเรอันโดปาเรเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยการแบนยาว10นัดพร้อมปรับเงิน 90,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทจากกรณีความวุ่นวายหลังจบเกมการแข่งฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศโดยปาเรเดสซึ่งแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังมีภาพรวมถึงหลักฐานชี้ว่าเจ้าตัวบีบคอเอริกกาเซียและจับกระบี่เหวี่ยงลงพื้นส่งผลให้ฟีฟ่าพิจารณาลงโทษสถานหนักเช่นเดียวกับนาอูเอลโมดินาแบ็คขวาทีมฟ้าขาวถูกแบน7นัดปรับเงิน 90,000 ดอลลาร์สหรัฐเช่นกันหลังใช้แขนฟาดใส่โรดี้กัปตันทีมชาติสเปนระหว่างเหตุชุลมุนเกมดังกล่าวผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทีมช้างศึกไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานแพ้ทีมชาติเวียดนาม0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นเปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเฮาซิตี้ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-0เอเวอร์ตันชนะคริสตัลพาเลซ2-0เบรนท์ฟอร์ดชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจเอสปันยอลแพ้รามาดริด1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าชนะมอนซ่า4-1และเจนัวแพ้นาโปลี0-2ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Cincinnati Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศฟาบิโอคาร์โบรีนักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือ10ของโลกและเป็นมือ7ของรายการแพ้อาร์เธอร์ฟิลด์คู่แข่งมือ21ของโลกและของรายการจากฝรั่งเศส2เซตรวด3-6และ4-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดี๋ยวเราไปที่คุณบุษบงบุษปาวนิชกันนะคะคุณบุษบงคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณปุญญนุชคะมาเจอกันเช้าวันอาทิตย์แบบนี
0: ้
1: ก็ต้องบอกว่าถ้าติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้นะคะ
0: ภาคใต้ใช่ไหม
1: ใช่สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดกลุ่มคนร้ายป่วนสถานที่ต่างๆนะคะในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย3จังหวัดนะคะก็คือยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะคะทั้งหมดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อเที่ยงคืนนะคะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้าได้อัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการสรุปเหตุการณ์ด้วยนะคะโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง2ทุ่มของเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะจนถึงเวลา 24:00 นของวันที่22สิงหาคมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมด51เหตุการณ์ค่ะแบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และยะลา18เหตุการณ์นะคะโดยที่นราธิวาส22เหตุการณ์เป็นแบ่งเป็นรายอำเภอนะคะที่อำเภอจะแนะศรีสาครแหวงมาเจาะอำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงะอำเภอสวยโกลกอำเภอตากใบอำเภอยี่งออำเภอรือเสาะและสุไหงปาดีเกือบทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาสเลยนะคะก็ส่งผลทำให้ทางด้านของจังหวัดได้ประกาศเคอร์ฟิวหรือว่าห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22:15 จนถึง 6:00 นวันนี้นะคะส่วนที่ปัตตานีค่ะมี11เหตุการณ์ก็คืออำเภอยะรังยะรินหนองจิกสายบุรีทุ่งยางแดงและโคกโพนะคะที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยมีเผาเตรียมที่ทำการนะคะของที่ทำการแห่งใหม่นะคะของเทศบาลเมืองตะลุบันนะคะก็ไปเพลิงไหม้ก็บอกว่าเป็นคือสื่อบางแห่งก็ระบุชัดเจนนะว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายนี่ก็คือกลุ่ม BRM นะคะก็ทำให้ก็เดี๋ยววันนี้คงมีความคืบหน้าอัปเดตสถานการณ์ส่วนจังหวัดยะลามีทั้งหมด18เหตุการณ์เป็นที่อำเภอทานโตนะคะยะลา18เหตุการณ์ที่อำเภอทานโต8เหตุการณ์บันนังสา6เหตุการณ์และรามัน2เหตุการณ์นะคะมีผู้บาดเจ็บ2รายที่ที่นราธิวาสนะคะบาดเจ็บ2รายที่นราธิวาสแล้วก็ทางด้านของแม่ทัพภาค4นะคะก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบประเมินสถานการณ์ในแต่ละจุดควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและดูแลประชาชนตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบนะคะรวมถึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าตรวจสอบและคุ้มครองพื้นที่โดยเร็วที่สุดกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญนะคะโดยกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายังขอความร่วมมือกับประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดถ้าพบบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องอย่าดำเนินการด้วยตัวเองให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงบอกว่าการแจ้งข้อมูลที่เร็วจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินสถานการณ์และเข้าดูแลพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ทางด้านของทั้ง3จังหวัดเนี่ยก็มีการตั้งด่านตรวจนะชัดเจนเลยค่ะแล้วก็สกัดกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยนะคะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยก็
0: นี่ต้องส่งกำลังใจให้นะสำหรับคนที่อยู่ทางนั้นเลยนะคือมันกระจายมาพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคุณบุษบง
1: ใช่ค่ะก็สำหรับผู้บาดเจ็บที่จังหวัดนราธิวาสทราบชื่อคือนายจอและดอละอายุ21ปีนะคะมีอันนี้เป็นมีบาดแผลที่เหมือนถูกยิงอะค่ะที่บริเวณหน้าท้องด้านขวาแพทย์อยู่ระหว่างการผ่าตัดนำส่งไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่อ๋อทั้งหมดเนี่ยมาอัปเดตกับทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์นราธิวาสนะคะนราธิวาสเนี่ยน่าจะมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด3รายนะไม่ใช่2ราย3รายเพราะว่าไปเจออีก2รายที่อำเภอเมืองนราธิวาสนะคะก็คือนางสาวโนฮายาดีตือเลาะอายุ46ปีนะคะมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณหน้าอกด้านซ้าย นะคะแล้วก็มีแผลฉีกขาดบริเวณแขนซ้ายรู้สึกตัวดีแล้วอีกคนนึงก็เป็นอันนี้เป็นผู้หญิงทั้งคู่นะคะอีกคนนึงคือฟาซิลาอูเซนค่ะอายุ45ปีมีแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาข้างซ้ายรู้สึกตัวดีนะคะแล้วก็ก็คือว่าสถานการณ์เนี่ยคือทำทีๆกันเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างที่อำเภอศรีสาครเนี่ยเริ่มก่อเหตุตั้งแต่เวลา 20:30 นแล้วก็ที่ตัวอำเภอศรีสาครบริเวณเสาไฟฟ้าถนนสาย4013นะคะแล้วหลังจากนั้นอีก15นาทีต่อมาค่ะมาวางเพลิงที่อบต.ศรีสาครนะคะแล้วก็อีก5นาทีต่อมาเกิดเหตุรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าบริเวณคอสะพานคอสะพานนะคะเป็นสาย4013หมู่5คนละจุดกับตอน 2:30 นนะคะแล้วก็มีตอน 2:50 เนี่ยพร้อมๆกันก็เกิดเหตุไฟไหม้ลงเรื่อยไม้ในเขตศรีสาครเช่นเดียวกันแล้วก็ 3:00 นก็เป็นวางเพลิงรถบรรทุกนะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอศรีสาครทั้งหมดนะคะแล้วก็ทำไล่กันในตั้งแต่ศรีสาครยี่งอแว้งสุไหงปลายดีนะคะสุขีรินรือเสาะนะคะก็สถานการณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรอบวางระเบิดวางเพลิงเผายางรถยนต์ใช้อาวุธปืนนะส่งผลกระทบต่ออำเภอต่ออาคารราชการโดยเสาไฟฟ้าสัญญาณก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็สั่งให้ดูแลและก็เยียวยาประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ
0: คือมันรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: คือก็เหมือนเป็นการตอบโต้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งมีคำพิพากษาคนที่ก่อเหตุวางระเบิดร้านสะดวกซื้อนะจำคุกด้วยนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งในมาตรคือเขาก็ต้องสุ่มกำลังคนสะท้อนเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุการณ์มารอบหนึ่งแล้วแล้วก็เราก็ไปบุกค้นในสวนทั้งสวนยางสวนอะไรก็ตามนะจังหวะเนี่ยมันก็ทิ้งมาประมาณก็เกือบหนึ่งเดือนนะคะก็กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็ประชุมติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่นะคะกำชับเรื่องความปลอดภัยประชาชนต้องเป็นสำคัญเป็นอันดับแรกขอให้ประชาชนนะยึดคำนี้ไว้ว่าตั้งสติงดเดินทางไม่แชร์ข่าวลือ
0: นะคะคือจริงๆนะคะมันมีข่าวมาเยอะมากเหมือนกันนะเพราะอ่านดูในโซเชียลแต่ว่าใช่
1: ก็บอกว่าตอนนี้ก็ยืนยันว่าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและสั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยค่ะก็เรียกประชุมทันทีนะเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: แล้วชาวบ้านเขาจะอยู่กันยังไงเนี่ย
1: เขาก็ย่าบนไม่รู้จะว่าไงส่วนที่ตัวเมืองนราธิวาสเขากำหนดพื้นที่เซฟโซนด้วยนะเซฟที่โซนนะคะมีการตั้งจุดตรวจแล้วก็ดูสั่งว่าตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นที่สารการจังหวัดร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เศรษฐกิจนะต้องเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยที่สุด
0: คือเท่ากับว่าเขา
1: ต
0: ั้
1: งจุดตรวจตลอดทั้งคืน
0: เท่ากับมันเน้นหน่วยงานราชการใช่ไหมร้านสะดวกซื้อ
1: มันกลายเป็นมันเป็นที
0: ่จุดจุดสำคัญของเขาอ่ะค่ะ
1: คือในกรณีที่บอกว่าตะโกนไปในเซเว่นให้คนออกมาจากเซเว่น
0: อ
1: ่ะแล้วก็เข้าไปวางระเบิดอ
0: ่ะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเหมือนจะเจตนาแสดงให้เห็นว่าต้องการทำลายแต่ทรัพย์สินไม่ได้ต้องการทำลายประชาชนด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นเจตนาที่ต้องการสื่อแบบนั้นหรือเปล่าของโจมตาย
0: เดี๋ยวต้องดูว่าตกลงว่ามันจะสามารถจัดการอย่างเคสไอ้ตัวกรณีนี้ได้ไหม
1: เราจะต้องเปิดปฏิบัติการไล่ล่ากันอีกนานแค่อีกนานขนาดไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นเจตนาต้องการทำให้เกิดความปั่นป่วนภายในประเทศไทยนี่แหละนะจะเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มเดิมที่ยังปั่นป่วนอยู่แบบนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องติดตามสถานการณ์เป็นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ให้กำลังใจคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
0: คือเห็นข่าวมาแล้วแบบใจหายเลยไงแล้วเห็นที่คุณสรุปในลงและในเฟซบุ๊กของทางข่าวใช่ไหมก็โอ้มันหลายจุดมากอะคุณบุษบง
1: เยอะมาก
0: เยอะมาก
1: ตอนแรกเราก็จะเห็นว่าคือเขาทำมาเป็นกราฟิกเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ภาพแค่เป็นภาพว่าแต่ละจุดนะคะก็มันก็เลยพอมาเข้าไปดูแล้วโอ้
0: มันมากกว่าที่เราคิด
1: มันไม่ควรจะคือถึงแม้มองว่าถ้ายิ่งไปทำข่าว ให้เขามีความสุขเขาดูเขิมแต่ว่ามันไม่ใช่
0: แต่มันก็ไม่ใช
1: ่มันต้องเตือนภัยประชาชนด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะ
0: ค่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติอ่ะจะบอกว่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาคงเป็นเหตุการณ์ปกติไม่ใช่นะอย่างนี้
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: มันเกินปกติมาก
1: มันจะมีเขาเงียบสงบเขาอยู่อย่างสงบร่มเย็นมานานน
0: ะ
1: แล้วอยู่ๆคนก็มาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีสถานการณ์เพิ่มเติมและอัปเดตกันค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณบุษบงขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: ไม่ดีใจดีใจอยากจะรายงานข่าวดีด้วยแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวสักพักน
0: ึ
1: งว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องเน่ๆหน่อยก็แล้วกันนะข่าวดีของเน่ๆด้วย
0: ได้ค่ะ
1: ได้นะแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเราให้ทิ้งจังหวะทิ้งช่วงเวลาหน่
0: อ
1: ยต้องให้กำลังใจคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อไปทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วย
0: เจ้าหน้าที่นี่คนอื่นอาจต้องประกาศถูกเคอร์ฟิวตัวในบ้านใช่ไหมแต่เจ้าหน้าที
1: ่
0: เห็นอะไรต้องออกไปข้างนอกแล้วโอ้โหอันตรายอันตรายมากจริงค่ะ
1: นะคะก็เป็นสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบง
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งอย่างที่ทางคุณบุษบงบอกอะค่ะนี่คือเรื่องซึ่งไม่ปกติมากๆแล้วต้องส่งกำลังใจให้มากๆนะคะกับในพื้นที่ของทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้เลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันเรียกว่ามันหนักนะคะมันเป็นการปฏิบัติการกันพร้อมๆหรือว่าในเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยในหลายๆจุดนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ 7:28 นาทีค่ะนะคะก็มีแจ้งกันนะคะในส่วนของการเดินทางนะคะถ้าดูในกล้อง CCTV ของกทมในช่วงนี้โล่งๆก็ยังโล่งๆอยู่นะคะโล่งๆอยู่นะคะส่วนในเรื่องของสภาพอากาศนะคะณเวลานี้ดูเรดาร์ดีกว่าถ้าดูจากเรดาร์นะคะในช่วงเวลานี้ ไม่มีในพื้นที่ของกรุงเทพเราเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนแต่จะมีกลุ่มฝนอยู่โซนแถวทางด้านของกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีนะคะปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็แถวทางด้านของอ่างทองสิงห์บุรีก็มีฝนอยู่บ้างนะคะในบางจุดแต่ว่าแถวทางด้านของสุพรรณบุรีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยแล้วก็อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มันจะเป็นฝนมันเป็นละอองนะคะแต่ในกรุงเทพเราไม่มีกลุ่มฝนเลยมีบางพลีเหรอคะเหมือนกับเป็นละอองไหมยังไงเดี๋ยวใครที่อยู่ตามเส้นทางต่างๆนะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนอกเหนือจากทางโทรศัพท์แล้วก็ในช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio คือพอพูดถึงเรื่องของฝนสิ่งที่ต้องตามมานะคะก็คือในเรื่องของน้ำท่วมจะพูดถึงเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็จะต้องเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะจะใช้คำว่าซ้ำซากได้ไหมสำหรับในบางพื้นที่นะคะคือคำนี้แต่ว่ามันสะเทือนใจนะเพราะว่านึกถึงคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องรองรับน้ำเราต้องเจอกับในเรื่องของน้ำท่วมเป็นประจำทุกๆปีแล้วเราเห็นภาพของความเสียหายหรือว่าความเดือดร้อนของคนกลุ่มนี้เราต้องเรียกว่าโอ้โหมันต้องหาทางอย่างจริงจังเช่นเดียวกันนะในส่วนทางรัฐบาลหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการหามาตรการให้เกิดความเสียหายหรือว่าสูญเสียที่น้อยที่สุดนะคะถึงแม้ว่าในส่วนของเวลาที่เกิดเหตุก็จะมีเรียกว่าทั้งในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีการระดมนะคะระดมกำลังลงพื้นที่หรืออะไรต่างๆนะในส่วนทางรัฐบาลแต่คือสุดท้ายมันก็คือณเวลานั้นแล้วมันจบไหมมันตั้งแต่ปีในช่วงที่ผ่านๆมาแล้วเราจะเห็นแล้วเวลาที่เกิดสถานการณ์ของฝนหนักน้ำท่วมก็อยู่ในพื้นที่เดิมๆแล้วพอถึงเวลาที่เกิดเหตุก็จะมันเป็นไฟไหม้ฟางอ่ะมันก็หายไปนะคะมันก็เกิดขึ้นซ้ำๆแต่จริงๆแล้วมันต้องถึงเวลาที่จะต้องหาวิธีการนะคะในการที่จะ ทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะหรือว่าความสูญเสียต่างๆเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องน้อยลงนะคะมันต้องมีมาตรการอย่างชัดเจนออกมานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของพวกมาตรการเยียวยาต่างๆคือบางทีเวลาเห็นนะในเรื่องของงบประมาณหรือว่าในส่วนของเงินช่วยเหลือที่ให้โอ้โหมันเปรียบเทียบกันไม่ได้จริงๆกับไอ้ความเสียหายที่แต่ละครอบครัวได้รับนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหานะคะอันนี้นะคะระยะสั้นระยะยาวระยะกลางนี้มันเป็นอะไรที่มันต้องออกมาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะคะเรื่องของระบบการเตือนภัยนะคะระบบการเตือนภัยส่วนกลางหรือแม้แต่การที่จะมาบริหารจัดการข้อมูลต่างๆที่มีอยู่เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพนะคะแม้แต่ในสองทางพื้นที่เองอันนี้ก็สำคัญเนี่ยนะนะคะเพราะจริงๆถ้าเราดูมันก็จะมีข้อมูลปริมาณฝนสะสมสูงสุดในแต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นอะไรยังไงแต่ไม่เหมือนกันว่าในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้แล้วก็มีการประกอบในเรื่องของการที่จะแจ้งเตือนประชาชนหรือบอกกล่าวประชาชนให้รับรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ไหมนะคะแล้วก็คือพอเราเห็นภาพของความเสียหายอย่างจังหวัดน่านนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างจังหวัดน่านเนี่ยนะคะยังไม่จบนะเพราะว่ายังมีเรื่องของฝนนะคะที่ทางกรมอุตุเนี่ยที่เขามีการแจ้งเตือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูติดตามกันนะคะอย่างตอนนี้เขาก็เรียกว่าในส่วนของการฟื้นฟูใช่ไหมคะหลังจากที่ในช่วงของอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะในช่วงเนี่ยมันมีเรื่องของฝนหนักแล้วก็น้ำท่วมนะคะแต่ว่าถ้าเราติดตามจากในส่วนของทางกรมอุตุเหนือยังจะมีฝนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เดิมๆเนี่ยให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปที่คุณอนันต์กันก่อนคุณอนันต์สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีค่ะคุณกุญญานุช
0: ค่ะคุณอนันต์ชัยเส้นรังสิตปทุมนะคะ
2: ต่อเรื่องออกมาตั้งแต่แยกบางพูนมาทางร่วมซ่อมสร้างผ่าน200ปีมาแล้วก็ออกหน้าฟิวเจอร์เป็นขาออกนครนายกเส้นนี้ชั่วโมงนี้ดีครับผม
0: รถน้อยมากมาก
2: ครับโล่งทั้งเข้าทั้งออกเลยนะครับแต่ข้างหน้าตั้งแต่คลอง3คลอง4คลอง5นั้นยังข้างหน้ายังไงยังไม่รู
0: ้แล้วนี่คุณอนันต์คุณอนันต์เป็นคนที่อยู่ในละแวกแถวนั้นด้วยไหมคะโดยปกติแล้ว
2: ครับผมจะใช้เส้นนี้ทุกวันเพราะผมอยู่องครักษ์ครับผม
0: โอ้แถวนั้นเนี่ยถ้าเป็นในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเนี้ยมันมีจุดไหนที่ควรต้องแวะไปบ้างไหมคุณอนันต์แนะนำเพื่อนๆได้ไหมคะ
2: แวะไปสถานที่แบบไหนนะครับ
0: อาหารของจีนตลาดน้ำอะไรอย่างนี้มีไหมคะแถวทางด้านนั้น
2: อันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจ
0: ครับ
2: ผมว่า
0: แต่
2: ร้านข้างทางอะไรง่ายๆสะดวกอะไรอย่างนั้น
0: อ๋อโอเคเข้าใจค่ะ
2: ก็จะมีช่วงอาทิตย์นี้ก็คือจะมีทีมงานจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปน้ำตกอะไรกันประมาณนั้นอ่ะเยอะ
0: วันนี้มีเหรอคะ
2: ไอ้วันนี้แต่วันนี้ยังไม่เห็นแต่ก่อนหน้านี้เขาเข้าไปแล้วหรือเปล่าเพราะผมออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสี
0: ่อ๋อค่ะ
2: ยังไม่เห็น
0: ค่ะ
2: แต่ว่าเริ่มมีแดดแล้วนะครับผม
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณมากคุณนันท์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะจริงๆตะกี้ดิฉันเห็นคนที่เขาในเดี๋ยวนี้ทุกคนอย่างที่บอกสามารถเป็นสื่อได้หมดนะแล้วก็ไลฟ์บรรยากาศในจุดที่เขาอยู่กันตลงตลาดน้ำนะคะเราก็มีเมื่อเช้าเห็นอยู่วับหนึ่งไม่แน่ไม่ได้เปิดดูไงคือมันพอดีว่ามันถ่ายไปปัดไปแล้วไปเจอมีกิจกรรมวิ่งแต่เป็นกิจกรรมวิ่งนี่ในต่างจังหวัดดูอากาศดีมากนะคะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพเรานี่ไม่มีกิจกรรมวิ่งนะนี่เดี๋ยวพูดถึงในส่วนของเมื่อวานนี้ก็มีกรณีที่ชาวต่างชาติใช่ไหมคะที่ก่อเหตุลักทรัพย์เข้าไปลักของลักทรัพย์ภายในร้านสะดวกซื้อสาขาพดุงด้าวนะคะแล้วเขาก็มีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีรองสาวัตรจราจรของสน.พระราชวังร้อยตำรวจโทประสาน สมคเนนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการขับรถจักรยานยนต์ตรวจพื้นที่ก็คือขับรถผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุพอดีนะคะก่อนจะพบว่ามันมีเหตุลักทรัพย์เกิดขึ้นซึ่งหน้าก็เลยเข้าระงับเหตุหลังจากที่มีประชาชนแจ้งแล้วก็พยายามที่จะไล่ติดตามผู้ก่อเหตุแต่ว่าในขณะที่เข้าไประงับเหตุเนี่ยนะคะผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้เขาก็ใช้อาวุธมีดคัตเตอร์ที่พกติดตัวมาเนี่ยฟันเข้าบริเวณลำคอของทางรองสาวัตรจนได้รับบาดเจ็บค่ะก่อนที่เขาจะวิ่งหลบหนีมุ่งหน้านะคะมุ่งหน้าไปทางเสือป่าพลาซ่าแล้วต่อมาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล6นะคะก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของสน.พระพราชัย1และทางสน.จักรวรรดิก็ระดมกำลังไล่ล่าชาวต่างชาติคนนี้นะคะแล้วก็ในที่สุดก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวได้พร้อมทั้งยึดมีดคัตเตอร์ของกลางคนก่อเหตุนี้เป็นคนสัญชาติสหรัฐอเมริกานะคะอเล็กซานเดอร์ทรอยโลเบสอายุ29ปีภายหลังการจับกลุ่มผู้ต้องหาอยากให้การวกไปวนมาไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควรแล้วก็มีการประเมินนะคะมีการประเมินว่าดูแล้วเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในการมึนเมาก็เลยนำตัวเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดนะคะแล้วก็นางมีการส่งนะคะก็ปรากฏว่าพบว่ามีสารเม็ดแอมเฟตามีนหรือที่เราเรียกว่าพวกยาบ้าหรือพวกยาไออะค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีในเรื่องของในเบื้องต้นนะคะในเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็คือในส่วนของการตั้งข้อหานะคะก็มีการตั้งข้อหาในเบื้องต้นก็คือพยายามฆ่าเจ้าพนักงานแล้วก็ชิงทรัพย์เดี๋ยวข้างนอกลองสอบถามอาการล่าสุดของทางรองสาวัตรให้หน่อยได้ไหมเป็นยังไงบ้างเคสนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่สายคุณสุภชัยกันก่อนคุณสุภชัยสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ คุณสุภชัยบอกว่าแจ้งมาทาง SOS เหรอคะ
3: ใช่ครับผม
0: เกิดอะไรขึ้นคุณสุภชัยมีอะไรเกิดขึ
3: ้
0: น
3: พอดีว่าเกิดอุบัติเหตุครับแบบว่าผมขับรถแล้วแบบว่าพอดีมอเตอร์ไซค์เขาบอกเหมือนกับว่ามาชนครับผมชนแบบว่าด้านพอดีผมออกมาจากตรงแยกไอ้นี่ครับแยกบางแสนนะครับผมถนนบางแสนสาย2ใช่ไหมครับ
0: คร
3: ับออกมาก็คือจะเลี้ยวเข้าซอยจรินนะครับแต่น้องเขาก็มาจากซอยจรินนะครับมาจากซอยจรินเสร็จแล้วเขาเลี้ยวออกมาเสร็จแล้วคือเขาไม่ได้ทันมองครับหันไปคุยกับแฟนเงี้ยก็อีกทีก็ชนท้ายรถผมนะครับ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้น้องเขาคือเจ็บอะครับพอดีว่าแบบมีแผลที่ปากครับผมเลือดออกเยอะครับผมครับ
0: เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วหรือยังคุณสุภชัย
3: ได้คือเขาถ่ายมาแล้วครับ
0: โอเค
3: แต่มีคนช่วยเบื้องต้นครับผมครับ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: แต่เขารู้สึกตัวดีตลอดใช่ไหมคุณสุภชัยท่านฟังก็น่าจะอาการเล็กน้อยใช่ไหมคะ
3: ครับผมครับ
0: เล็กน้อยแล้วรถเสียหายมากไหม
3: ก็รถมอเตอร์ไซค์ก็เสียหายค่อนข้างเยอะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวดูให้ทางเจ้าคุยกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน
3: ครับผมครับ
0: ค่ะโอเคค่ะค่ะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุยกับทางเจ้าหน้าที่พอดีรถกู้ภัยรถฉุกเฉินไปถึงพอดีจะมาทาง SOS บางแสนนะคะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
4: 12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากครับ
4: ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: เราไปที่คุณหัวโต99นะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: ตอนนี้คุณหัวโต99อยู่ที่ทางหลวง375แปลว่าอยู่นอกเมืองนครปฐมแล้วเหรอคะตอนนี้
1: ออกมาแล้วก็ออกมาแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็ฟังคุณผู้ชมมาตั้งแต่อยู่บ้านไทย
0: อืม
1: ก็ฟังมาเรื่อยๆออกมาก็ทีนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ฝนไม่ตกด้วยอากาศชื้นๆอย่างเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ครับผมก็ผมจะดีครับตอนแย่หน่อยเดี๋ยวหน้าตลาดเดี๋ยวอะไรผมเมื่อวานเดินผ่านร้านเต้าหู้ทอด
0: เนื้อคอปฐม
1: ค่ะคอปฐมตรงหมูแดง
0: ค่ะ
1: เดินผ่านไปเขาก็ยังเห็นคนมาซื้อเยอะนะเพื่อนนึกถึง
0: ใช่ไหมเป็นที่รู้จักคนเขาตอนช่วงหลังๆเห็นดังในโซเชียลด้วยค่ะคนหัวโต99
1: เขาแค่ทำหน้ารับประทานมาก
0: ค่ะ
1: สวยหอมเดียวเดิน
0: ผ่านคุณหัวโตก็ไม่เคยทานเคยมาทานแล้วยัง
1: เคยแต่ทีนี้ว่าพอเราเดินผ่านเราก็จะเห็นเมื่อวานที่ผมเดินผ่านพอดีเมื่อวานผมเข้าไปซื
0: ้อ
1: ของในตลาดแล้วก็เดินผ่านมองยังไม่ถึง
0: คุณ
1: หมอของร้านนี้
0: ค
1: ่ะผมก็รู้จักดีนะครับก็แต่มันมีอะไรทานเยอะแยะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็วันจุดอย่างเงี้ยคนจะไปเติม
0: นครปฐมเดี๋ยวเขามีรถไฟเป็นขบวนเหมือนกับเป็นขบวนของอยุธยาจะเป็นเส้นทางที่เขาจะใช้รถแบบที่มาจากญี่ปุ่นนะคะน่าจะมีคนเดินทางกันมากขึ้น
1: ก็เขามีฐานนะครับก็คือบางครั้งจะมีขบวนสวยๆมาแล้วก็มีเป็นอะไรเขาจะมีมาเรียกว่าบางทีจะมีรถบางโอกาสที่จะมีรถสวยๆแล้วบางครั้งก็มีรถที่ตกแต่งจากสมัยโบราณมานะก็เห็นมาจอดแล้วก็มาโชว์เราก็มีพวกน้องๆเขาจะไปดูกันวันนี้จะมีรถที่แต่งสวยมากแล้วก็ทำตั้งแต่สมัยโบราณรถสวยๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูดีไปอีกครั้ง
0: นี่เดี๋ยวกำลังจะดูให้ว่าเขาจะเริ่มเมื่อไหร่ที่จะใช้ขบวนดีเซลรางคิหะคือจะเป็นเส้นระหว่างจากทางกรุงเทพไปที่นครปฐมน่าจะในเร็วๆนี้นะค่ะเป็นขบวนรถไฟพิเศษ
1: นั้นนานมีครั้งนาน
0: จะเป็นไม่เนี่ยจะเป็นเส้นประจำเลยค่ะคุณหัวโต99ใช่ขบวนรถแอร์ชั้น 3แต่เป็นขบวนรถแอร
1: ์อ๋อครับ
0: ค่ะใช้รถวินเทจของญี่ปุ่น
1: เพราะพอดีบ้านน้องสาวมันอยู่ตรงข้างหน้าสถานีพอดีก็มองแล้วมันจะมองเห็นพอดีมันจะไปนั่งตรงนั้นแล้วก็รถมาจอดตรงนั้นก็เป็นตลาดภรรยาน่ะมันก็ติดกับสถานีรถไฟตลาดภรรยาที่เดี๋ยวนี้ก็มาเป็นตู้หมดละแล้วก็คนเดินล็อกได้เป็นแถวจากสถานีออกมาทางด้านถนนในสารบกนะแต่ท่านมันก็จัดแลดูดีเพราะว่าตั้งดูวิว
0: นะ
1: ครับตอนนี้มาถึงตอนตูมแล้วติดที่อยู่ตรงช่วงพระเดชบัตรสำงามหรือว่าอารักขิตารามตรงหน้าอโรเกตของสองพิจารณ์เพราะว่าอาทิตย์มีตลาดนัดนะครับทางนี้มีตลาดนัดในวัดนะครับตลาดนัดรถเร็วเข้าเร็วออกแล้วก็คือจอดอยู่ทั้งรอบบ้านอะไรบ้างนะครับอากาศครึ้มครึ้มนำฝนไม่มีนะครับเมฆมากทางด้านทิศทางติดสุพรรณ
0: เหมือนกับแถวสุพรรณก่อนหน้านี้มันมีฝนบางจุดอยู่เหมือนกัน
1: ครับแล้วตอนนี้อยู่ไกลก็คืออยู่ไกลมาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็คลื้มๆไปทางเรื่องวัดเวลานี้ท้องฟ้าคลื้มไปหมด
0: ค่ะ
1: มีเมฆหนาหมดเลย
0: ค่ะ
1: แค่คลุมไปถึงทางด้านนนทบุรีด้วยอะไรด้วยไม่รู้เป็นกรุงเทพไหมแต่ว่าด้านนครปฐมด้านมองไปทางด้านอยุธยาอะไรนู้นมีเมฆเยอะมากนะครับก็ทางนู้นน่าจะมีฝน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มาถึงแถวตู้แรกก็ใกล้ถึงโอฟิศแล้วขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมบินน่านถกรับมือน้ำท่วมภาคเหนือกำชับเร่งเยียวยาน้ำท่วมน่านด้านมหาดไทยสั่งการท้องถิ่นอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยลดขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิเศ

0: 100% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือที่จะเดินทางไปตรวจราชการณจังหวัดน่านในวันนี้ว่าได้ประสานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ต่อเนื่องทราบมาว่าทุกอย่างคลี่คลายไปนิทางที่ดีแล้วเหลือแต่เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาที่จะเป็นไปตามระเบียบส่วนกรณีที่วันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดย่านน่านนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะไปประชุมรับฟังสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วที่ศาลากลางจังหวัดน่านว่ายังต้องการสนับสนุนอะไรจากส่วนกลางบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบราชการโดยเร็วที่สุดซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนสำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เพิ่มภาระแก่ประชาชนโดยผู้ประสบภัยไม่ต้องถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือแนบภาพถ่ายน้ำท่วมแต่ให้ไปแจ้งข้อมูลผู้นำชุมชนและกำนันซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมส่งให้อำเภอดำเนินการต่อไป
5: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณอยู่จ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทําเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: ท่านแม่แล้วต้องหูก็ทําด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอ่ะถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวัน
1: ครับ
0: ที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะคุณดนุพงษ์แจ้งอุบัติเหตุที่ถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะเลยจากแยกวังมะนาวประมาณสัก500เมตรเป็นรถกระบะพลิกคว่ำนะคะคือล้อชี้ฟ้าขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะบอกเป็นสภ.ปากท่อนะคะซึ่งทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่ารถกระบะคันนี้ยางแตกค่ะแล้วก็เลยทำให้เสียหลักนะคะเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำแล้วก็ในขณะเดียวกันจุดนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอันนี้คนละจุดนะอันนี้ก็จะบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่มั่นใจว่าจะมีคนเจ็บด้วยหรือเปล่าแต่ว่ากรณีของอุบัติเหตุนะคะที่รับแจ้งก่อนหน้านี้นะคะซึ่งคุยกับคุณที่แจ้งมาทาง SOS คุณสุภชัยนะคะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็เลยแจ้งทาง SOS มาทางจสร้อยแล้วก็ในระหว่างที่คุยคือตอนนั้นเนี่ยพอดีว่าได้ยินเสียงรถฉุกเฉินไปถึงพอดีนะคะซึ่งจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือนะนำคนเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลมอบูรพานะคะส่วนรถก็ตอนนี้คือรอประกันนะคะรอประกันนะคะก็เป็นอัปเดตเป็นเพิ่มเติมกันของคุณที่คุณสุภชัยแจ้งมานะคะคือคุณสุภชัยเนี่ยเป็นรถ1ในคู่กรณีของคุณสุภชัยเป็นรถเก๋งแล้วก็คือมีจักรยานยนต์นะคะคือเหมือนกับมาชนท้ายนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่คุณสุภชัยเล่าให้ฟังตอนที่คุยกันออกอากาศว่าคืออย่างคนหนึ่งเนี่ยคือปากแตกตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวดูเส้นทางทางด้านของบูรพาวิถีนะคะบูรพาวิถีแล้วก็รวมไปถึงเส้นวงแหวนบางทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะแล้วก็วงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้โดยภาพรวมก็ถือว่ารถน้อยนะถ้าเป็นห่างพิเศษต่างๆนะคะณเวลานี้ตอนนี้แล้วก็รวมไปถึงทางด่วนขั้นที่1ด้วยพระราม2ในฝั่งขาเข้าเองก็ใช้ได้แบบยาวๆนะคะใช้ได้ยาวๆแล้วก็ในส่วนของวงแหวนตะวันตกเองก็ไม่มีผลกระทบใดๆในเรื่องของการจราจรอาจจะไปอยู่บางช่วงที่เป็นแนวก่อสร้างแต่ถ้าดูณเวลานี้ตอนนี้ก็คือรถก็ตามไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะเส้นพระหนโยธินพระหนโยธินนี้ก็ใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะคะก็ถ้าหากว่าเราเริ่มมาจากตั้งแต่ในช่วงของแถวสะพานใหม่ละกันนะคะสะพานใหม่ต่อเนื่องเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตามกันมาได้โดยตลอดไม่มีปัญหาก็คือจะติดก็คือตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรเท่านั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางในด้านของสุขุมวิทก็ตั้งแต่แยกบางนาถอยจากแยกบางนาเข้าไปถึงฝั่งของสมุทรปราการเลยละกันนะคะแถวสมุทรปราการสำโรงเนี่ยอาจจะดูมีรถเยอะหน่อยนะคะก็คือมันจะเป็นช่วงแถวตลาดตรงแถวๆนั้นน่ะนะคะแล้วแต่พอเลยจากตรงช่วงของตลาดแล้วก็เลยจากตรงช่วงของทางด้านผ่าน BTS สำโรงผ่านตลาดมาใช่ไหมคะแล้วก็รถก็จะใช้แบบยาวๆเลยยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงทางด้านของนี่เลยนะคะเพลินจิตนะคะเข้ามาทางด้านของสยามพารากอนได้แบบยาวๆใครจะไปไหนตอนนี้นะคือช่วงเวลาที่สะดวกที่สุดนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ค่ะรัชดาภิเษกนะคะสำหรับในช่วงนี้รัชดาภิเษกก็ใช้ได้ยาวๆวงสว่างแล้วแกวงสว่างนะคะคือข้ามสะพานพระราม7เข้าวงสว่างแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาใช้เส้นรัชดาภิเษกนะคะนี่ก็ใช้ได้เป็นวงกลมเลยนะนี่ถือว่าเป็นวงแหวนด้านในนะก็สามารถที่จะใช้ได้ยาวๆนะคะไม่มีตรงจุดไหนนะที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะก็ยาวๆไปเลยอย่างตรงช่วงแถวทางด้านของใกล้ๆศาลอาญารัชดาภิเษก ก็ดูมีรถเยอะหน่อยแต่ไม่ได้ติดไม่ได้นิ่งไม่ได้คือเยอะแบบไม่ได้เยอะมากแบบเบาๆใช้คำว่าเบาๆดีกว่านะคะหรือแม้แต่แถวหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอันนี้ก็ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าจะดูมีรถเยอะหน่อยในซอยสันติบาทเทศบาล3ไม่แน่ใจในนี้มีอะไรหรือเปล่านะคะแต่ดูจะดูรถเยอะนะคะแล้วก็รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ไม่มีปัญหานะคะใช้ได้แบบยาวๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นอ่อนนุชศรีนครินทร์นะคะก็ไม่มีผลกระทบนะคะแต่ว่าฝั่งของราชวิถีราชวิถีตอนนี้ดูมันก็มีรถเยอะก็ปรากฏว่าใช้ได้นะคะข้ามสะพานกรุงธนนะคะฝั่งขาเข้าเมืองหรือว่าฝั่งที่จะออกไปนอกเมืองนะคะข้ามฝั่งธนก็ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกอาคมไตรภูมิรองสาวัตรจราจรสภ.ปากท่อสวัสดีค่ะรองสาวัตรรองสาวัตรคะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะรองสาวัตรเป็นรถบรรทุกอาหารเหรอคะทันที่เกิดอุบัติเหตุ
3: ใช่ครับอาหารจัด
2: อ๋อค่ะแล้วยังไงคะตอนนี้สภาพของจุดที่เกิดเหตุเป็นไงบ้างอะคะรองสาวัตรอ๋อ
3: ครับรถข้ามทางแล้วครับเตรียมยาง
2: ค่ะ
3: ยางครับผมครับไม่กี่ขวางครับ
2: อ๋อแล้วของไม่ได้หล่นออกมาจากรถเหรอคะมีของหล่นไหม
3: หล่นครับหล่นไม่หล่นครับ
2: ค่ะแล้วมีคนเจ็บด้วยไหมคะ
3: ไม่มีครับไม่มี
2: เขามากันกี่คนนะคะรองสาวัตร
3: ประมาณ2 คนเหรอครับ2 คน
2: ค่ะแล้วยางระเบิด
3: ครับปกยาง
2: ค่ะคือตอนนี้เท่ากับว่าเคลื่อนย้ายมาไว้ชิดขอบทาง
3: ครับผมเข้าขอบทางด้านซ้ายแล้วครับไม่ขีดขวาง
2: ไม่ขีดขวางแล้วเขาขับต่อได้ไหมคะหรือต้องยังไงคะรถคันนี้ต่อไป
3: อ๋อเปลี่ยนยางเข้าไปต่อได้เลยครับ
2: อ๋อโอเคค่ะค่ะเห็นบอกเป็นอาหารสดประเภทไหนอะคะ
3: ปอดอาหารจัดอะครับปอดอาหารไอเป็ดไอพวกอะไรเนี่ยครับ
2: อ๋ออุ้ยดีมันไม่เกือนถนนนะคะรองสาวัตร
3: คร
2: ับ
3: ผมคร
2: ับ โอเคมีผลกระทบไหมคะในเรื่องของการจราจรมีไหมคะ
3: ไม่มีครับไม่มี
2: ค่ะก็คือเอ๊ะเขาขับมาไกลเหรอคะเขามาจากที่ไหน
3: ผมเอ๊ะตรงนี้น่าจะมาจากโรงงานทางโน
2: ้
3: น
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ในพื้นที่เนี่ยเหรอคะ
3: คร
2: ับ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ข
2: อบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะเลยจากแยกวังมะนาวประมาณ500 เมตรนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุที่คุณดาดุพงษ์แจ้งเมื่อตอนช่วง7:58 นตอนนี้ก็เรียบร้อยละถือว่าเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางนะคะที่ขวางถนนอยู่เนี่ยมาชิดขอบทางแล้วนะคะก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดตั้งแต่จริงๆวันนี้อุบัติเหตุน้อยหยุดอยู่แค่นี้พอไม่ต้องไปมากกว่านี้แล้วทั้งหมดคือ5 รายนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเป็นประจำนะคะในทุกวันอาทิตย์ค่ะกับช่วงเวลาของสัตวแพทย์อาสาจสร้อยวันนี้เป็นคุยเรื่องของทาสแมวโดยเฉพาะใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องของโรคกรากแมวเดี๋ยวมาติดตามค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.อนุชาสิริมาลัยสุวรรณอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
4: สวัสดีครับคุณปุณยานุชครับสวัสดีแฟนๆทั้ง200ทุกท่านด้วยคร
2: ับค่ะแต่ว่าจริงๆนะทาสแมวเยอะมากขึ้นจริงๆในยุคนี
4: ้ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วอย่างไอ้โรคกรากแมวโรคกรากแมวนี่คือเป็นยังไงคะอาจารย์หมอแล้วมันเหมือนกับโรคที่เราคนทั่วไปเป็นไหม
4: อย่างแรกเลยฮะต้องเรียนให้คุณปิยะนุชและแฟนๆทราบว่าโรคกรากแมวเนี่ยชื่อมันเราเรียกคุ้นปากกันว่าโรคกรากแมวแต่จริงๆพบได้ทั้งในน้องแมวและน้องหมา
2: อ๋อค่ะ
4: อย่างแรกนะครับ
2: ค่ะ
4: อย่างที่สองก็ตอบเลยตอบได้ทันทีเลยมันก็เป็นโรคกรากในตัวคนที่เราเข้าใจกันดีที่เราหลายๆคนเคยมีประสบการณ์การเป็ด
2: ก็จากเชื้อราเหมือนกัน
4: ก็จากเชื้อราครับเป็นเชื้อราตัวเดียวกันส่วนมากก็จะ ติดต่อจากสัตว์สู่คนนี่แหละครับ
2: เดี๋ยวนะอย่าบอกคนที่เป็นกากโรคกากมาจากการติดเชื้อจากสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์หมอไม่ใช่
4: ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับมันมีรายงานการวิจัยหลายๆชิ้นในต่างประเทศนะฮะบอกว่าคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสักครั้งนึงจะต้องติดกาก 70% ของคนที่เลี้ยงสัตว์อย่างน้อยสักครั้งนึงต้องติดโรคเชื้อโรคเชื้อกาก หรือพวกผมเองสัตวแพทย์เองเน
2: ี
4: ่ยในช่วงชีวิตการทำงานเนี่ยนะฮะอย่างน้อยครึ่งนึงต้องเคยติดเชื้อจากน้องหมาน้องแมวมาก่อน
2: คือถือว่าเป็นปกติเลย
4: เป็นเรื่องที่ปกติมากๆครับถึงแม้มันจะไม่ทำให้เกิดอันตรายชีวิตแต่ว่าเป็นโรคที่เจอได้บ่อยน
2: ะ
4: มันก็มีผลกับความสวยงาม ใครเห็นแล้วก็เอ๊ะสุขอนามัยดีหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: โอ้แล้วจริงๆแล้วอะค่ะคือโดยส่วนใหญ่ก็เลยจะบอกว่าอย่างคนที่เป็นก็คือจะมาจากสัตว์เลี้ยงอันนี้คือสาเหตุต้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
4: เป็นสาเหตุต้นเลยครับแล้วก็อาจจะมีจากคนสู่คนได้บ้างแต่ว่า
2: ค
4: นสู่คนเนี่ยอาจจะไม่มากนักเนื่องจากว่าร่างกายคนเราไม่ได้มีขนเยอะเหมือนสุนัขน้องแมวทั้งไอ้การดูแลเรื่องความอับชื้นเลยก็จะไม่มากเท่าม
2: ัน
4: ก็จะง่ายกว่านะฮะมันก็จะไม่ได้ติดกันคนสู่คนง่ายนะครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคือไม่ว่าจะเป็นแมวหรือว่าสุนัขหรือว่าหมาเนี่ยคือต้องระวังตัวนี้เลยต้องแล้วเราจะรู้ได้ไงสังเกตได้ไงว่าแมวอาจจะกำลังเป็นเชื้อราหรือเป็นโรคกากแมวอยู่คะ
4: ครับข้อสังเกตนะก็คือน้องแมวน้องหมาเนี่ยจะมีอาการขนร่วงเป็นหย่อมนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ร่วง 100% แต่ขนบางกว่าปกตินะครับมีขนหักง่ายเช่นผมเนื่องจากเชื้อราตัวนี้อาหารของเขาคือเคราติน
2: ค่ะ
4: นะเคราตินซึ่งเป็นส่วนประกอบของขนแล้วก็ผิวหนังชั้นบนเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมันกินเคราตินไปเนี่ย1ขนหลุดร่วงง่าย2ขนจะเปราะหักง่ายนะครับมีสะเก็ดมีรังแคนะครับถ้าแหวกๆดูก็อาจจะเห็นตรงผิวหนังเป็นสีแดงๆได้อันนี้ในน้องแมวนะครับแล้วในน้องแมวถ้าเป็นในคนเนี่ยเรามักจะเห็นร่องรอยเป็นวงแดงเป็นวงเหมือนเป็นผื่นแดงอะครับแล้วตรงขอบวงแหวนสีแดงเนี่ยมันจะเป็นขุยๆนะครับเป็นผิวแห้ง
2: อันนี้
4: คือลักษณะของกากแมวภาษาอังกฤษเรียกว่าริงเวิร์ม
2: คือ
4: เป็นวงแหวนนะครับนั่นคือลักษณะของอาการของในแมวแล้วก็ในคนนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บไปหาหมอดีกว่านะครับ
2: กำลังเป็นกากแมวอยู่นะคะรักษาหายใช่ไหมคะ
4: หายครับหายเจ้าเชื้อ
2: รา
4: เนี่ยเป็นเชื้อราที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการติดเชื้อชั้นที่ลึกเข้าไปในชั้นผิวหนังมันจะเป็นแค่ชั้นบนๆนะครับแล้วก็ใช้ยารักษาเชื้อราที่มีตามท้องตลาดทั่วไปนะครับถ้าเป็นไม่มากนะก็ใช้ทาใช้ทาให้สม่ำเสมอนะครับที่สำคัญคือเนี่ยเหมือนกับเชื้อราทั่วไปครับว่าหลังจากไอ้แผลหรือรอยวงแดงรอยขนร่วงพวกนี้มันหายแล้วเนี่ยต
2: ้
4: องใช้ยาต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับให้มันเชื้อมันหมดไปจริงๆนะ
2: ค่ะคือต้องเป็นยาเฉพาะสำหรับแมวหรือว่าสุนัขเท่านั้น
4: จริงๆมันก็เป็นยาเชื้อราที่ใช้ในคนได้ด้วยนะครับมีขายในร้านขายยาทั่วไปนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันเป็นหลักการทั่วไปครับว่าการใช้ยาอยากจะให้อยู่ในความดูแลของแพทย์คร
2: ับ
4: อย่างน้อยก็ไปให้คุณหมอเขาดูตรวจมีใช้เรียบร้อยหลังจากแผลหายก็ให้คุณหมอดูหายจริงหรือเปล่าให้คุณหมอเขาตรวจแล้วก็ใช้ยา
2: อ๋อ
4: ต่ออะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะค่ะ
4: คือเป็นยาที่คอมมอนเป็นยาที่พื้นในร้านยาทั่วไปก็มีฮะเป็น
2: ค่ะ
4: ยาฆ่าเชื้อราชื่อดังในประเทศไทยก็ยาพวกนี้ทั้งนั้นนะฮะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วตะกี้ที่สงสัยว่าเอ๊ะมันจะติดคนได้จริงไหมก็บอกว่าก็ติดคนได้จริงๆแต่ถ้าอย่างเนี้ยคือรู้แล้วล่ะว่าติดคนได้จริงแล้วใครคนในบ้านกลุ่มไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษล่ะคะอาจารย์หมอ
4: จริงๆเชื้อพวกนี้มันติดด้วยการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปเล่นกับแมวไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวบ่อยๆนะครับก็มีความเสี่ยงกว่าคนอื่นนะฮะ แต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ติดง่ายมากนะมันติดแหละติดด้วยการสัมผัสนั้นเวลาไปเล่นกับเขาสิ่งที่ต้องดูแลก็คือทำความสะอาดร่างกายนะครับอาบน้ำล้างไม้ล้างมือใช้สบู่ฟอกแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับก็ลดความเสี่ยงลงไปได้เยอะถ้าเราทำอย่างนี้เป็นประจำนะฮะ
2: ค่ะค่ะคือมันติดมาจากลักษณะของการติดของมันนี่คือมันยังไงคือมันติดได้ยังไงอะคะ
4: การสัมผัส
2: สัมผัสโดยตรงเท่านั้นเลยใช่
4: ใช่ใช่มันไม่ติดทางการหายใจการอย่างอื่นไม่มีฮะในหลักๆก็คือการติดด้วยการสัมผัสเชื้อราจากตัวน้องแมวมาอยู่ที่ตัวเราน
2: ะ
4: มันเป็นเชื้อรา
2: คร
4: ับมันก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเซลล์มันก็ไปสัมผัสกันตรงๆนะถ้าเราไม่ได้ดูแลเรื่องสุขอนามัยปล่อยให
2: ้
4: พื้นผิวตรงนั้นอับชื้นนะมันก็จะเจริญเติบโตได้ครับ
2: ค่ะแล้วอย่างกรณีที่มันอย่างถ้าเราสงสัยว่าแมวของบ้านเราหรือว่าสุนัขในบ้านเราเป็นกาคือเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือมันคือเป็นเชื้อราจริงๆไม่ใช่มาจากโรคผิวหนังตัวอื่นๆคะอาจารย์หมอ
4: ครับผม
2: มันเหมือนหรือต่างกัน
4: มัน
2: ค่ะ
4: โรคผิวหนังมันค่อนข้างจะจำแนกได้ไม่ยากนักสำหรับคนที่มีประสบการณ์อย่างสัตวแพทย์น
2: ะ
4: ครับแต่อย่างคนนึงทั่วไปอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับข้อสังเกตก็คือถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งฮะ
2: ค่ะ
4: ขนร่วงเป็นยอมขนบางขนปลอกง่ายอันนี้เป็น
2: จุดสังเกตเลย
4: สังเกตที่ค่อนข้างสำคัญแต่เพราะถ้าเป็นโรคผิวหนังทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ได้มีผลกับตัวเส้นขนโดยตรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเราสงสัยก็พาไปหาคุณหมอนะฮะเขามีคุณหมอเขาจะมีอุปกรณ์การตรวจมีแสง UV และวูดแลมป์นะฮะเราส่องดูแล้วก็ถ้าเป็นเชื้อรามันจะมีลักษณะการเรืองแสง
2: นะครับ
4: แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะสัก 50% ที่มันรีสปอนส์ให้เห็นอย่างนั้นนะครับถ้ามันไม่ได้ถ้ามันใช้แสง UV ส่องยังไม่ชัดเจนคุณหมออาจจะต้องส่องเข้าขูดผิวหนังตรงนั้นบางๆนะฮ
2: ะ
4: ไปตรวจในกล้องจุลทรรศน์อีกทีนึงอะไรเงี้ยครับ
2: แต่ว่าม
4: ันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสัตวแพทย์เพราะผ่านการเรียนการศึกษาทุกคนการตรวจโรคนี้นะครับ
2: คือจริงๆถ้าฟังที่อาจารย์หมอบอกมาโอ้ยอันนี้มันเป็นเคสง่ายๆเลยเราไม่ต้องตกใจด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันจากสัตว์ที่เราเลี้ยงติดมาถึงตัวเรามันไม่ต้องห่วงมันสามารถที่จะรักษาหายได้ง่าย
4: ๆใช่ครับมันรักษาได้ค่อนข้างง่ายแหละครับยกเว้นถ้าในคนไข้ที่อาจจะภูมิคุ้มกันอาจจะหย่อนไปนิดนึงในบางโอกาส
2: ค่ะ
4: เคยเห็นมีรายงานเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะติดเชื้อติดก็สักจุด2จุดอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
4: แต่ว่าก็เคยเห็นทั้งที่เป็นข่าวทั้งที่เป็นรายงานทางการแพทย์ก็คือติดเป็น10จุดหรืออาจจะทั่วร่างกายในผู้ป่วยบางรายนะครับซึ่งแล้วเป็นผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันอาจจะหย่อนลงมากว่าปกตินิดนึงนะครับแล้วก็เนื่องจากไอ้ตัวนี้มันทำให้เกิดอาการคันนะคนไข้ก็มักจะเกา มันก็จะนำไปสู่การติดเชื
2: ้อ
4: ติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นที่ทำให้เกิดน้องหรืออาการรุนแรงมากกว่านั้นนะแต่ว่าลักษณะนี้มีน้อยมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อยกเว้นเลยแหละอาจจะไม่ถึง 1% ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะติดเชื้อแบบกระจายเป็น10จุดนะครับน้อยมากครับ
2: ค่ะ
4: โดยทั่วไปรักษาง่ายมาก
2: รักษาง่ายม
4: ากโดยทั่วไปรักษาง่ายครับ
2: คือกำลังดูรูปประกอบไปด้วยเสิร์ชหารูปประกอบไปด้วยถ้าเป็นของคนอันนี้ไม่ใช่ผื่นของการเป็นภูมิแพ้หรือแพ้อะไรยังไงใช่ไหมไม่คนละแบบกันเลยใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
4: คนละลักษณะครับผื่นภูมิแพ้เนี่ยมันจะเป็นรอยแดงเป
2: ็
4: นปื้นโดยมากจะเป็นปื้นเป็นทั่วบริเวณแต่เนี้ยถ้าเป็นในเชื้อกรากแมวเนี่ยมันมักจะเป็นเริ่มจากการเป็นวงแหวนอย่างที่ผมเรียน
2: เป็นวงแหวน
4: สีแดงเป็นคืนเป็นวงสีแดงนะครับแล้วก็มีแห้งๆเป็นขุย
2: เหมือนถูกอะไรกัด
4: ครับ
2: มันเหมือนถูกอะไรกัด
4: ไม่
2: เช
4: ิ
2: งใช่ไหม
4: ไม่เชิงคุณจะนึกลองนึกถึงเอาหนังยางหนังสติ๊ก ขนาดเล็กหน่อยนึง
2: ค่ะ
4: เอาไปวางบนผิวแล้วก็จะเป็นวงแดงๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตรงขอบ
2: อ
4: ขอบยางก็จ
2: ะ
4: คุยๆสีคุยๆแห้งๆสีขาวๆเงี้ยครับ
2: คือมันจะเป็นขนาดเท่าไอ้ตัววงพลาสติกนั่นเลยหรอไม่ทำไมวงยางขนาดนั้นเช่อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นกลมๆอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเป็นกลมๆ
4: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ
2: อ๋อโอเคค่ะ
4: ใช
2: ่ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้อันนี้เข้าใจแล้วแล้วถ้าเกิดว่าแมวที่บ้านมีหลายตัวมันจะต้องติดไปหมดทุกตัวเลยหรือเปล่าคะอาจารย์หมอ
4: ก็แล้วแต่เขาด้วยว่าเขาไปเล่นกันหรือเปล่านะครับหนึ่งก็คือติดโดยตรงแมวไปเล่นด้วยกันเอง
2: ค่ะ
4: สองซึ่งอันนั้นอ่ะมันเราก็อาจจะไปจัดการที่แมวแล้วก็จบเนาะรักษาที่ตัวเขาแล้วก็จบอีกอันหนึ่งที่ผมเคยเห็นหลายๆกรณีครับที่รักษาแล้วไม่หายสักทีรักษาแล้วไม่หายสักทีในแมวในน้องแมวเนี่ยนะฮ
2: ะ
4: ก็เลยบอกก็เลยคุยกับเจ้าของสัตว์เจ้าของแมวบอกว่าเอ๊ะมันยังไงเราเจอหน้ากันหลายครั้งเกินไปละสรุปว่ามันไปอยู่ที่ที่นอนแมวครับ
2: ค่ะ
4: ด้านในบ้านก็จะมีกระบะนอนใช่ไหมฮะคุณปิยนุชจะเป็นเบาะเป็นเป็นม่านเป็นผ้าขนหนูปูให้เขาให้น้องแมวนอนเราไม่เปลี่ยนไม่ซัก
2: โอ้มันก็สะสม
4: แห้ง
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่ครับมันก็สะสม
2: ค่ะ
4: เชื้อมันก็อยู่ตรงนั้น
2: ค่ะ
4: มันก็รักษาหายก็ไปนอนที่เดิม
2: ก็เป็นอีก
4: ก็ติดขึ้นมาอีก
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่ครับ
2: มันก็เป็น
4: มันก็จะวนเวียนอย่างนั้นนะฮะเพราะเนี่ยนอกจากถ้าเราเลี้ยงแมวหลายๆตัวนะครับเราตัวที่ป่วยเราแยกไปก่อนรักษาให้หายอย่าลืมมาดูตรงที่นอนของเขาด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่นอนเวลาอาบน้ำเราเช็ดตัวเขาเนา
2: ะ
4: ผ้าขนหนูเช็ดแล้วตากแห้งตากให้เรียบร้อยตากแห้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: ค่ะแล้วอย่างโดยส่วนใหญ่ที่มาหาให้อาจารย์หมอดูแลให้เนี่ยคือปัจจัยหลักๆเลยที่เป็นกรากแมวกันเนี่ยคือมาจากในบ้านใช่ไหมไม่ได้มาจากตัวติดมาจากแมวที่อื่นสุนัขที่อื่นหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคือจริงๆใช้คำว่ามาจากความไม่สะอาดอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์หม
4: อพูดอย่างนั้นก็ตรงดีคร
2: ับ ค่ะพอฟังที่อาจารย์หมอบอกไงเอ๊ะมันก็เกิดจากความที่ไม่สะอาดหรือเปล่าของทำอะไรกัน
4: ใช่ครับ
2: ค่ะ
4: จริงๆเชื้อพวกนี้มันก็มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่บ้างนะครับทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านเองนะครับอยู่ที่อย่างที่คุณยังบอกอยู่ที่ความสะอาดการอาบน้ำแล้วดูแลเขาเช็ดตัวให้แห้งครับผ้าผ่อนที่เราใช้ก็ไปอาบไปซักให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะลดความเสี่ยงไปได้เยอะครับถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับ
2: แต่ถ้าหากว่าพอถึงที่สุดใช้ยาทาไปเรียบร้อยแล้วก็น่าจะหายแต่ว่าลักษณะเรียกว่าอะไรนะสถานที่ที่อยู่ยังเหมือนเดิมยังสกปรกอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนเลยอะไรบ้างที่รองที่นอนของแมวมันก็มีโอกาสในวันบนที่จะกลับมาติดได้ซ้ำอีก
4: ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าก็จะกลับมาติดอีกครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันเชื้อรามันอยู่ได้นานในสิ่งแวดล้อมนะครับสมมติเรารักษาตัวรักษาแมวเสร็จแล้วเนี่ยเชื้อรามันก็ยังอยู่บนในกระบะในนอนที่นอนในผ้าขนหนูที่เราปูให้เขานอนอยู
2: ่
4: เขาอยู่ได้เป็นเดือนๆโดยไม่ต้องกินอาหารอะไรครับเชื้อราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแมวหายกลับมานอนที่เดิมหรือบางทีอาจจะไม่หายเลยก็ได้เพราะกินยาทายาไปก็นอนที่เดิมเป็นประจำอย่างเงี้ยนะครับมันก็กลับมาเป็นอีกนะครับ
2: นี่คือเรียกว่าประสบการณ์ตรงเลยที่เจอจากบรรดาพ่อแม่แมวพาแมวที่บ้านมาสา
4: ใช่ครับ
2: โอ้โหสำคัญสำคัญความสะอาดจะได้ไม่ต้องติดซ้ำเชื้อมันจะได้ไม่ต้องวนแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่ดูแลเขาก็ไม่ต้องติดด้วยคุณหมอไม่ต้องมาติดกับเขาไปด้วยเหมือนกันนะคะ
4: ใช่คร
2: ับแล้วจริงๆแล้วการรักษากากแมวเนี่ยค่ะอาจารย์หมอคะใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะรักษาคะ
4: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราใช้ยาครับแล้วมันไม่เกิดเชื้อมันไม่ดื้อยาซึ่งก็ไม่ได้เจอบ่อยนะครับอย
2: ่
4: างที่บอกก็คือไอ้เชื้อกลุ่มเนี้ยมันรักษาด้วยยาต้านเชื้อราพื้นฐานอาการคนจะดีขึ้นภายใน2อาทิตย
2: ์ค่ะ
4: นะครับมันไม่เหมือนเชื้อแบคทีเรียที่เรากินยาปฏิชีวนะไป3วัน5วันแล้วอาการดีขึ้นเลยเนา
2: ะ
4: ลักษณะของการรักษาต่างกันภายใน10วันหรือ2อาทิตย์ ที่รอยผื่นแดงๆมันก็จะดีขึ้นนะครับ
2: ค่ะค
4: ่
2: ะ
4: ไอ้รอยผื่นแดงไอ้ความแห้งแตกเป็นสะเก็ดจะดีขึ้นแต่อย่างที่ผมเรียนก็คือหลังจากมันหายแล้วหลังจากมันหายจากการสังเกตเนี่ยไอ้พวกนู่นนี่นั่นดีขึ้นเนี่ยเราต้องใช้ยาต่ออย่างน้อยก็อีกสักสองสัปดาห์นะครับ
2: อ๋อคืออย่าหยุดทันที
4: จะหยุดทันทีเพราะว่าเชื้อมันแค่ตายไปจำนวนหนึ่งจนไม่เห็นรอยโรค
2: ค่ะ
4: นะแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่นะคร
2: ับ
4: โชคดีถ้ายากลุ่มนี้มันไม่แพงอะครับ
2: แต่อย่าเป็นดีกว่า
4: แต่อย่าเป็นดีกว่าใช่ครับใช
2: ่ครับค่ะแต่กี้
4: แล้วก็อย่างเงี้ยถ้าเป็นในแมวเนี่ยนอกจากให้แผลหายเนี่ยกว่าขนจะขึ้นกลับมาใหม่มันก็ใช้เวลาเนาะม
2: ัน
4: ไม
2: ่ใช่แบบ
4: สักสองอาทิตย์แล้วขนมันก็ไม่ใช่เราต้องดูที่ตัวผิวหนังเป็นหลักเนาะสำหรับกรณีพวกนี้
2: ค่ะเฮ้ยฉันเพิ่งเรียนต้องเซิร์ชหาตะกี้ที่อาจารย์หมอบอกของคนเองเนี่ยโอ้มันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะไอตัวแผลที่ใช้คำว่าแผลที่มันเป็นลักษณะของการเป็นกรากแมวเป็นแผลเป็นไหมคะนั่นน่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยค่ะถ้ารักษาไม่ดี
4: ครับถ้าเป็นเชื้อราอย่างเดียวก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับให้ยารักษาหายแล้วก็หายแต่ถ้าอย่างที่ผมเรียนก็คือถ้ามันเราเกาจนแผลเป็นบาดแผลแล้วเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเข้าไป
2: อ
4: ันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเราสามารถคุมการติดเชื้อแบคทีเรียได้มากน้อยขนาดไหนการติดเชื้อแบคทีเรียมันกินลึกเข้าไปในชั้นผิวหนังหรือลึกกว่านั้นมากน้อยขนาดไหนนะครับมันก็อาจจะเป็นการกันเป็นแผลเป็นมันก็ขึ้นกับปัจจัยอื่นอาจจะเรียกได้ว่ามันไม่ได้เป็นผลจากเชื้อราโดยตรงนะมันเป็นผลของการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วทำให้บาดแผลมันเกิดขึ้นมากกว่านะคร
2: ับ แล้วการที่เขามีอาการดื้อยาเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเป็นซ้ำไปวนลูปอย่างนั้นหรอคะอาจารย์หมอหรือว่ามันมีสาเหตุ
4: การติดเชื้อแบคทีเรียแล้วทำให้บาดแผลมันเกิดขึ้นมากกว่านะคร
2: ับ แล้วการที่เขามีอาการดื้อยาเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเป็นซ้ำ

0: ละกันเหมือนบุหรี่มือสองมันไม่ได้ยืดนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์จากเท่าที่ดูข้อมูลการรักษาในรายงานการวิจัยเชื้อตัวนี้จริงๆอ่ะก็ยังยาทั่วไปยังเอาอยู่ดีพอสมควรดีมากๆนะครับเป็นกลุ่มคีโตคานาคีโตโคนาโซเป็นยาต้านเชื้อราอย่างที่ผมเรียนก็คือไปร้านขายยาบอกยาน้ำกระเท้าฮ่องกงฟู้ด
1: ได้เลย
0: เราก็ใช้ตัวนี้มา
1: อ๋อใช้ตัวนี้ได้เลยใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: อ๋อเป็นตัวแรกๆที่เราใช้กันเลยครับเป็นตัวหลักๆที่ใช้เลยนะครับ
1: อาจารย์หมอพูดถึงฮ่องกงฟู้ดปัจจุบันคนเรายังเป็นกันอยู่ไหมคะมันต้องลุยหนาวเมื่อก่อนนี้ค่ะ
0: เขาที่ทราบก็ยังมีนะ
1: ยังมี
0: มีนะเพียงแต่ว่าโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมขังนานๆนะคร
1: ับ
0: อย่างตอนน้ำท่วมขังผมก็
1: เวลาน้ำท่วมใช่ไหมค่ะ
0: อาจารย์หลายๆท่านก็ช่วยกันทำที่พึ่งช่วย
1: เ
0: ข้ามาทาเข้ามาบริจาคกันอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: มีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้คอมมอนมากอะไรอย่างนี้ละกันน่าจะเกิดตามช่วงเวลาครับน้ำท่วมอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วในเวลาที่แมวเป็นโรคกากแมวหรือว่าคนเราเนี่ยติดโรคกากแมวมาจากแมวเราควรจะต้องไปซื้อยาเองหรือเราควรต้องไปหาอาจารย์หมอเลยคะ
0: จริงๆแล้วผมก็ยังยืนยันหลักการว่าการใช้ยาเนี่ยมันไม่ควรจะใช้ยาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเล็กโรคน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเอาหลักการมาตรฐานสากลเนี่ยประเทศที่ผมเคยไปเรียนต่อมาเนี่ยในร้านขายยาจะไม่มีไอ้พวกยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อที่จะสามารถขายได้โดย
1: ปกติเหมือนประเทศไทยเราใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ค่ะ
0: เงินหลักอย่างเช่นจะมียาบำรุงยาวิตามินยานุ่นยานี่แต่ว่ายาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อราต่างๆเขาไม่ขายให้โดยไม่มีใบสั่งแพทย์เอางี้ดีกว่า
1: ถ้าพูดถึงค่ะเชิญค่ะ
0: ครับเนี่ยดีที่สุดก็คือไปหาคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหมอจะพิจารณาจ่ายยาอะไรหรือเราอาจจะบอกคุณหมอตรงๆเลยก็ได้บอกว่าถ้ายาหลอดนี้หมดแล้วผมขอถ้ามันดีขึ้นผมไปซื้อยาข้างนอกได้ไหมอะไรเงี้ยก็เรียนคุณหมอตรงๆได้ผมก็เคยเจอหลายๆครั้งบางทีผมให้เป็นตลับเห็นว่าคนไข้เจ้าของนักรายเนี้ยโอเคฐานะอาจจะไม่ค่อยนั่นก็ให้เป็นตลับเล็กๆแล้วเขียนชื่อยาให้เข้าไปแล้วบอกคุณเจ้าของเอาไปซื
1: ้อ
0: ยี่ห้อนี้ได้เลยอะไรเงี้ย
1: ค่ะอาจจะปรับประหยัด
0: ตรงๆได้เลยครับขอไปซื้อต่อข้างนอกนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าเราสั่งออนไลน์นี่ไม่ควรครับไม่ควรอย่างยิ่งใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
0: ออนไลน์นี่ไม่ควรอย่างยิ่งครับหน
1: ึ่
0: งก็คืออย่างที่เรียนไปคือเราไม่ควรใช้ยาเองเนา
1: ะ
0: สองออนไลน์เราไม่รู้ว่าเป็นยาจริงยาปลอมมากน้อยขนาดไหน
1: ค่ะ
0: ค่ะในวงการสัตวแพทย์เราเนี่ยเราเจอปัญหาบ่อยมากๆสุนัขมาหรือแมวมาด้วยอาการโคม่าแล้วสอบถามไปมาไปซื้อยากำจัดเห็บหมัดออนไลน
1: ์คราวนี้เป็นเรื่องใหญ่
0: หลายตัวมันเป็นเรื่องใหญ่ละหลายอย่างหลายตัวเนี่ยมันก็คือเหมือนพวกเป็นยาฆ่าแมลงกลุ่มที่มันรุนแรงอะฮะแล้วพอน้องหมาน้องแมวรับเข้าไปมันก็ซึมผ่านผิวหนังแล้วก็ไปออกฤทธิ์กับตัวน้องหมาน้องแมวด้วยซื้อยาออนไลน์ผมขออนุญาตว่าเป็นสิ่งต้องห้ามครับส
1: ่
0: วนตัวผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งต้องห้ามครับนอกจากเราซื้อจากแหล่งองค์การเภสัชซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้จริงๆนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ซื้อจากร้านของนายอนุชาเอ็กช็อปคุณยานุชฟาร์มาซีอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นออนไลน์ไม่เอาแมวเด็ดขาดครับ
1: คือเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางที่เห็นแล้วออนไลน์มันง่ายมากแต่เราไม่มั่นใจแล้วมันใช่ที่เราจะเอามาใช้ได้จริงหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้น
0: น่ากลัวมาก
1: น่ากลัว
0: ไม่เอา
1: เอาแล้วเดี๋ยวนี้นะ AI บางที AI โฆษณาอย่างคิดที่ไอเราอะแยกออกแล้วก็คิดในใจว่าเขาคนที่เขามันแต่มันยังมีคนหลงไปซื้ออย่างนี้ไหมอาจารย์หมอที่เราสื่อว่าแค่คำพูดหรืออะไรของเขามันก็ไม่น่าจะเชื่อถืออยู่แล้วเนี่ยค่ะ
0: ครับก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างที่คุณปิยนุชบอกคือเดี๋ยวนี้มี AI ไม่ได้ถูกต้อง 100% นะ
1: อืมใช่

0: มีวันหนึ่งผมลองสักอาทิตย์ก่อนนึงผมลองเสิร์ชชื่อภรรยาผมใส่ดันสกุลเขาด้วย
1: ค่ะแล้วปรากฏว่า
0: AI บอกภรรยาผมเป็นดาราเฉยเลยฮะ
1: AI
0: บอกว่าภรรยาผมเป็นดารา
1: ภรรยาของอาจารย์หมอชื่ออะไรคะเดี๋ยวได้เสิร์ชหาด้วย
0: ฉันอยู่กับเธอมา20ปีฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นดารา
1: ไม่จริงๆแล้วอาจจะเป็นดาราจริงๆแต่อาจารย์หมอไม่ทราบไงค่ะอันนี้ก็คือสิ่งนี้ที่เราจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะดีที่สุดไปหา walk in ไปหาอาจารย์หมอเลยดีกว่าไปหาคุณหมอเฉพาะทางเลยดีกว่า
0: หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยไปหาร้านขายยาที่มีคุณเภสัชกร
1: ค่ะ
0: อันนั้นยังพอโอเคนะในบริบทสังคมบ้านเราไปหาร้านขายยาที่มีเภสัชกรจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ใช่ร้านขายยาทั่วไปหรือร้านขายยาที่ไม่ได้มีคุณเภสัชกรนั่งประจำอยู
1: ่
0: นะครับสำหรับไอชราเนี่ย
1: คุ
0: ณเภสัชกรก็ช่วยได้ครับมันไม่ได้ยากอะไรในการจ่ายยา
1: ค่ะโอเคค่ะต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
0: เดี๋ยวคันยินดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
3: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
8: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS 100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
9: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
10: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
11: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
9: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
11: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
12: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
13: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
1: 1330โอ้ไปข้างนอกนี่มันท้องฟ้าดูครึ้มๆเหมือนไม่แน่ใจว่าจะมีฝนมาหรือเปล่านะคะใครตรงจุดไหนนี่มาเพิ่มเติมเรื่องสภาพอากาศได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ให้เรามาระวังนะคะถ้าเกิดว่าขับรถในจุดที่มีฝนตกพูดถึงในเรื่องของการใช้รถถนนค่ะเดี๋ยวช่วยมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งทางวิทยาประกันภัยนะคะร่วมกับทางจส100ค่ะจะทำโครงการนี้นะคะเป็นประกันภัยรถยนต์ค่ะมีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3ถ้าเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะรถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งกับทางโครงการต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888 02-150-0888ค่ะ แต่ถ้าหากว่ารถของคุณอายุเกิน7ปีไปแล้วเรามีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งประกันภัยประเภท3นี้ทำขึ้นมาเพื่อรองรับเลยค่ะนะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท3ได้ก็ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็ยังรวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดค่ะนะคะแต่ว่าไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่02150088 02150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกลมน.ภาค 4 ส่วนหน้าตรวจสอบข้อมูลรถกระบะที่ถูกแจ้งติดตามจากเหตุป่วนใต้ข้อมูลการถูกเผาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเร่งติดตามต่อสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: นนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าจากกรณีที่มีการแจ้งติดตามรถยนต์คันหนึ่งซึ่งถูกนำออกมาจากพื้นที่ก่อเหตุรุนแรงหลายจุดในจังหวัดชายแดนใต้และต่อมาได้รับข้อมูลว่ารถยนต์คันนั้นถูกเผาในพื้นที่แห่งหนึ่งจึงมีการแจ้งยุติการติดตามแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามจุดที่ได้รับแจ้งแต่ไม่พบรถถูกเผาตามข้อมูลที่รับแจ้งมาจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกเผาจริงเจ้าหน้าที่จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับมาติดตามอีกครั้งพร้อมเร่งตรวจสอบเบาะแสข้อมูลในพื้นที่ต่างๆเพื่อค้นหาตำแหน่งและตรวจสอบสถานะของรถให้ชัดเจนโดยเร็วสำหรับข้อมูลของรถที่ติดตามคือรถกระบะมิตซูบิชิไททันสีเทาปี2013หมายเลขทะเบียนกง2474นราธิวาสหากประชาชนมีข้อมูลหรือพบเห็นโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดและช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณเมธวีรัตนวงศาค่ะ
4: อิหร่านประณามแผนการของสหรัฐที่จะประกาศคว่ำบาตรครั้งใหม่ซึ่งอาจสร้างความตึงเครียดต่อเศรษฐกิจของอิหร่านมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของอิหร่านรวมถึงจีนด้วยผู้นำแคนาดาประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐทั้งเหล็กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอื่นๆโดยจะเริ่มในวันที่8กันยายนนี้เพื่อตอบโต้ที่ผู้นำสหรัฐกำหนดภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาในอัตรา 50% สหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ในเขตสงวนธรรมชาติของเซอร์เบียหลังเซอร์เบียใช้ความพยายามอย่างยากลำบากในการควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้มานานหลายสัปดาห์ยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในรัสเซียและพื้นที่ยึดครองของรัสเซียในยูเครนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งวิ่งผิดทางบนถนนสายหลักในอังกฤษทำให้ชนประสานงากับรถตำรวจที่วิ่งมาในทิศทางที่ถูกต้องเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต7คนในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายเมธาวีรัตนวงศารายงาน
5: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีความคืบหน้ากรณีของแผ่นดินไหวที่อิบารากิขนาด 5.9 แล้วก็แรงสั่นสะเทือนถึงโตเกียวที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเดี๋ยวไปที่คุณบุษบงปุษปวานิชค่ะคุณบุษบง
3: ค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะพบเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อตอน 2:00 ตามเวลาท้องถิ่นนะคะขนาด 5.9 ไมกนิจูดทางตะวันออกของญี่ปุ่นค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซานาเอะทาคาอิจินะคะได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและรายงานข้อมูลต่อประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะคะก็บอกว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 2:00 ตามเวลาท้องถิ่นจุดศูนย์กลางอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากินะคะมีความลึกแค่68กิโลเมตรเท่านั้นนะคะวัดแรงสั่นสะเทือนสูงสุดได้ที่ระดับ5ตามมาตรวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นและบางพื้นที่ของจังหวัดอิบารากิรวมถึงพื้นที่ทางตอนกลางของโตเกียวก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะนอกจากนั้นนะคะยังวัดแรงสั่นสะเทือนได้ไปถึงจังหวัดไซตามะชิบะนะคะแล้วก็ส่วนโตเกียวที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนนั้นก็จะอยู่ในพื้นที่ของเขตอาดากินะคะแล้วก็มีพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าสั่นไหวไม่
2: ม
3: ากนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลทำให้การเดินรถไฟบางเส้นทางในช่วงเช้าวันนี้ต้องล่าช้าออกไปนะคะโดยหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไซตามะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของโตเกียวมีผู้บาดเจ็บนะเป็นวัยรุ่นนะ1รายแล้วก็ผู้หญิงอายุ70ปีเศษอีก1รายส่วนที่คาวาซากินะคะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวก็มีผู้บาดเจ็บอีก3รายนะคะขนาดเดียวกันการกระจายกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โทไกนะคะในจังหวัดอิบารากินั้นผู้ดูแลโรงไฟฟ้าทั้งโทไกฟุกุชิมะไดอิจินะคะรวมถึงฟุกุชิมะไดนิทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นยืนยันว่าไม่พบความผิดปกติหลังเกิดแผ่นดินไหวนะคะแต่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็ประกาศเตือนให้ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังความเป็นไปได้ที่จะมีแผ่นดินไหวระดับ5อีกครั้งภายใน1สัปดาห์ข้างหน้าโดยเฉพาะ 2-3 วันนี้นะคะต้องเฝ้าระวังเลย 2-3 วันนี้ต้องเฝ้าระวังขณะเดียวกันทางด้านของสถานทูตไทยในกรุงโตเกียวก็ได้ขอให้คนไทยเฝ้าระวังสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะโดยให้ติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรณีที่อาจเกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือว่า after shock นะคะซึ่งกรณีฉุกเฉินนั้นสามารถติดต่อสารทูตที่กรุงโตเกียวได้นะคะมีเปิดหมายเลขฮอตไลน์เอาไว้ค่ะ0904435-7812นะคะ0904435-7812ค่ะที่เป็นฮอตไลน์ของสารทูตไทยณกรุงโตเกียวค่ะ
2: ค่ะคือเห็นคนไทยที่อยู่ที่นั่นโพสเหมือนกันภาพในโซเชียลเห็นเลยว่ามันเห็นถึงความสั่นไหว
3: ของตัวสั่นไหวแล้วก็มันไม่ลึกมากค่อนข้างตื้นนะ
2: คะ
3: ก็แค่ตื้นลึกแค่68กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโอกาสรับรู้แรงสั่นไหวได้นะคะแล้วมันไปใกล้กับเมืองหลวงด้วยนะคะก็ต้องทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
2: ในช่วงหลังๆเนี่ยมันถี่ในเรื่องของความแรงมันถี่มัน
3: ก็บอกมันเป็นธรรมชาติกำลัง
2: เคลื่อนไหว
3: ความร้อนของการร้อนเชื่อมต่อกันทำให้เกิดความร้อนใช่ไหมอย่างเราเจอในทางด้านของยุโรปเองก็อากาศร้อนจ
2: ั
3: ดร้อนจัดญี่ปุ่นเองก็ฝนตกหนักเป็นพายุตกด้วยร้อนด้วยพายุด้วยแบบมันปั่นป่วนแปรปรวนไปหมดสภาพอากาศ
2: นี่พอคุณบุษบงพูดถึงนะจริงญี่ปุ่นนี่เจอหลายเรื่องนะแผ่นดินไหวพายุ
3: แผ่นดินไหวพายุร้อนมากร้อนจัด
2: ค่ะ
3: นะก็เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นปรากฏมันมาเป็นความร้อนที่สภาวะโลกร้อนด้วยนะคะ
2: ก
3: ็ที่ญี่ปุ่นเองเขาก็บอกว่าขนาดที่ในพื้นที่ของกรุงโตเกียวเนี่ยเป็นสูงก็ประมาณใน23เขตของกรุงโตเกียวเนี่ยรับรู้แรงสั่นสะเทือนได
2: ้ในร้านสะดวกซื้อ
3: ระดับความรุนแรง3ถึงระดับอันดับ3จาก4ระดับก็ทำให้คนที่อยู่บนอาคารสูงเนี่ย ต้องหาที่เกาะไว้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวไม่ได้เลยต้องรอก่อน
2: นะคะแล้วบอกว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือไงที่เตือนดังดังดัง
3: แล้วใช่
2: ใช
3: ่
2: ใช่
3: นะคะ
2: ค่ะคือมันเกิดขึ้นในช่วงที่มันกลางคืนมันเงียบมันก็เลยได้ยินกันหมดทั้งในละแวกบ้าน
3: ใช่แล้วก็คือทุกคนก็ตื่นกันหมดอ่ะแต่ว่าจะจะลงมาข้างล่างนี่ก็คงเป็นไปยากหน่อยนะคะ
2: ค่ะ
3: ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับเหตุแผ่นดินไหวไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆธรรมชาติตอนนี้ก็จัดเป็นจัดหนัก
2: ค่ะ
3: ภาวะเอาคืนนะคะ
2: บอกให้เขาเบาๆกับเราหน่อยเถอะ
3: ว่าตอนนี้ในส่วนของหน้าบ้านเราก็เจอฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะน่านก
2: ็
3: จะมีเรื่องสุโขทัยไล่ลงมานะคะตอนนี้น้ำก็ตอนนี้ก็ทำให้กรุงเทพเองก็ต้องเตรียมพร้อมกับการรับมือน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางด้านของน่านเองก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทำฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่นะคะแล้วก็ก็มีผู้เชี่ยวชาญก็ให้มาบอกว่ายังไม่มีฝนตกซ้ำลงมาในช่วงนี้นะคะ
2: ค่ะ
3: ก็คือไม่ได้ตกหนักลงมาซ้ำมาแต่ซ้ำมีว่ามีฝนไหม
2: มี
3: นะคะกรุงเทพก็บ้านบ้านเรียนก็ครึ้มอยู่นะตอนนี้
2: ใช่แถวนี้ก็ครึ้มมากเลยค่ะ
3: ครึ้มมากครึ้มมากครึ้มมากนะคะก็เพิ่มเติมกันค่ะ
2: ขอบคุณมากมากเดี๋ยวมาอีกนะคะ
3: โอ้คิดถึงดิฉันอย่าคิดถึงมากนะ
2: โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆมีอีกเรื่องนึงค่ะในช่วงนี้นะคะมีเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่ของสิงห์บุรีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปที่กู้ภัย 5-0 กู้ภัยสิงห์บุรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: กู้ภัย 5-0 เป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
4: เป็นอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อเป็นตู้ทึบอะค่ะพลิกคว่ำค่ะ
2: พลิกคว่ำค่ะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: โอ้เปล่าถนนเลยเปล่าคะ
4: ก็คือเป็นตรงช่วงที่จากทางพิจิตรอะค่ะเป็นแยกบริเวณแยกตากฟ้าแล้วก็จะเข้าสายเอเชียที่จะเข้าสู่กรุงเทพอะค
2: ่ะ
4: แล้วพลิกคว่ำอยู่ทางขวาซึ่งตอนนี้การจราจรก็คือจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าไม่สามารถผ่านเส้นนี้ได้เพราะว่ารถยกกำลังทำการยกรถขึ้นเพื
2: ่
4: อใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยผู้บาดเจ็บออกจากบริเวณตัวรถนะคะ
2: หมายความว่าคนเจ็บยังติดอยู่ในตัวรถเหรอคะกู้ภัยให้ขีดศูนย์
4: ตอนนี้ล่าสุดนะคะล่าสุดน้องออกมาได้แล้วค่ะเป็นผู้บาดเจ็บเป็นชายนะคะคาดว่าเป็นขาตรงบริเวณขาน่าจะเป็นกระดูกแตกหรืออะไรพวกนี้ค่ะซึ่งก็ตอนนี้ช่วยเหลือออกไปได้แล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้เองค่ะระหว่างรอสายที่จะรายงานอยู่ค่ะ
2: แต่น้องเขารู้สึกตัวดีตลอดเวลาใช่ไหมคะ
4: เมื่อกี้น้องรู้สึกตัวดีไหมคะเมื่อกี้น้อง
2: รู้สึกตัวไหม
4: รู้สึกตัวดีไหม
2: ค่ะ
4: หมดสติไปแล้วค่ะเพราะว่าเสียเลือดเยอะค่ะ
2: โอ้เป็นคนที่มาเป็นคนขับเลยพ่อค้าน้อง
4: ใช่ค่ะเป็นคนขับค่ะมาขับมาคนเดียว
2: มาคนเดียวแล้วก็คือรถหมายถึงแปลว่ารถต้องตะแคงเข้าหาฝั่งทางด้านของคนขับ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: โอ้โหค่ะไอ้ถ้าอย่างนี้ตอนนี้ก็คือยังต้องปิดการจราจรอยู่ไหมคะหรือว่าย
4: ัง
2: ไง
4: ใช่ค่ะยังต้องปิดอยู่ค่ะเพราะว่ารถยก2คันกำลังช่วยกันกู้รถขึ้นมาค่ะแต่ว่าคือตอนนี้เบื้องต้นนี่คือแค่ยกขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยคนเก็บออกไปอะค่ะ
2: ค่ะกู้ภัยถ้าเขตสูงแล้วอย่างเนี้ยคนที่เดินทางถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้จะต้องทำยังไงอะคะมันจะต้องไปทางด้านไหน
4: ก็คือให้วิ่งเส้นสะพานนะคะเขาเรียกว่าสะพานตากฟ้าวิ่งข้ามสะพานตากฟ้าไปแล้วก็ย้อนขึ้นไปทางเหนือก่อนแล้วคือไปหาทางยูเทิร์นที่จะกลับเข้ามาสายเอเชียเพื่อเข้ากทม.ค่ะ
2: ก็จะเลยจากจุดนี้ไปใช่ไหมคะ
4: ต้องย้อนนะคะก็คือหมายถึงว่าเส้นที่มาจากพิจิตรมาจากพิจิตรปุ๊บขึ้นสะพานตากฟ้าเลยแล้วก็ออกไปเป็นเหมือนวงเกือกม้านะค
2: ะ
4: แล้วก็ขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางเหนือปุ๊บมันจะมีช่วงที่ว่าจะต้องยูเทิร์นเนี้ยก็คือให้ยูเทิร์นหาช่องทางยูเทิร์นเอารถเล็กยูเทิร์นง่ายแต่รถใหญ่ต้องเลาะหาช่องทางยูเทิร์นเอาหน่อยอะค่ะ
2: คือถ้าฟังในทางกู้ภัยขีดศูนย์บอกเนี่ยบางทีคนที่ใช้เส้นทางเป็นประจำมันน่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปยืนไปปักรถมีไหมคะ
4: มีค่ะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไปดักอยู่ตรงปากทางเพื่อที่ว่าไม่ให้รถเข้ามาทางเส้นนี้ค่ะเพราะเมื่อกี้มีเทรลเลอร์เข้ามาก็คือต้องถอยยาวก็ค่อนข้างจะลำบาก
2: ค่ะนี่เส้นหลักเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะจะโผล่เส้นหลักสายเอเชียค่ะ
2: ค่ะเอาไปว่าอย่างน้อยก็เจ้าหน้าที่ไปดักอยู่แล้วก็จะปักปัดให้เขาไปในเส้นทางอื่น
4: ช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าดูอย่างนี้ใช้เวลาอีกนานไหมคะในเรื่องของการดำเนินการเรื่องของการเคลื่อนย้ายอะค่ะ
4: เป็นชั่วโมงอะค่ะ
2: ค่ะ
4: เพราะว่าเป็นรถเทเลอร์ยาวใหญ่อะค่ะมันไม่สามารถแบ่งตอนเหมือนรถพ่วงได้อะค่ะ
2: มายังไงถึงได้อยู่ในสภาพแบบนั้นได้
4: คาดว่าน้องน่าจะหลับอะค่ะเพราะเป็นช่วงที่จะเลี้ยวแล้วก็คือเสียหลักนะคะ
2: ค่ะมันก็เลยกว้างไปหมดอีกฝั่งนึงไม่มีปัญหาฝั่งนั้นคือฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านไหนอะคะ
4: เป็นฝั่งที่มาจากพิจิตรอะค่ะมาจากพิจิตรเพื่อที่จะแยกเข้าเส้นหลักสายเออะค่ะ
2: เข้าเส้นหลักสายเอเชียมาจากพิจิตรคือเน้นเฉพาะคนที่มาจากตัวอำเภอตัวของอำเภอเมืองพิจิตรใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะใช่ค่ะ
2: เราจะเข้าถนนสายเอเชียตรงนี้ก็คือจะผ่านไม่ได้ถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะ
2: จะต้องไปใช้เส้นไหนนะอีกครั้งนึง
4: ต้องข้ามสะพานไป
2: ไม่เป็นสะพานอะไรคะตรงนั้นสะพาน
4: เป็นเขาเรียกว่าสะพานตากฟ้าค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อสะพานข้ามสะพานตากฟ้าไป
4: ค่ะข้ามสะพานตากฟ้าไป
2: ค่ะ
4: แล้วก็ไป
2: ทางเหนือ
4: ค่ะ
2: ค่ะ
4: ไปเส้นสายเอที่มุ่งเหนือมุ่งขึ้นสู่ภาคเหนือ
2: ค่ะ
4: แล้วไปหาทางยูเทิร์นมาค่ะ
2: ประมาณกิโลเมตรที่เท่าไหร่อะไรยังไงพอจะ
4: กม
2: ได้ไหมประมาณ
4: กมที่เท่าไหร่ดูซิ
2: ประมาณเท่าไหร่ได้คะ
4: ตะกูลค่ะ
2: ฮะเท่าไหร่นะ
4: 106ค่ะ
2: 106
4: ที่106บวก600
2: คือถ้าเป็นคนในพื้นที่อ่ะไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าคงจะรู้ว่าจะต้องไปทางไหนแต่ไปคนที่แบบนานๆผ่านเนี่ยกิโลเมตรที่106แล้วค่อยยูเทิร์นใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ถ้าจะเข้ากรุงเทพค่ะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มันก็จะถนนสายเอเชียได้
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อโอเคค่ะได้ๆเดี๋ยวย้ำให้บ่อยๆนะคะแล้วอย่างกรณีของน้องคนขับเนี่ยคือไม่รู้จะติดต่อทางครอบครัวทางญาติหรือว่าทางบริษัทเขาได้ไหม
4: ทางตรงเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะรับทราบแล้วก
2: ็
4: ไปดำเนินการให้แล้วค่ะ
2: อ๋อโอเคหายห่วงค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนทางกู้ภัย50ได้เพิ่มเติมการหลังจากนี้นะคะเผื่อถ้ามีการอัปเดตสถานการณ์อะไรต่างๆกันนะคะ
4: โอเคค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะคือถ้าหากว่าใครที่ดูจากทาง YouTube นี่จะเห็นว่าเราขึ้นไลฟ์ของทางสมาคมกู้ภัยจังหวัดสิงห์บุรีเอาไว้นะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะของตัวของรถซึ่งเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคือพลิกตะแคงนะคะแล้วก็คือกวางถนนหวังไว้ว่าในส่วนของทางคนเจ็บเองอะนะคะจะฟื้นตัวโดยไวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการปิดการจราจรนะคะต้องมีการปิดการจราจรนะคะเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบกันแล้ววางแผนนะคะในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าน่าต้องใช้เวลานะคะอย่างที่ทางกู้ภัย5-0กู้ภัยสิงห์บุรีอัปเดตไปเมื่อสักครู่นี้เป็นทางหลวงหมายเลข11นะคะช่วงทางแยกต่างระดับอินบุรีนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าแยกต่างระดับอินบุรีค่ะรถจะไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายเอเชียได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องขึ้นสะพานตากฟ้าแล้วไปกลับรถนะคะไปกับรถอันนี้ก็จะสามารถที่จะเข้าไปทางด้านของถนนสายเอเชียได้นะคะฝากบอกต่อๆกันนะคะฝากบอกต่อๆกันค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณอารักษ์บอกว่าใช้ทางหลวงหมายเลข12เป็นพื้นที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงก่อนถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประมาณสัก3กิโลเมตรค่ะรถเก๋งเสียหลักหมุนพลิกคว่ำแล้วตกลงไปข้างทางค่ะนะคะตกลงไปทางซ้ายตอนที่ทางคุณอารักษ์ผ่านมานะคะในช่วงเวลานั้นก็เห็นบอกว่าคือมีรถยกไปถึงแล้วนะคะไม่มีเจ้าหน้าที่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มีรถยกไปถึงแล้วนี่แปลว่าอุบัติเหตุน่าจะต้องเกิดขึ้นมาในสักระยะหนึ่งแล้วแน่ๆเลยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ23-24องศาเซลเซียสนะคะเนี่ยตอนนี้ทางเหนือใช่ไหมทางด้านนู้นเนี่ยนะคะอุณหภูมิจะค่อนข้างที่จะดีประเด็นคือน่าจะมีฝนมีอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าทางด้านของภาคเหนือนะคะคือเข้าไปดูในส่วนของในพื้นที่นะเดี๋ยวดูการจราจรก่อนตรงจุดนี้มัน มีผลอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องของการจราจรไปได้นะไปได้อยู่เพราะว่ารถไม่ได้เยอะอ่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้นะคะคือเผื่อว่าใครที่ผ่านนะคะก็จะได้ทราบเป็นข้อมูลว่ามีนะคะในส่วนของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถนะคะในการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของกุยบุรีค่ะรับแจ้งบอกว่าช่วงกิโลเมตรที่283+800ในพื้นที่ของตำบลบ่อนอกอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกซึ่งบรรทุกเหล็กหลับในนะคะคือคนขับหลับในแล้วเสียหลักตกล่องกลางถนนแล้วมีเหล็กอะหล่นนะคะหล่นอยู่บนพื้นผิวการจราจรอยู่ในช่องทางด้านขวาโอ้ไม่มีคนเจ็บนะคะไม่มีคนเจ็บนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรบอกว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วดูใน Facebook ของทาง JS Roy Radio ได้นะคะเพราะว่าเรามีการโพสต์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะคะยังไงให้ระวังในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมจุดนี้ก็เพิ่มเติมกันได้แต่ดูแล้วต้องใช้ระยะเวลาละค่ะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการทำงานนะคะใน XTX นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะเห็นรูปกรณีของเป็นคลิปนะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะดูได้ทาง X ของทาง JS Roy Radio นะคะ แล้วก็ในส่วนของโอ้โหอันนี้ที่น่านก็ทางกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็นำรถแบ็คโฮค่ะดำเนินการเคลียร์ต้นไม้เศษกิ่งไม้ที่ถูกน้ำป่าพัดพามากองทับถมบริเวณสะพานแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่านะคะเมื่อช่วงวันพุธนะคะตั้งแต่ช่วงวันพุธอะนะคะจะเห็นโลซ่ากองไม้นี่เต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวดูเพิ่มกรณีของอุบัติเหตุรถบรรทุกเหล็กอะค่ะนะคะก็รถจะใช้ได้นะคะ1 ช่องจราจรนะคะแต่ว่ายังไงอย่างที่บอกนะถ้าว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วแล้วจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่อะค่ะคือเขาก็จะไปใช้คำว่าอะไรอะไปกวาดไปเก็บไอ้เศษเหล็กที่มันออกไปห่างๆจากตัวรถนะคะนี่ให้ระวังนะให้ระวังเจ้าหน้าที่มันมีเศษเหล็กกระเด็นกระดอนกระจายค่อนข้างจะทิ้งช่วงห่างเหมือนกันนะกว่าจะไปถึงตรงจุดที่รถเนี่ยไปพลิกตะแคงขวางถนนอยู่นะคะใช้ได้1ช่องทางนะคะใช้ได้1ช่องทางทางด้านซ้ายไอตัวกาดเรลนี่ก็พังเสียหายค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็โดยภาพรวมยังได้อยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะเรื่องของสภาพอากาศอัปเดตมาเพิ่มเติมกันจริงช่วงของเดือนตุลาคมนี่ถือว่างานในบ้านเรามีงานใหญ่งานสำคัญนะคะเรียกว่านับถอยหลังกันอีกไม่เกิน2เดือนประเทศไทยเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะในช่วงของเดือนตุลาคม12-18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะซึ่งการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ว่านี่คือเครื่องยืนยันถึง ศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและก็ความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมไมซ์นะคะของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่บ้านเรานะคะที่บ้านเราในฐานะคนไทยและประเทศเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะทุกคนสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางและกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะผ่านทางช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะก็ได้ทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะคะเว็บไซต์ก็ดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยู .am2026thailand.go.th นะคะอันนี้สะกดให้ทีละตัวเลยหรือว่าทาง Facebook นะคะ Facebook am2026thailandนะคะนี่ก็เข้าไปนะคะก็เป็น facebook.com ใช่ไหมคะแล้ว /am2026thailand ค่ะนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดเตรียมความพร้อมได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook นะคะในส่วนของการประชุมในครั้งนี้ถ้าบอกว่าเป็นงานใหญ่งานใหญ่ที่สุดของปีแล้วไม่ใช่แค่งานใหญ่ต้องบอกว่าเป็นงานระดับโลกเลยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่กับการที่เราได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะแต่เราได้รับการคัดเลือกแล้วนี่ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องยืนยันเลยถึงศักยภาพความพร้อมแล้วก็ความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันกรณีของอุบัติเหตุค่ะนะคะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกบัญชาสุขกรงรองสาวสอบสวนสภ.กุยบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างคะ
5: อ
2: ุ
5: บัติเหตุเหรอครับตอนนี้มันก็มีเด็กหล่นอยู่บนถนนนะครับ
2: ค่ะ
5: กำลังเคลื่อนย้ายออกจากถนนอยู
2: ่ค่ะคือยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับผม
2: อ๋อค่ะแล้วอีกนานไหมคะ
5: คงใช้เวลาไม่นานแล้วครับแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเด็กขนาดใหญ่อ่ะมันก็ใช้เวลานิดนึงนะ
2: ค่ะแล้วคนเจ็บไม่มีใช่ไหมคะเคสนี้ค่ะลองสังเกต
5: ไม่มีเจ็บ
2: ตั้งแต่กี่โมงคะอุบัติเหตุ
5: ตั้งแต่ประมาณสัก7 โมงกว่าๆครับ
2: ค่ะแล้วคือขับมาแล้วหลับใน
5: ครับผมสอบถามเบื้องต้นน่ะเขาบอกว่าเขาหลับใน
2: ค่ะคนขับหลับในแล้วตอนนี้การจราจรใช้ได้ช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
5: ใช้ได้ช่องทางซ้ายครับ
2: ค่ะ
5: ใช้ได้อยู
2: ่ค่ะมีอยู่สองช่องทาง
5: ใช้ได้ช่องทางซ้ายช่องทางเดียวนะ
2: ค่ะคือเท่ากับว่ามันมีอยู่แค่2ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ใช้ได้แค่1เพราะว่ามันขวางไป1
5: ใช่ครับ
2: โอ้ถ้าแถวยาวไหมคะ
5: ไม่มั่นใจนะครับตอนนี้มีพี่จราจรเขาอำนวยความสะดวกให้อยู่อ่ะ
2: โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าก็คือถ้ามาถึงตรงจุดนี้ไม่ออกอาจจะชะลอใช่ไหมคะ
5: ชะลอหน่อยคร
2: ับ ชะลอหน่อยแล้วอย่างนี้ต้องมีการดำเนินการหรือว่าในเรื่องของข้อหาอะไรยังไงอะคะรองสาวัตร
5: เดี๋ยวจะดำเนินการเรียกคนขับเนี่ยมาทำการแจ้งข้อหานะครับ
2: ค่ะ
5: เรียนนากันอีกครั้งหนึ่งอะ
2: ค่ะ
5: ครับผม
2: คือ เขาบรรทุกของมาจากที่ไหนอะคะ
5: ต้นๆนี่ยังไม่ทราบนะครับ
2: แต่ก ็คือยังไม่ได้คุยใช่ไหมคะหรือว่าย
5: ังครับ
2: ยังอ๋อโอเค
5: ผมไปคุยแค่คร่าวๆแล้วก็ให้ช่วยจัดการเรื่องสิ่งกีดขวางบนถนนก่อน
2: โอ้เห็นมีหลายอย่างเลยที่เสียหาย
5: ใช่ครับ
2: ค่ะ
5: มีการเลนมีเสาไฟ
2: ค่ะโอ้เสาไฟด้วยเหรอคะรองสาวัตรนี่เป็น
5: เสาไฟสองทางนะ
2: ค่ะเสาไฟสองทางอืมกี่ต้นคะ
5: ต้นหนึ่งครับผมที่เสียหายนะ
2: ค่ะแล้วก็คือกาดเรลใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับผม
2: อืมค่ะยังดีที่ไม่มีรถคันอื่นนะที่แบบว่าแบบถูกชนหรือถูกอะไรไปด้วยนะคะ
5: ใช่คร
2: ับ ค่ะแล้วยังดีที่โอเคว่าอ่ะอย่างน้อยเขาก็ปลอดภัยแต่ว่าต้องมาชดเชยละในเรื่องของค่าเสียหายต่างๆตรงนี้นะคะ
5: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: คร
2: ับ
5: ผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเป็นอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะสกรณีของอุบัติเหตุนะคะในเส้นทางในพื้นที่ของถนนเพชรเกษมช่วงของอำเภอกุยบุรีค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mfrothai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
3: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
6: อะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งในเรื่องของการปิดเปลี่ยนการจราจรบนถนนราชินีนะคะตรงช่วงของใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตรงนี้เป็นการดำเนินงานในการก่อสร้างกำแพงกันดินของบริเวณสถานีสนามหลวงค่ะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเขาก็มีการปิดเบี่ยงกันตลอด24ชั่วโมงนะคะถึงช่วงวันที่31สิงหาคมคือเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีผลทำให้ถนนราชินีตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าป้อมพระสุเมรุแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จะใช้ได้เพียงแค่หนึ่งช่องจราจรซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นค่ะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ค่ะที่หมายเลข063-217-6532 063-217-6532แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะนะคะก็จะเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทำให้เส้นถนนราชินีตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าป้อมพระสุเมรุแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ใช้ได้เพียงแค่หนึ่งช่องจราจรนะคะซึ่งตรงจุดนั้นเป็นวันเวย์ด้วยในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับในช่วงนี้กันนะคะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุย้ำนะคะย้ำถ้าว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข11ช่วงตากฟ้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอินบุรีเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะถ้ามาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข11มานะคะแล้วต้องย้ำให้ทราบก่อนเลยว่าตรงช่วงทางแยกทางแยกต่างระดับอินบุรีตรงจุดนี้เนี่ยนะคะรถจะไม่สามารถที่จะเลี้ยวเข้าถนนสายเอเชียได้นะคะจะไม่สามารถที่จะเบี่ยงได้นะ

0: เพราะว่ามีอุบัติเหตุเดี๋ยวไปอัปเดตเพิ่มเติมกันกับทางด้านของร้อยตำรวจโทอนิรุธอินใจคำรองสาวัตรสอบสวนสภอินบุรีค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตรรองสาวัตรค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีคร
0: ับ รองสาวัตรตอนนี้ยังไงแล้วคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วไหมคะหรือว่ายังไง
1: อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายครับ
0: อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะถ้าประเมินอย่างนี้คาดว่าใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่ได้คะรองสาวัตร
1: น่าจะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงครับ
0: โอ้รถเป็นใหญ่นะคะค่ะมีโอกาสได้เดี๋ยวว่าคนขับมาคนเดียวแล้วเขาไม่เขาหมดสติไปแล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับแต่พอรู้สึกตัวอยู่ครับ
0: แต่ตอนที่สาวัตรรองสาวัตรไปถึงนี้พอจะถามตอบอะไรกับเขารู้เรื่องไหมคะหรือว่ายังไง
1: ผมอยู่ระหว่างการปฐมพยาบาลครับ
0: อืมค่ะแล้วรถคันนี้นี่คือเป็นรถของในพื้นที่ด้วยไหมคะคันที่เกิดอุบัติเหตุค่ะรองสาวัตร
1: อันนี้ไม่แน่ใจเลยครับ
0: ค่ะอืมมันมีพวกหมายเลขโทรศัพท์อะไรที่มันติดต่อได้ไหมคะที่ตัวรถหรือว่าในส่วนของตัวของคนขับเอง
1: อ๋อก็คือตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ครับ
0: ค่ะอืม
1: เพราะว่าติดคุยกับคนขับไม่ได้ก็เลยไม่รู้รายละเอียด
0: ยังไม่รู้รายละเอียดต่างๆค่ะบรรทุกของมาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมคะแต่มันเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะแนะนำยังไงดีคะรองสาวัตรคนที่จะใช้เส้นทางตรงจุดนี้ค่ะ
1: เรื่องเส้นทางก่อนครับน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงครับ
0: อย่างต่ำมาที่1ชั่วโมง
1: ครับแต่ไม่ได้เกินกว่านั้นนะครับ
0: อืม
1: เพราะว่าไม่รู้จะต้องถ่ายของก่อนหรือเปล่าเลย
0: อ๋อค่ะแล้วถ้าสมมติว่าอย่างตอนนี้ถ้าเราไม่รู้เป็นของบริษัทอะไรยังไงนี่สามารถจะดำเนินการได้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: ดำเนินการได้เพราะว่าเจ้าที่ประกันภัยมาแล้วครับ
0: อืมเป็นของประกันของบริษัทรถคันนี้เหรอคะ
1: ครับใช่ครับ
0: อ๋อโอเคค่ะค่ะอย่างต่ำชั่วโมงกว่าเป็นต้นไปนะคะ
1: ครับประมาณนั้นนะ
0: ค่ะคือถ้าดูจากในคลิปนี่มันเหมือนกับว่ารถมันยังผ่านได้คือฝั่งที่ผ่านได้นี่คือฝั่งมุ่งหน้าไปไหนยังไงอะคะคือ
1: ไอ้ตรงจุดเลี้ยวเข้าสายเอเชียนี่ไม่สามารถผ่านได้ต้องขึ้นต่างระดับตากฟ้า
0: ตากฟ้าค่ะ
1: คร
0: ับ มันเหมือนกับเป็นคู่ขนานใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยค่ะอย่างนั้นหรือเปล่าพอดู
1: ค่ะใช่ครับ
0: ค่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวทางรองสาวัตรยังอยู่ในพื้นที่ไหมคะหรือว่าจะกลับไปที่สถานีตำรวจก่อนหรือว่ายังไง
1: ครับผมต้องกลับมาลงประจำวันก่อนครับ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคงต้องย้ำแล้วค่ะว่าสำหรับใครที่ใช้ทางหลวงหมายเลข11นะคะทางหลวงหมายเลข11นะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุตรงช่วงของแยกต่างระดับอินบุรีซึ่งตรงจุดนี้มันจะทำให้รถเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปใช้ถนนสายเอเชียได้เพราะฉะนั้นคนที่มาจากทางด้านของพิจิตรทางตากฟ้าตรงจุดนี้ต้องขึ้นนะคะขึ้นสะพานนะคะเหมือนสะพานยกระดับตรงตากฟ้าตรงจุดนั้นไปแล้วก็จะข้ามแล้วก็จะออกทางด้านของถนนสายเอเชียได้ต้องมายูเทิร์นเพื่อจะกลับเข้ามาใช้ในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะอันนี้ฝากบอกต่อๆกันนะเพราะต้องใช้ระยะเวลาคุณอำนาจค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครับคุณปุญญนุชครับ
0: ค่ะ
2: ผมนึกว่าวันนี้เป็นดีเจใหม่ ผมเลยโทรมาถามใหม่ว่าดีเจใหม่หรือเปล่าผมไม่ชินเสียง
0: อันนี้ฉันก็ยังไม่คุ้นเสียงดิฉันเองเลยเหมือนกันค่ะ
2: ขอนอกเรื่องก่อนเลยการจราจรนะครับขอถามอะไรคิดนิดนึงผมเลยถามว่าวันนี้ดีเจใหม่หรือเปล่าครับผมไม่ใช่ผมเรียกว่าผมว่าคุณปุญญนุชไหมเขาบอกใช่บอกว่าแปลว่าไม่สบายหรือเปล่า
0: ค่ะไม่สบายไม่สบาย
2: อัน
0: นี้ฟื้นแล้วอันนี้เริ่มฟื้นแล้ว
2: นี่ฟื้นแล้วเหรอเน
0: ี่
2: ย
0: ใช่ค่ะ
2: เสียงเสียงของเราไม่สบาย
0: ใช่แต่เสียงแต่เสียงมันยังไม่กลับมาเลยค่ะ
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ช่วงนี้ก็จะเยอะอยู่นะเพราะว่ามีโควิดด้วยนะเพราะว่า
0: อันนี้ฉันตรวจแล้ว
2: ไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าเป็นแต่ผมบอกพูดถึงเรื่อยๆทั่วไปครับผมพูดทั่วไป
0: ช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนไข้หวัดใหญ่โควิด
2: เป็นไข้หวัดใหญ่ใช่ครับเพราะว่าแถวบ้านก็จะมีฉีดไข้หวัดใหญ
0: ่
2: ฉีดที่กับ ผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเสี่ยง
0: ต้องฉีดค่ะฉีดไว้ฉีดไว้ดีแล้วค่ะถ้ามีโอกาสไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุก็ฉีดได้คุณอำนาจ
2: ครับผมไปขอเขาฉีดนะบอกว่าอาย
0: ุ
2: ย
0: ัง
2: ไม่ถ
0: ึ
2: ง
0: ก็ไปจ่ายเงินก็ต้องไปจ่ายเงินจะได้เป็นการป้องกันมันจะได้ไม่ต้องเป็นหนักมากค่ะถ้าเกิดเป็นขึ้นมา
2: ก็ไปเสียเงิน
0: อืมจริงค่ะ
2: ครับผมใช้สาทรเหมือนเดิมครับค่าข้าวแล้วก็รถโล่งๆครับมีติดแยกสุรศักดิ์นิดหน่อย
0: ค่ะ
2: สบายสบายครับ
0: ค่ะ
2: ก็ระวังเรื่องความเร็วนิดนึงครับ
0: ค่ะ
2: อุบัติเหตุ
0: เนี่ยเพราะถนนโล่งๆก็ขับกันเร็วมาก
2: ใช
0: ่ค่ะโอ้เราต้องขอบคุณมากๆที่มาทักทายขอบคุณค่ะ
2: ไม่คิดว่าจะได้หน้าใหม่นะเพิ่นโทรไปแซวหลังใหม่ว่าดีเจใหม่หรือเปล่าเสียงเป็นเพี้ยนนะ
0: อีกนานค่ะกว่าเสียงจะกลับมาค่ะ
2: ใช่เพราะว่าผมเคยว่าคุณประยุทธ์เสียงสวยมากผมบอกว่าแต่วันนี้ทำไมเป็นเสียงแบบนี้
0: มีเสียงห้าวดีชอบเสียงแบบนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณดำน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากจริงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนลงเฉียดมันถ้าเกิดพักผ่อนไม่พอแล้วไปเจอแดดเจอฝนเจอลมโอ้หลายอย่างนะคะมันทำให้ไม่สบายได้นะคะอาจจะทำให้สบายหรืออะไรต่างๆจริงๆนะอย่างหนึ่งนะเรื่องของเคสของคุณเรย์แมคโดนัลด์ขออนุญาตพูดถึงทำให้พวกเราได้หันกลับมามองแล้วก็ใส่ใจดูแลในเรื่องของสุขภาพของพวกเรากันเพิ่มมากขึ้นนะคะใส่ใจแล้วก็ดูแลกันบางเรื่องบางทีนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็หมั่นสังเกตดูอาการของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็คนข้างๆหรืออะไรต่างๆละนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนิดาโพเผยผลสำรวจรัฐบาลนายกอนุทินเรื่องปัญหามากมายจะรอดไหมเนี่ยและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวเตือนคนไทยเฝ้าระวังสถานการณ์หลังแผ่นดินไหวในอิบารากิขนาด 5.9 สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
7: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนมองประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลมากที่สุดรองลงมาคือเรื่องหัวสวคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 1,310 หน่วยตัวอย่างเรื่องปัญหามากมายจะรอดไหมเนี่ยโดยเมื่อถามถึงประเด็นที่อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล 62.75 ระบุว่าการทุจริตการสอบท้องถิ่นรองลงมา 55.88การถูกกล่าวหาคดีหัวสวและ42.29คือคดีเขากระโดงส่วนการรับมือกับประเด็นต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาล39.69ระบุจะสามารถรับมือได้บางประเด็นรองลงมา31.99จะไม่สามารถรับมือได้เลยและ16.26จะสามารถรับมือได้ทั้งหมดส่วนความอยู่รอดของรัฐบาล37.86บอกว่าจะไม่รอดแน่ๆรองลงมา26.03ระบุว่ารอดแต่จะบอบช้ำมากและท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการที่นายอนุทินก้มกราบที่ตักอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรพบว่าตัวอย่าง41.45ระบุว่าเป็นแค่การแสดงความเคารพของผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่รองลงมา29.62ระบุว่าเป็นแค่ฉากดราม่าทางการเมืองยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา2นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงเกิดแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 5.9 โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิซึ่งความลึกประมาณ70กิโลเมตรวัดแรงสั่นสะเทือนสูงสุดได้ระดับ5ตามระบบญี่ปุ่นโดยรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงกรุงโตเกียวจากเหตุการณ์ดังกล่าวกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแจ้งว่าไม่ส่งผลให้เกิดขึ้นสึนามิในการนี้ขอให้คนไทยโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์เพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะได้รับโดยติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรณีที่อาจเกิด after shock ตามมากรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์0904435-7812น้ำป่าไหลหลากเร็วแค่ไหนรู้ทันสัญญาณเตือนภัยก่อนน้ำจะมาถึงติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุทธิดาภูคำนวณค่ะ
9: รู้ทันภัยพิบัติ วันนี้เราพามารู้ทันน้ำป่าสังเกตสัญญาณเตือนภัยกันค่ะซึ่งน้ำป่าไหลหลากอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและบางครั้งไม่มีเวลาตั้งตัวการสังเกตสัญญาณเตือนภัยก็เลยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ค่ะหากอยู่ใกล้ลำห้วยหรือว่าพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสีแดงมีเศษกิ่งไม้ดินโคลนไหลมากับน้ำหรือว่าได้ยินเสียงน้ำดังผิดปกติจากบริเวณต้นน้ำนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าน้ำป่ากำลังมาค่ะหรือเมื่อพบความผิดปกติอย่ารอดูสถานการณ์ค่ะควรรีบที่จะออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่สูงแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางการแต่ว่าหลังน้ำลดแล้วอันตรายยังไม่หมดนะคะเพราะว่าน้ำป่าอาจจะพาเชื้อโรคจากดินน้ำเสียมูลสัตว์แล้วก็ซากสัตว์เข้ามาปะปนได้โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคฉี่หนูโรคอุจจาระร่วงแล้วก็การติดเชื้อทางเดินอาหารค่ะถ้าจำเป็นต้องลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูทหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันและหลีกเลี่ยงให้น้ำสัมผัสบาดแผลที่สำคัญน้ำท่วมสีขุ่นไม่ได้แปลว่ามีแค่สิ่งสกปรกที่มองเห็นนะคะแต่ยังมีเชื้อโรคที่มองไม่เห็นปนมากับน้ำเยอะมากหลังสัมผัสน้ำควรล้างมือแล้วก็ร่างกายให้สะอาดไม่ดื่มน้ำที่อาจจะปนเปื้อนควรใช้น้ำสะอาดหรือน้ำที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วในการฆ่าเชื้อโรคเพราะว่าการรู้ทันสัญญาณก่อนที่น้ำจะมาและวิธีป้องกันตนเองหลังน้ำลดอาจจะช่วยลดความสูญเสียได้มากกว่าที่คิดค่ะ
10: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนด์ปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเองแค่นี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมีเรื่องมาบอกสำหรับคนที่ใช้ดอนเมืองโทเวค่ะสำหรับคนที่ใช้ดอนเมืองโทเวเนี่ยนะคะเดินทางสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะไปทำงานหรือว่ามุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมืองก็จะช่วยคุณเนี่ยถึงจุดหมายได้ไวมีเวลาเหลือสำหรับสิ่งสำคัญในแต่ละวันแล้วก็เพื่อขอบคุณผู้ที่ใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองหรือว่าดอนเมืองโทเวนะคะเขาเลยมีการจัดกิจกรรมค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะมาบอกนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทางด้านของดอนเมืองโทเวนะคะจัดขึ้นมาเพื่อขอบคุณผู้ใช้บริการนะคะโทเวลัคกี้เวย์2026ใช้โทเวได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลค่ะนะคะซึ่งก็จะเชิญชวนเลยนะคะในส่วนของคุณผู้ฟังมาร่วมลุ้นรางวัลใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงของรางวัลอื่นๆที่จะมาแจกกันอีกเพียบเลย365รางวัลนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทค่ะนะคะก็มีตั้งแต่ในส่วนของ iPhone 17 Samsung Galaxy S26 เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะบัตรที่พักนะคะแล้วก็มีของรางวัลจากผู้สนับสนุนนะคะอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศไดเซนโกเครื่องวัดคุณภาพอากาศคูราโซนะคะแล้วก็บัตรรับประทานอาหารบนเรือเจ้าพระยาครูซค่ะกติกาง่ายมากมากนะคะง่ายมากๆนะคะก็คือแค่เพิ่มเป็นเพื่อนใน LINE แอดดอนเมืองโทเวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นก็คือนะคะกรอกชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ผูกทะเบียนรถนะคะเพื่อเป็นการสะสมแต้มนะคะเป็นการสะสมแต้มแล้วก็เป็นการสะสมแต้มอัตโนมัติเลยแล้วก็ที่พิเศษสุดๆสำหรับการผ่านทางด้วยบัตร M-Pass หรือว่า Easy Pass นะคะก็รับแต้ม DMT ได้มากกว่าแล้วก็ถ้าในส่วนของการใช้แต้มนะคะใช้แต้มเพียงแค่1แต้ม DMT นี้แลกได้1สิทธิ์ในการลุ้นโชครวดนะคะเรียกว่าลุ้นได้ยาวๆ6เดือนนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการจับแจกกันทุกเดือนตั้งแต่วันนี้ถึงนู้นเลยค่ะสิ้นปี31ธันวาคม2569นี้นะคะไม่อยากที่จะพลาดในเรื่องของสิทธิพิเศษจากแต้ม DMT อันดับแรกเลยแอดไลน์กันก่อนนะคะแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะแอดไลน์ไว้เลยที่แอดดอนเมืองโทเวขึ้นใช้โทเวบ่อยได้เวลาที่มีค่าและได้รับสิทธิพิเศษคุ้มๆอีกเพียบนะคะนี่เลยคือต้องบอกเลยนะคะว่าอยากจะมาชวนนะคะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ที่ใช้บริการของดอนเมืองโทเวเนี่ยนะคะมาร่วมกิจกรรมนี้กันต้องบอกว่าแจกยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็มีรางวัลให้เยอะมากๆนะคะมีรางวัลให้เยอะมากๆนะคะเรียกว่า365รางวัลกันเลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่เรื่องของอุบัติเหตุคุณเทพคุณเทพคะสวัสดีค่ะค่ะคุณเทพเจ้าอุบัติเหตุถนนนนทบุรีช่วงไหนอะคะ
1: ช่วงถ้ามาจากกองสลากก็ยูเทิร์นสุดท้ายก่อนแยกสนามบินน้ำคร
0: ับ ค่ะ
1: เป็นรถ6ล้อกับรถแต่เขากลับไม่พ้นหรอกเขาน่าจะโยกอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: น่าจะโยกอีกทีนึงถึงจะกลับได้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์มาชนเขากลางลำเลยครับ
0: อ๋อคือหมายว่าถ้าดูลักษณะคือรถบรรทุกกำลังจะกลับรถแต่ว่ายังกลับไม่ยังไม่เรียบร้อยยังกลับไม่ได้ใช่ไหมคะก็จักรยานยนต์ไปชน
1: ใช่เขากลับแล้วแต่ว่ามันไม่พ้นไง
0: ยังไม่พ้นแล้วคุณตาทุกคนเจ็บเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณเทพ
1: น่าจะไม่เจ็บหรอกเขาไปยืนมายืนโต้เถียงกันที่มีเรื่องก
0: ัน
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: อ๋อแล้วตอนนี้คือใช้ได้กี่ช่องจราจร
1: ผมว่าน่าจะไม่ได้ดูท่าทางแล้วอ่ะมันรถขวางอยู่
0: มันมีกี่ช่องจราจรคะตรงนั้นนะคุณเทพ
1: สองครับ
0: สองนี่คือไปสองกับสอง
1: ใช่ครับ
0: ก็เท่ากับว่าฝั่งที่มีอุบัติเหตุนี้คือไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะยังไม่มีกรรมการใช่ไหม
1: ถ้าจะใช้ได้ก็คือต้องเบี่ยงออกที่ว่าตรงจุดกับรถนิดนึงคร
0: ับ ค่ะ
1: มันจะเบาๆใช่ป่ะล่ะมันนั่นแหละครับต้องเบี่ยงกันอ่ะ
0: เดี๋ยวประสานทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
1: ทางจะวางมวยมั่งนะดูทาง
0: แล้วขนาดนั้นเลยอะคะ
1: ก็เห็นเสียงดังอะครับ
0: อ๋อ
1: เสียงดังเลยกัน
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวแปลว่าอยู่ในวัยรุ่นทั้งคู่เลยหรือเปล่าคันนี้ทั้งสองทั้งคนขับรถบรรทุกแล้วก็คนขับจักรยานยนต์
1: จักรยานยนต์น่าจะก่อนครับดูจากหน้าตาแล้วคร
0: ับ ค่ะโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่ตามหลังมามาช่วยอัปเดตกันหน่อยตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะ
1: ก็อยู่ห่างจากป้อมตำรวจไม่รู้ป้อมตำรวจมาทำงานเปล่าตำรวจมาทำงานเปล่าในที่นี
0: ้คืออยู่ห่างจากป้อมตำรวจเท่าไหร่คะไกลแค่ไหนคะ
1: ประมาณนักไม่เกิน500เมตรครับ
0: อ๋ออาจจะมองไม่เห็นไหมอ่ะ
1: ทางตรงเห็นครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราประสานทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไปดำเนินการไปดูแลค่ะ
1: เริ่มตกย
0: าง
1: ออกคร
0: ับ ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณยันโน
0: คุณเจี๊ยบไปบอกว่ามีอุบัติเหตุราชพฤก
2: ษ์ไม่ฮะผมมาจากราชพฤกษ
0: ์ค่ะ
2: ลงมาจากทางระดับสนเรียบครับ
0: ค่ะ
2: หน้าเพชรเกษม
0: ค่ะ
2: รถติดครับ
0: รถติดใช่ไหมคะ
2: อ๋อ
0: คือติดแบบไม่รู้สาเหตุใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าใช่ไหมคะ
2: หลังไมค์แจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุ
0: ค่ะ
2: บนลอยข้ามส่วนบางแวก
0: ใช่ชนกันประมาณ 3-4 คันราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกตั้งแต่ 9:40 นาทีค่ะ
2: ครับครับวันนี้ผมมาถึง
0: ค่ะ
2: ผมลงมาเพชรเกษมแล้วครับ
0: ค่ะ
2: อยู่หน้าสันเต้าพ่อเสือนะครับ
0: ค่ะ
2: มุ่งหน้าตลาดบางแค
0: ค่ะ
2: ครับ
0: เท่ากับว่าคุณเจี๊ยบผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุไหมหรือว่าลงก่อน
2: ลงก่อน
0: อ๋อลงก่อนนะคะค่ะค่ะแล้วมันติดอยู่นานไหมอ่ะคะคุณเจี๊ยบ
2: ก็มันไม่ถึงขั้นหยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวได้แต่ช้าครับ
0: คือมันผิดปกติของวันอาทิตย์สำหรับเส้นนี้เข้าใจค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเราตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วกันว่าตอนนี้ล่าสุดอัปเดตเป็นไงแต่พอเข้ามาเพชรเกษมไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
2: อ๋อโล่งครับ
0: โล่ง
2: ครับ
0: มีฝนไหมคะแถวนั้นแถวนี้มันดูไปมืดมืดไหมมีฝนตก
2: โ
0: อ้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนี่จริงขอบคุณมากมากคือดูข้างนอกมันดูฟ้ามันครึ้มมากพร้อมที่จะตกดูเลยได้กันนิดนึงเอาเดี๋ยวคุณอำนาจก่อนคุณอำนาจคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: คุณอำนาจเจออุบัติเหตุเหรอคะ
3: ใช่ขากลับผมกลับแล้ว
0: ค่ะ
3: มองไปตรงข้างก็จะไม่มีรถเมื่อกี้ก็รถเจ้าหน้าที่โอ้โหน่ากลัวเหมือนกัน
0: ค่ะ
3: เกือบเบรกตายกันก็เลยพอก็เลยดูว่าเป็นอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ครับนอนอยู่กลางถนนเลยตรงเดินหน้าโรงเรียนคริสเตียนนะครับ
0: ค่ะค่ะ
3: เพื่อนผมอยู่ใช้ขาเข้า
0: แต่ไม่เห็นคู่กรณีโอ้มันมองไม่เห็นใช่ไหมไม่ว่ามีคู่กรณีหรือว่าอะไรนะ
3: มองนานเพราะว่า
0: ไม่เป็นไร
3: ใช่กว่าจะเห็นเรือไปเห็นมอเตอร์ไซค์นอน
0: ค่ะ
3: เป็นมอเตอร์ไซค์
0: งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตาม
3: หลังใช่ครับมีรถพยาบาลแล้วตรงเพิ่นตรงนั้นมีป้อมตำรวจออกมาแล้วครับ
0: ค่ะ
3: ก็รถจะชะลอตัวนิดนึงตรงแยกสุรภูมินะครับ
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวจะรู้สึกว่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่พอนอนอีกแล้ว
0: กลัวจะเกิดเหตุซ้ำใช่ไหมคุณอำนาจค่ะค่ะให้ระวังกันก่อนนะคะเราได้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วกรณีนี้ค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมาก
3: มีฝนปล่อยๆแล้วก็ผมจะตามคุณเมื่อกี้เนี้ยผมจะไปทำบนแ
0: คร์
3: เหม
0: ือ
3: นก
0: ัน เราจะพึ่งติดใช่เราจะพึ่งติดค่ะจากกรณีของอุบัติเหตุค่ะ
3: โอเคงั้นผม
0: ต้องหนีก่อนอืม
3: แล้วสั่งก็บังแคดีกว
0: ่าค่ะยังไงอัปเดตล่วงหน้าให้ด้วยนะคะ
3: ได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมีผู้ติดตามแจ้งมาทาง X ด้วยมันเป็นเก่งกับตู้เอาผ่าชนกันถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงบนสะพานข้ามแยกบางแวกนะคะแล้วก็มีคุณนุชบอกว่าเนี่ยแทบจะไม่กระดิกเลยแยกบางแวกหนีได้หนีไปนะคะส่งรูปมาให้ดูด้วยทาง X คือนิ่งนะคะแล้วก็เมื่อ15นาทีที่แล้วนะคะนี่ก็มีแจ้งมาทาง X เหมือนกันเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ไหลทางโอ้มันไม่ใช่ไหลทางมันเป็นเส้นแบบบางๆขอบทางอะค่ะนะคะบนทางด่วนนะทางด่วนที่ขั้นที่1ช่วงโค้งวัดสะพานมุ่งหน้าทางลงท่าเรือฝากคนที่ใช้เส้นทางระมัดระวังกันเอ๊ะ คนเดียวกับที่เคยมีแจ้งมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวใครที่ใช้เส้นทางบนทางด่วนระวังกันหรือถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวตอนรับแจ้งมาเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วไม่แน่ใจเสาที่แล้วยังไงมีแจ้งมานะคะบอกว่าได้มีคนเดินเป็นช่วงเดียวกันเลยพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยไม่เจอละนะคะคือคนน่าจะเดินจากช่วงเนี่ยโค้งวัดสะพานแล้วมันลงตรงท่าเรืออย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเรามาระวังกันคุณอนุชิตค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุชิตบอกว่าใช้ถนนนนทบุรีน่าจะเป็นอุบัติเหตุตรงจุดเดียวกับของคุณเทพไหมนะคะกรณีของถนนนนทบุรีนะเป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะที่บอกว่ามีในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็น่าจะต้องไม่มั่นใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะที่ทางคุณเทพเล่าให้ฟังของลงมาทะเลาะกันอยู่เนี่ยนะคะกรณีของอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ที่มีแจ้งมาทางโทรศัพท์นี่ก็มีคุณสมบูรณ์คุณการุณนะคะก็เพิ่มเติมเข้ามาให้แล้วตอนช่วง 9:42 นาทีเนี่ยคุณการุณบอกว่าคือตอนที่ผ่านเนี่ยเห็นละว่าเก๋งกับรถตู้เอาผ่าชนกันในช่องทางซ้ายและคนขับลงมาคุยกันวันนั้นก็มีผลกระทบทำให้เส้นทางราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกเนี่ยท้ายแถวยาวมากนะคะคือตอนแรกเนี่ยที่คุณสมบูรณ์แจ้งมาเห็นเป็นคนแรกเลยตอนนั้นบอกว่าประมาณ 3-4 คันในช่องทางซ้ายขวางเลนซ้ายแล้วก็เลนกลางไม่มีคนเจ็บไม่มีเจ้าหน้าที่เราก็เลยมีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยย้ำนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้แล้วที่มีท้ายแถวเป็นผลต่อเนื่องมาจากอุบัติเหตุส่วนในเรื่องของฝนค่ะตอนนี้มีฝนกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกนะคะแล้วก็เนี่ยเข้ามาเนี่ยในส่วนของทางกรุงเทพชั้นในนะคะหนองจอกใช่ไหมแล้วก็บางบอนเนี่ยบางขุนเทียนแล้วก็ในโซนแถวทางด้านของบางบัวทองบางแพราชบุรีคลองหลวงปทุมธานีสามโคกนะคะบางบัวทองนะคะเนี่ยจะมีฝนกระจายอยู่แล้วก็แถบทางด้านของฉะเชิงเทรานะคะย่านนี้ก็มีฝนนะคะมีฝนนะคะก็เอาเป็นว่าขับรถกันเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าหากว่าผ่านแล้วมีเพิ่มเติมในแต่ละจุดก็เพิ่มเติมได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยแต่ว่าเป็นห่วงเนี่ยกรณีของถนนที่มีฝนนะคะมันจะทำให้เปียกลื่นแล้วถนนบางเส้นทางถ้ายังดูโล่งๆอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะระหว่างคุณพันเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุเส้นเพชรเกษมค่ะช่วงของบริเวณปากซอยเพชรเกษม95เป็นกระบะกับรถจักรยานยนต์ชนกันนะคะมีคนเจ็บด้วยหวางในช่องทางซ้ายแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะหวังนะคะก็คือมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางด้านของทางหลวงหมายเลข11อันนี้ต้องย้ำเพราะว่าคือมันจะมีผลกระทบสำหรับทางหมายเลข11ที่จะเลี้ยวซ้ายออกเส้นถนนสายเอเชียตรงช่วงของแยกอินบุรีค่ะตรงจุดนี้รถที่มาจากทางหมายเลข11จะไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายเอเชียได้เนื่องจากว่ามันมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ขวางถนนแล้วก็ต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่มาดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอย่างต่ำชั่วโมงครึ่งนะคะ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้เส้นทางด้านของทางหลวงหมายเลข11นะคะที่มาจากทางเนี่ยตากฟ้าทางพิจิตรเนี่ยให้ขึ้นสะพานข้ามยกระดับตากฟ้าไปออกเส้นถนนทางด้านของสายเอเชียได้คือไปออกทางขึ้นเหนือแล้วก็วนกลับเข้าสายเอเชียได้นะคะอันนี้ก็อัปเดตฝากบอกต่อกันด้วยเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงสายๆแล้วนะคะที่รับแจ้งมาแต่ว่านี่ถือว่าเป็นรถใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะแล้วก็มีแจ้ง ของคุณสุดารัตน์คุณสุดารัตน์แจ้งบอกว่าเห็นคนเดินอยู่บนทางด่วนของคุณสุดารัตน์เนี่ยแจ้งมาตอนช่วง 9:58 นาทีตรงช่วงของทางลงถนนพระราม3มุ่งหน้าทางลงสาธุประดิษฐ์นะคะอันนี้จะเป็นช่วงจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าดาวขนองกิโลเมตรที่12ผู้ชายค่ะเดินอยู่บนทางด่วนอยู่ในช่องทางซ้ายก็ฝากประสานทางเจ้าหน้าที่คุณสุดารัตน์ได้แจ้งมา 9:58 นาทีแล้วก็มีการแจ้งทางศูนย์ทางด่วนนะคะแล้วก็ในช่วง 10:04 นาทีก็มีแจ้งนะคะเป็นทางด่วนขั้นที่1แต่เป็นบางนาดินแดงช่วงคงวัดสะพานมุ่งหน้าทางลงท่าเรือนะคะเหนือวัดสะพานที่มีผู้คนเดินผู้ชายสวมชุดดำเดินอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายคือพยายามจะดูว่าจุดของคุณสุดารัตน์กับของที่แชร์มาทาง X เนี่ยจะใช่คนเดียวกันไหมแต่ว่ามันทิศทางเนี่ยคือคนละทิศทางแต่ทางเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้แต่ปรากฏว่าถ้าจะดูคนหนึ่งฝั่งขาเข้าอีกคนหนึ่งเดินฝั่งขาออกนี่บอกคนไปเดินเล่นอยู่บนทางด่วนไม่น่าจะแบบเยอะได้กันขนาดนั้นนะแต่ว่าทั้ง2จุดเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะทั้ง2จุดเลยใครผ่านในแต่ละจุดยังไงก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะมาเพิ่มเติมกันได้แต่มันน่าแปลกใจนะที่บนทางด่วนที่รับแจ้งมานี่เท่ากับว่า2คนนะที่ไปเดินอยู่จริงๆถ้าดูในระหว่างระแวกเส้นทางไม่ได้ห่างอะไรกันมากแต่เพียงแต่ว่าคนละฝั่งนะคะคนละฝั่งในช่วงนี้นะคะพูดถึงในส่วนของใครที่ติดตามทางจอสอร้อยคงจะทราบว่าเรามีนะคะในเรื่องของกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งทางจอสอร้อยร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายนค่ะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลเนี่ยนะคะตั้งแต่ในช่วง 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจซึ่งเกี่ยวกับสมองเสื่อมนะคะสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวนะคะการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะคะต้องบอกว่าคือตอนนี้เต็มแต่กำลังจะบอกในสองคนที่พลาดนะคะที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถรับชมไลฟ์ได้นะคะทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมค่ะแล้วก็ทางเพจศิริราช PR ตั้งแต่ช่วง 8:30 นาทีถึง 15:00 นได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะติดตามทางไลฟ์ทางโซเชียลได้นะเพราะว่ารู้ว่าหลายๆคนนี้อยากจะปฏิบัติสม่ำให้ทางกันจริงๆนะคะก็ดูติดตามผ่านทางโซเชียลได้ซึ่งก็ต้องขอบคุณการสนับสนุนนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็เจอกันวันที่2กันยายนค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกัน นะคะในส่วนของเรื่องอะไรต่อดีมาเรื่องนี้ก่อนมีแจ้งของหายล่าสุดเลยนะคะมีแจ้งของคุณคอริยะบอกว่าไปทำพาสปอร์ตอ่ะหล่นเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถแท็กซี่คันไหนเพราะว่าเดินทางไปหลายที่มากนะคะเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่13ถึง17สิงหาคมเนี่ยไม่รู้ว่าตอนไหนยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยทางคุณคนขับนะเผื่อว่าอาจจะเก็บเอาไว้ให้ติดต่อกลับมาทางจส100ได้เลยเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อวานนะคะที่มีเหตุของการเข้าไปลักทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสน.พระราชวังก็เข้าไประงับเหตุนะคะแต่ปรากฏว่าคือถูกผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้เขาใช้เป็นมีดเป็นคัตเตอร์ทำร้ายเดี๋ยวเราไปติดตามอาการนะคะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางรองสารวัตรจราจรในเรื่องมีสายของพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอารองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ค่ะอยู่ในสายด้วยนะคะท่านผู้บังคับการคะสวัสดีค่ะ
4: คร
0: ับ
4: สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้บังคับการตอนนี้อาการของทางรองสารวัตรเป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับตอนนี้ครับล่าสุดท่านร้อยตำรวจโทประสานสมคเนนะครับก็ตอนนี้พักอยู่ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับอาการเมื่อวานแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ย
0: ค
4: ือเมื่อวานเนี่ยพอถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ทำการรักษาเบื้องต้นก็จนอาการปลอดภัยนะครับที่บริเวณลำคอนะครับแล
0: ้
4: วก็เมื่อเช้าก็ทราบว่าเมื่อคืนมีไข้เล็กน้อยครับ
0: คร
4: ับแต่ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ
0: ก็คือผ่านวิกฤตไม่ก็คือจุดที่ปลอดภัยไม่น่าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะคือติดตามเรื่องนี้มาแล้วเป็นห่วงในเรื่องของการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่และเชื่อว่าหลายคนก็ส่งกำลังใจให้กับทางรองสารวัตรนะคะฝากส่งกำลังใจให้ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลยังไงบ้างคะตรงจุดนี้ค่ะท่านผู้บังคับการคะ
4: ในส่วนของการรักษานะครับคุณหมอนะครับก็ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรวมทั้งท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านไตรรงผิวพันนะครับที่เป็นโฆษกตรเนี่ยนะครับท่านก็แสดงความเป็นห่วงใยนะครับตั้งแต่หลังเกิดเหตุเลยแล้วเมื่อวานท่านโฆษกตรเนี่ยท่านก็มาเยี่ยมนะครับมาพูดคุยมาชมเชยผู้หมวดประสานที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยตนเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมนะครับผู้จัดการตำรวจนครบาลก็ได้มอบหมายให้ผมลงมาดูแลในคดีแล้วก็ในส่วนของผู้บาดเจ็บตั้งแต่หลังเกิดเหตุเลยอย่างใกล้ชิดครับ
0: พูดถึงเรื่องของคดีค่ะตอนนี้ยังไงให้บอกตั้งข้อหาในเบื้องต้นนี่มีเรื่องของพยายามฆ่าด้วยแล้วมีในส่วนของประเด็นอื่นด้วยไหมคะ
4: ก็ในเบื้องต้นครับพื้นที่เกิดเหตุนะครับที่แล้วก็พื้นที่จับกลุ่มเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของสน.พระพาชัย1
0: อ๋อค่ะ
4: นะครับ
0: คนละพื้นที่กันเลยใช่ไหมคะท่านผู้บังคับการ
4: ระวังนะครับถูกไหมครับ
0: ค่ะ
4: ครับแต่ว่าพื้นที่ที่มาเกิดเหตุในการถูกตำรวจเราได้รับบาดเจ็บแล้วก็จับกลุ่มเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่สน.พระพาชัย1ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันนะครับแต่ว่ายังอยู่ในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล6นะครับครับ
0: ทำไมถึงอยู่ข้ามเขตเป็นเพราะตอนนั้นท่านยังไงคะขับรถตะเวนพื้นที่อยู่หรือว่ายังไงคะ
4: ท่านผู้บังคับการก็เป็นคำถามที่ดีครับก็คือในก่อนเกิดเหตุนะครับผู้หมวดนะครับผู้หมวดประสานแล้วกันนะครับท่านปฏิบัติหน้าที่กดสัญญาณไฟอยู่ที่ตู้เขาเรียกว่าตู้สามยอดนะครับตู้สามยอดช่วงนั้นที่ในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นวันเสาร์แล้วก็เยาวราชเนี่ยเป็นเส้นต่อเนื่องรถค่อนข้างติดครับนะครับท่านก็เลยปิดตู้นะครับป
0: ิ
4: ดตู้แล้วเปิดออโต้เนี่ยแล้วท่านก็ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อตรวจในพื้นที่ของท่านแล้วก็มันต้องเป็นวันเวย์เป็นพื้นที่ใกล้เคียงต้องวนดูครับว่า ว่าในเรื่องของการจราจรมีปัญหาติดอะไรไหมแล้วท่านก็จะเหมือนว่าท่านก็จะกลับมาที่ตู้เหมือนเดิมนะครับพอมาถึงที่บริเวณแยกเสือป่าก็มีประชาชนร้องให้ช่วยเหลือนะครับให้ขอความช่วยเหลือตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนมีคนวิ่งลักทรัพย์ชิงทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็มีเป็นชายชาวฝรั่งที่วิ่งนำหน้าไปก
0: ็
4: สันนิษฐานว่าเป็น
0: คนร้าย
4: ที่ประชาชนไล่ท่านขี่มอเตอร์ไซค์พอดีท่านก็เลยตามนะครับเหมือนตามคลิปที่ปรากฏว่าท่านก็ขับซิกแซกผ่านแยกไปแล้วก็ไปถึงตัวผู้ก่อเหตุตัวคนร้ายครับใช่ครับนี่นะครับนี่คือที่มาแต่ตรงนั้นมันเป็นเขตพระประชัยหนึ่งมันเป็นเขตติดต่อครับพื้นที่เราพื้นที่เส้นเยาวราชเราเป็น
0: เขตติดต่อกัน
4: ชั้นในชั้นกลางอ่ะพื้นที่ก็จะติดกันครับ
0: ค่ะค่ะเรียกว่าคือนี่คือสัญชาตญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร
4: ์อันนี้แน่นอนครับท่านปตท.ท่านก็ชมเชยในส่วนตรงนี้ว่ามันจะอยู่ที่ไหนถ้าประชาชนเรียกอ่ะต้องเข้าไปแล้วก็ชื่นชมถึงความเด็ดเดี่ยวอ่ะครับคือเหตุเป็นเหตุซึ่งหน้าดีกว่าครับแล้วก็เข้าไปเพื่อจะระงับยับยั้งเหตุก็คือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ประชาชนวิ่งไปคนที่จะได้รับบาดเจ็บหรือจะได้รับอันตรายก็อาจจะเป็นประชาชนเองครับ
0: โอ้โหเรียกว่าในจริงใช้เขาเป็นเหตุระทึกกลางกรุงเลยค
4: ่
0: ะ
4: ใช่ก็ข้อหานะครับที่สอบถามนะครับก็คือผู้ต้องหาเนี่ยครับเบื้องต้นเนี่ยในเราตรวจค้นตัวเนี่ยเรายังไม่พบพาสปอร์ตนะครับแต่ว่าเราได้ประสานทางตม.แล้วก
0: ็
4: ได้ชื่อเขามาว่าชื่อมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์ทรอยโลเปสสัญชาติอเมริกันนะครับอายุก็ประมาณ30ปีข้อหาที่ผู้จับกุมนะครับได้แจ้งข้อหาแล้วเมื่อวานเนี่ยก็คือพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานตำรวจเราเนี่ยนะครับที่จะทำการตามหน้าที่ครับแล้วก็ต่อสู้นะครับและต่อสู้ขัดขวางและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานด้วยนะครับนะครับแล้วก็และพาอาวุธมีดไปในเมืองหม
0: ู
4: ่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับ
0: ค่ะเราสามารถจะเช็คได้ใช่ไหมคะท่านผู้การว่าเขาเข้าประเทศเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงหรือว่าต้อง
4: ครับเราทางสน.ครับสน.พื้นที่ก็ประสานกับทางสตม.ครับเบื้องต้นก็ตรวจสอบได้ครับว่าเขาเข้ามาประเทศไทยนะครับก็ประมาณ3เดือนแล้วครับ
0: เกินเวลาไหมครับเกินเวลาแล้วไหมคะอย่างนี
4: ้ก็เบื้องต้นที่เราตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเกินครับเกินเวลาโอเวอร์เตย์ครับ
0: อย่างนี้เนี่ยโอเคคือนอกเหนือจากการตั้งข้อหาก็ต้องมีการดำเนินคดีในบ้านเราก่อนหรือว่าต้องมีการผลักดันหรืออะไรยังไงคะหลังจากนี้ค่ะ
4: ก็ต้องเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายไทยครับในบ้านเราก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก่อนที่จะศาลพิพากษาพิจารณาโทษแล้วถึงจะไปเรื่องถึงการผลักดันตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองครับ
0: คือเขาติดใช้คำว่ามีสารเสพติดอยู่ในตัวด้วยใช่ไหมคะ
4: เบื้องต้นฝ่ายสืบสวนสน.ก็ไปใช้หนึ่งได้ตรวจสอบโดยใช้เครื่องตรวจเบื้องต้นเป็นผลบวกนะครับมีสารเสพติดครับ
0: คือดูจากคลิปหรือว่าดูจากหลังจากเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ไปยืนล้อมตัวเขาอยู่ดูเขานิ่งมากคือเขาไม่เราสามารถจะเช็คได้ไหมเขาเคยก่อเหตุหรืออะไรมาบ้างไหมคะก่อนหน้านี
4: ้จากการตรวจสอบครับจริงๆแล้วเหตุที่เขาวิ่งหนีมาเนี่ยเขาก็ไปก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์นะครับก็คือไปชิงเขาเรียกนะครับเป็นเครื่องดื่มเบียร์นะครับในเซเว่นนะครับในพื้นที่ของสน.พระประชัย2
0: ค่ะ
4: นะครับก็เป็นพื้นที่ติดต่อกันถูกไหมครับแล้วก็จึงวิ่งมาที่ยังจุด
0: ที่บนถนน
4: ที่เกิดเหตุประมาณหนึ่งครับแล้วก็ช่วงกลางคืนก่อนหน้าก่อนหน้านี้ต่อเนื่องกันประมาณช่วงตีหนึ่งเสร็จก็ได้รับแจ้งว่าเข้าไปลักทรัพย์นะครับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่าประจันนะครับเป็นทรัพย์สินของทราบว่าเป็นทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ครับเบื้องต้นได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ธรรมศาสตร
0: ์ค่ะ
4: แต่เช่นนั้นนะครับ
0: ค่ะคือจริงๆอ่ะเคยได้ยินข่าวเห็นในโซเชียลเลยเขามีการแชร์กันมันก็จะมีพฤติกรรมของชาวต่างชาติที่ทำพฤติกรรมแบบนี้มันถี่ขึ้นมากขึ้นตรงนี้จะมีการมันได้รับแจ้งมีข้อมูลมีสถิติโดยบ้างไหมคะ
4: จริงๆแล้ว ในส่วนเอาเป็นว่าในส่วนของพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบแล้วกันนะครับก็คือในเส้นของเยาวราชนะครับแล้วก็โซนของพื้นที่ของสน.พระราชวังนะครับเองก็ตามหรือปทุมวันก็ตามเนี่ยพื้นที่เราอยู่ในย่านใจกลางครับแล้วก็มีสถานที่สำคัญที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งที่ชาวต่างชาติจะมาเที่ยวชมเยอะครับเราก็มีชาวต่างชาติเนี่ยที่มาก่อเหตุต่างๆบ้างครับแต่ก็ไม่มากนะครับ
0: ไม่มาก
4: ครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเขามาก่อเหตุแบบนี้ก็คือต้องผลักดันขึ้นบัญชีดำไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะทุก
4: ใช่ครับก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก
0: ็
4: ครับบัญชีดำก็คือเป็นแบ็คลิสต์นะครับก
0: ็
4: คงเป็นตาม
0: ขั้นตอน
4: ตามกฎหมายอีกทีนึงใช่
0: ก็คือดำเนินการตามกฎหมายตามคดีในบ้านเราก่อนแล้วหลังจากนั้นก
4: ็
0: ต
4: ้
0: องผลักดันออกนอกประเทศแล้วก็ขึ้นบัญชีเป็น
4: ใช่ครับก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก
0: ็
4: ครับบัญชีดำก็คือเป็นแบ็
0: ค
4: ลิสต์นะครับก
0: ็
4: คงเป็นตามไปตาม
0: ขั้นตอน
4: ตามกฎหมายอีกทีนึงใช่
0: ก็คือดำเนินการตามกฎหมายตามคดี

0: อันนี้ผมสอบถามจากผู้หมวดประสานมาครับท่านก็ถามว่าท่านเห็นก่อนไหมท่านก็เหมือนกับท่านไม่เห็นนะครับว่าคนร้ายถืออะไรหรือว่าเป็นมีดครับแต่ว่าช่วงที่ท่านโดนปาดหรือโดนกรีดอะไรเงี้ยท่านก็พอจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นลักษณะมีดแน่นอนครับแล้วเราก็ดูจากภาพวงจรปิดตอนหลังเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายก็มีการถือมีดคัตเตอร์ที่เป็นมีดใบมีดสีเหลืองอยู่ครับ
1: ค่ะโอ้แต่ถ้าเราเป็นทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็นจริงๆนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่มันฉุกละหุกมาก
0: แล้วอย่างที่ผมนำเรียนกลับมาเป็นเหตุซึ่งหน้าครับอันนี้เราเป็นเหตุซึ่งหน้าเป็นเหตุเร่งด่วนเป็นเหตุที่ประชาชนขอความช่วยเหลือครับตำรวจเรามันเป็นจิตวิญญาณครับยังไงก็ต้องรีบดำเนินการนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าผู้หมวดท่านก็ไม่ได้ประมาทอะไรนะครับอันนี้ผมมองว่าท่านก็มีความระวังตัวอยู่แล้วเพราะว่าท่านก็แต่งเครื่องแบบด้วยใช่ไหมครับแล้วท่านก็พกอาวุธปืนขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยเช่นกันใช่ครับ
1: แล้วจากตรงจุดที่เขาทำร้ายใช่ไหมว่าทำร้ายตรงเนี้ยกับตรงจุดที่เขาไปนั่งอยู่มันห่างกันมากน้อยแค่ไหนคะท่านผู้บังคับการ
0: ก็ถัดไปครับประมาณในระยะถัดตรงนั้นมันจะใกล้ๆกันนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างจะตรวจหายากครับคร
1: ับ ค่ะ
0: ครับเป็นซอยทราบว่าเป็นซอยสวนมะลิสวนมะลิ1นะครับ
1: ค่ะครับอ๋อก็ไปเจอที่นั่นใช่มั้ยคะก็
0: ใช่คร
1: ับ แต่มันเป็นย่านที่แบบเป็นย่านพลุกพล่านะมันเป็นย่านที่จะมีคนใช้คำว่าอะไรอ่ะเป็นย่านของคนที่เดินหรือไปหาอาหารทานอะไรในย่านนั้นใช่ไหมคะมันเป็นโซนที่ไม่ใช่โซนเปลี่ยวค่ะช้าเสา
0: คนก็มันเป็นเส้นต่อเนื่องเยาวราชนะครับคนมาซื้อของจับมาเตรียมจะมาซื้อร้านค้าทองอะไรต่างๆครับมันก็ครับผม
1: โอ้ยนี่ต้องให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่มากๆแต่ว่าต้องถามต่อว่าอย่างในเรื่องของมาตรการในการที่จะดำเนินการจัดการกับบรรดาพวกนี้เราต้องเข้มเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนคะยิ่งถ้าเป็นจุดท่องเที่ยวยิ่งวัยรุ่นทั้งนั้นด้วยนะถ้าเป็นสองอาทิตย์ที่ต้องไปเดินอยู่ในย่านเยาวราชสถานีคนเดิน
0: มาตรการในการป้องกันนะครับเราผมเชื่อว่าเราปฏิบัติหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วครับเพราะเนื่องจากทางผู้บัญชานะครับระดับตลระดับปชนเนี่ยท่านก็ได้มีการสั่งการมาทุกระยะนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ผมก็ได้รับการกำชับมาเพราะว่าเราอยู่พื้นที่ในส่วนโซนกลางย
1: ่
0: านใจกลางซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีประชาชนคนไทยนักท่องเที่ยวครับเราทุกวันเนี่ยเรามีชุดนะครับชุดปฏิบัติการของเราที่เรียกว่าเป็นชุดMPB สวัสดิ์ของทุกสน.ครับในการตรวจตาป้องกันเหตุอยู่แล้วนะครับเราก็เน้นไปที่ธนาคารร้านค้าทองนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะว่าเป็นการปรากฏกายของเจ้าหน้าที
1: ่
0: ในพื้นที่8สน.ที่ผมดูแลอยู่นะครับแล้วก็เป็นการป้องกันครับเราเน้นไม่อยากให้เกิดเหตุแล้วก็ดูแลช่วยเหลือประชาชนไปด้วยตรงนี้ผมว่าตรงนี้ครับส่วนในเรื่องของการปราบปรามเนี่ยในห้วงนี้ก็มีเน้นในเรื่องของการตั้งจุดตรวจ
1: ค่ะ
0: นะครับเน้นในเรื่องของการตรวจค้นอาวุธปืนนะครับซึ่งก็ทำควบคู่กันไปครับผมว่ามาตรการตรงนี้เราก็เข้มข้นแล้วก็พยายามรักษาระดับไว้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการท่องเที่ยวครับเราก็ต้องดูแลควบคู่ไปด้วยครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เขาเป็นคนดีเขาได้
1: มีคุณภาพ
0: ท่องเที่ยวได้ความปลอดภัย
1: ใช่ครับนะคะแต่ว่ามันก็คือจริงๆเมื่อก่อนไม่ค่อยจะได้ยินข่าวในประเภทที่เป็นต่างชาติที่เข้ามาแล้วเข้ามาขโมยของหรือว่าอะไรแต่นี่คือมันจะเริ่มให้ได้ยินได้รับทราบมากขึ้นที่เข้ามาแล้วคือกลายมาเป็นคนที่เขาใช้ว่าไม่ใช่คำว่าเร่ร่อนมาอยู่เกินเวลาในบ้านเราแล้วก็เข้ามาขโมยของหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็ก่อเหตุ
0: ใช่ครับตรงนี้เป็นอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งในเรื่องของการโอเวอร์สเตย์เพราะว่าเราโอเวอร์สเตย์แล้วเราคิดว่าเขาน่าจะต้องมีปัญหาแน่นอน
1: ใช่ไหมครับใช่ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะส่งกำลังใจให้แล้วต้องขอบคุณในส่วนทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวจะไปบอกผู้หมวดให้ครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมผู้หมวดแล้วจะบอกว่าทุกภาคส่วนเลยทั้งสสร้อยใช่ไหมครับวันนี้นะครับ
1: สสร้อยค่ะคนฟ้า
0: ฝากกำลังใจมาให้ผู้หมวดผู้ปฏิบัติหน้าที่
1: ค่ะค่ะ
0: ด้วยความตั้งใจจิตวิญญาณของความเป็นผู้นักสันติราษฎร์ครับขอบคุณคร
1: ับขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้ประกาศ
0: นะครับได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6นะคะพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอาค่ะก็นะคะเป็นเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้เรามาติดตามอัปเดตอาการกันของทางด้านของรองสาวัตรนะคะก็อยู่ในการ

ดีขึ้นละหายห่วงนะคะแต่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่มันเป็นเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเชื่อว่าคนที่ติดตามในโซเชียลหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นแล้วว่ามันจะมีการโพสต์การแชร์กันกรณีของประเด็นชาวต่างชาติประเด็นต่างชาติที่ไม่มีคุณภาพอะนะคะแล้วมันเข้ามาสร้างปัญหาหรือว่าอะไรมากขึ้นช่วยกันค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ

NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS 100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะสำหรับผู้ซึ่งกำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์ค่ะหรือว่าผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือว่าต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีผ่อนสบายสูงสุด5ปีโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมสะดวกรวดเร็วค่ะโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้เลยค่ะที่ GSP Contact Center 1115 1115นะคะหรือว่าในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ gsp.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะในช่วงนี้นะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมต่อล่าสุดคุณเจี๊ยบได้แจ้งอุบัติเหตุถนนมาเจริญตรงหน้าหมู่บ้านพงศิริชัย4เป็นจักรยานยนต์เสียหลักไปชนเสาไฟข้างทางนะคะแล้วตอนนี้ก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะแต่ในเบื้องต้นนี่ไม่ได้แจ้งว่ามีคนเจ็บมาด้วยไหมใครผ่านมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้แต่ตอนนี้ในเบื้องต้นเราประสานทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะส่วนคุณปิยะนันท์ใช้เส้นพระราม3ช่วงจากถนนตกมุ่งหน้า5แยกนาละนองค่ะตรงหน้าวัดดอกไม้มีการจราจรติดขัดเห็นว่ามีคนเข้าไปในวัดดอกไม้เยอะเดินกันตามถนนแล้วบนสะพานลอยคนข้ามก็เยอะไม่ทราบว่ามีงานอะไรคนที่เข้าไปก็จะเป็นแต่งชุดเป็นชาวเหนือนะคะเป็นแต่งชุดเป็นชาวเหนือนะคะอ่ะอันนี้ก็เราก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมวัดดอกไม้มีงานผูกข้อมือของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเออเวลามันผ่านไปปั๊บๆนะเร็วมากเลยปีหนึ่งวนกลับมาจำได้เลยปีที่แล้วก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยที่แจ้งนะคะแจ้งข้อมูลตรงจุดนี้มาด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่จะมีผลในเรื่องของการจราจรส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกฝ่ายความมั่นคงถกด่วนหลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดในจังหวัดชายแดนใต้ก่อนนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: นายกรัฐมนตรีเรียกฝ่ายความมั่นคงถกด่วนหลังเกิดเหตุไม่สงบหลายจุดในจังหวัดชายแดนใต้ก่อนนำคณะลงพื้นที่น่านและอุบลราชธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุทุ่นระเบิดคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
2: สถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูและเคลียร์พื้นที่เปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุพร้อมกันในหลายจุดก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเปิดเผยว่าจะสรุปสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบหลังเกิดเหตุพร้อมกันในหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เร่งระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าฟื้นฟูพื้นที่เก็บกู้สิ่งกีดขวางและเปิดเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
1: ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งดำเนินการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากดำเนินการล้างทำความสะอาดดินโคลนขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนการปรับปรุงบ้านพักและห้องน้ำให้แก่ทหารผ่านศึกสูงอายุเพื่อตอบแทนคุณความดีที่เคยเสียสละเพื่อประเทศชาติเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มณฑลทหารบกที่37ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายและภาคส่วนต่างๆกระทำอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: มณฑลทหารบกที่37ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายส่วนราชการอำเภอเวียงชัยเทศบาลตำบลเมืองชุมและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือพลทหารอินปันกองตาทหารผ่านศึกนอกประจำการบาดชั้นที่4อายุ79ปีณบ้านเลขที่59หมู่11ตำบลเมืองชุมอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายซึ่งครอบครัวมีความยากจนประสบปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงห้องน้ำชำรุดทรุดโทรมการร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้ทหารผ่านศึกผู้สูงอายุและครอบครัวได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งกันและพร้อมตอบแทนคุณความดีของเหล่าวีรบุรุษที่เคยสละหยาดเหงื่อแรงกายเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยในอดีตอย่างเป็นรูปธรรมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: นี่ต้องบอกว่าถ้าเรานับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนนะคะประเทศไทยเรานี่กำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะซึ่งงานเนี้ยจัดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะการที่ได้รับคัดเลือกนะคะรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่คือเครื่องมือเครื่องในการยืนยันได้ถึงศักยภาพของความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลแล้วก็ความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมไมซ์ของภูมิภาคนะคะโดยมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนค่ะจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่กันที่บ้านเราในฐานะคนไทยและประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางแล้วก็รวมไปถึงกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งก็มีทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทางFacebook Fanpage นะคะถ้าเป็นทางเว็บไซต์ก็เข้าไปได้เลยนะคะที่ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือว่าทาง Facebook AM2026 นะคะ AM2026 Thailand นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของวาระการประชุมที่น่าสนใจแล้วก็ทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นได้บอกนี่เป็นงานใหญ่งานใหญ่มากๆสำหรับในบ้านเรานะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ 11:21 นาทีเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของข้อมูลการจราจรเรื่องที่เราติดตามกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ล่าสุดคุณคิงเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนประดิษฐ์มนุธรรมค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจะอยู่ตรงช่วงที่เลยมาจากสะพานข้ามแยกลาดพร้าวเล็กน้อยเป็นรถเก๋ง2คันชนกันแล้วชนกันในช่องทางทางด้านขวาย้ำว่าช่องทางในด้านขวานะคะของเส้นประเสริฐมนุธรรมในฝั่งขาเข้าเลยจากสะพานข้ามแยกลาดพร้าวมาเล็กน้อยแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งจุดนี้ทางเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะคุณจงอางพลัดถิ่นบอกว่าใช้เส้นพหลโยธินช่วงของวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าสะพานใหม่ดอนเมืองช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้นะคะแถวนี้มีอะไรไหมคือถ้าจากข้อมูลที่บอกมานี่ก็ดูผิดปกติ นะคะแต่ว่าถ้ายังไงใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านนี้อยู่เนี่ยนะคะก็มาเพิ่มเติมกันได้เลยเพราะว่าถ้าดูข้อมูลย้อนหลังในสองทางจสร.เองเนี่ยยังไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะคะแต่ถ้าอาจจะข้อมูลนี้ก็มันผิดปกติอะค่ะใครทราบอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะเดี๋ยวพยายามดูในส่วนของกล้อง CCTV นะคะของทางกทม.ในช่วงนี้เส้นพระหนโยธินติดมาจากตลาดสะพานใหม่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยต้นแถวเนี่ยนะคะจะอยู่เนี่ยตรงช่วงแถวแถวเนี่ยตลาดสะพานใหม่ไม่ยังไม่ถึงจะอยู่เนี่ยตรงช่วงตลาดยิ่งเจริญนะคะตรงใช่ตลาดเนี่ยตรงยิ่งเจริญสแควร์ตรงเนี้ยน่าบอกว่าติดมาจากตรงช่วงตลาดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านนี้เนี่ยนะคะทราบเป็นข้อมูลมันเป็นวันอาทิตย์อาจจะเข้าไปซื้อของหรืออะไรต่างๆไหมหรือมันมีอุบัติเหตุแล้วบอกครับว่ามันดูเข้มมากแต่ในฝั่งกับการน่ะใช้ได้แบบชิลๆเลยยาวๆนะคะไม่มีจุดไหนเลยที่มีผลกระทบนะคะเอาตั้งแต่ช่วง ตรงข้ามกับตลาดยิ่งเจริญแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของแยกเกษตรเลยถ้าจะติดก็คือติดเฉพาะที่เป็นจุดของสัญญาณไฟนะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของประเสริฐมนูกิจในช่วงเวลานี้ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะก็คือแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมารถมากขึ้นอาจจะแปลว่าเป็นช่วงใกล้เที่ยงแล้วล่ะแล้วคนก็จะหาอาหารทานกันนะคะก็เลยออกมากันเยอะเนี่ยอย่างย่านพระรามหนึ่งนะคะย่านสยามนะคะในช่วงเวลานี้นี่รถเต็มเลยค่ะมาเพิ่มเติมกันนะคะเพิ่มเติมกันฝั่งของถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงเวลานี้ก็ได้อยู่นะคะใช้ได้นะคะเพราะว่าอุบัติเหตุนี่น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วที่คุณอำนาจแจ้งมาสาธรใต้ก็ใช้ได้ยาวๆราชพฤกษ์ราชพฤกษ์เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์เนี่ยในฝั่งขาออกรถจะเยอะเคลื่อนตัวช้าจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะแต่ถ้าณเวลานี้ตอนนี้สำหรับเส้นถนนราชพฤกษ์จะมีรถเยอะอยู่ในตรงแถวๆหน้าเดอะวอล์กราชพฤกษ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นจุดอื่นก่อนหน้านี้มาได้เลยนะคะแปลว่าอุบัติเหตุนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งอีกเคสหนึ่งที่คงจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะอุบัติเหตุเนี่ยที่รับแจ้งมาก็จะอยู่ตรงช่วงทางด้านสะพานบนสะพานข้ามแยกจราสนิทวงอะค่ะ13หรือว่าตรงช่วงของแยกบางแวกตั้งแต่ 9:40 นาทีตอนนี้ 11:26 นาทีนะคะเพราะว่าเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุที่ทางหลวงหมายเลข11ก็ตอนที่มีโอกาสได้สอบถามกับทางรองสารวัตรสอบสวนของทางสภ.อินบุรีตอนนั้นนี่ประมาณสัก 9:00 น.กว่าๆบอกว่าคืออาจจะต้องใช้เวลาอย่างต่ำนี่น่าจะชั่วโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วไหมแต่ไปข้อมูลให้ก่อนละกันนะเผื่อว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้นะคะถนนทางหลวงหมายเลข11ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนสายเอเชียปัญหาเนี่ยตรงช่วงของทางแยกต่างระดับอินบุรีอะค่ะตรงจุดนั้นเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยมันจะขวางอยู่ทำให้รถที่จะเบี่ยงเข้าถนนสายเอเชียเข้าไม่ได้นะคะจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายเอเชียไม่ได้คือต้องไปขึ้นสะพานกับรถอะค่ะสะพานต่างระดับตากฟ้านะคะแล้วก็ต้องไปกลับรถเพื่อจะวนกลับมาใช้เส้นทางในด้านของถนนสายเอเชียในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะคือเคสเนี่ยบอกว่าคนขับ บาดเจ็บสาหัสเลยค่ะกรณีของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะซึ่งพลิกตะแคงนะคะแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือคนเจ็บนี่ก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะก็บอกว่าการที่ฟังจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิแล้วก็ทางด้านของรองสารวัตรเองก็บอกว่าการค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของทางหลวงหมายเลข12ที่มีคุณอารักษ์ค่ะแจ้งมานะคะในช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าก่อนถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประมาณ3กิโลเมตรมีรถเก๋งเสียหลักหมุนแล้วก็ตกลงไปข้างทางนะคะซึ่งก็เราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปทั้งสภ.น้ำหนาวแล้วก็หมวดทางหลวงน้ำหนาวไปตรวจสอบไม่เจอนะคะไม่เจอเคสที่บอกไม่เจอรถที่บอกแต่ว่าคือตอนที่ทางคุณอารักษ์อ่ะผ่านมาตอนนั้นน่ะคือเห็นว่ามีรถยกมาแล้วก็ว่าน่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วแน่ๆเลยคุณแมนยูสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
1: ค่ะคุณแมนยูใช้เส้นพหลโยธิน
2: ใช่ครับ
1: ติดอะไรอะคะคุณแมนยูอยู่ตรงช่วงที่ติดอยู่หรือเปล่า
2: ก็มันจะเป็นรายงานอะไรศาสตร์จีนใช่ไหมฮะเชียงสิงห์เนี่ยก็เลยจะมีงานจะไหว้อ่ะคนก็มาซื้อของรถมันเข้าไม่ได้ไงครับ
1: โอ้ยศาสตร์จีนแล้วเหรอเร็วมากค่ะ
2: ค่ะครับผมตลาดคนก็มาซื้อของกันเพราะว่าจะปิดวันแล้วนี่ครับ
1: ค่ะ
2: มันติดยาวครับ
1: พฤหัสที่27
2: คือไม่จะเป็นไม่ต้องผ่านมาเลยฮะเพราะว่ารถเข้าลานจอดไม่มีหนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่
1: ม
2: ีรถมันก็ชะลอกันไปหมด2เลนนี่เข้าลานจอดรถไม่ได
1: ้อ้าวแล้วในตลาดเขาไม่มีการจัดการการจราจรนะ
2: โอ้โหก็มีเจ้าหน้าที่เห็นยืนอยู่คนเดียวเนี่ยนะบอกไม่เขาไม่ได้มาออกมาโบกรถให้เลยฮะมันเข้าไม่ได้เขาไม่มีใครแจ้งแม่อะไรทั้งลานหนึ่งลานสองผมผ่านจริงจริงประจำเลย
1: คือจริงๆแล้วมันเป็นความรับผิดชอบเลยนะของภายในตลาดเพราะมันมีผลกระทบกับคนที่ใช้เส้นทางในเส้นทางหลักด้วย
2: ใช่ครับจะหวังเจ้าหน้าที่เขาไม่ไหววันนี้มาที่เขาอาจจะพักผ่อนด้วยครับ
1: ไม่ค่ะกำลังพูดถึงเจ้าหน้าที่ของตลาดค่ะ
2: ครับผม
1: มันจะต้องมีการจัดการดำเนินการค่ะเพราะคนเข้าไปในตลาดของคุณแล้วถ้าว่าที่จอดมันไม่มีคุณก็ต้องบอกให้คนรับรู้ไม่ให้มันมีผลกระทบมากับเส้นหลักข้างนอก
2: ใช่ครับเนี่ยผมเขากระทบหนักๆเลยครับตอนนี้บอกไว้เลยครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: อุ้ยขอบคุณมากนี่แปลว่าวันนี้นี่แถวหน้าตลาดนี่น่าจะเต็มเลยสิคะรถ
2: ใช่ใช่ใช่ครับเต็มฮะ
1: ม
2: ันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับช่วงมีอากาศยิ่งหนักเข้าไปเลยครับตอนนี
1: ้27สิงหาคมค่ะวันจันทร์ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะแป๊บๆจริงๆเวลาผ่านไปปีนึงวนกลับมาเดี๋ยวไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชค่ะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: คร
1: ับ ค่ะ
3: มันจะไม่เร็วได้ยังไงคุณคืนรถ
1: ค่ะ
3: จะหมดเดือนที่8อีกแล้ว
1: ใช่เร็วมากคุณหมอเร็วจนใจหายคือเร็วจนใจหายค่ะ
3: นะอะไรนะ
1: เร็วจนใจหายอ่ะเร็วมาก
3: อ๋อเร็วจนใจหาย
1: ใช่
3: ก็โหแสดงว่าอะไรรู้มั้ยคุณคืนรถ
1: ค่ะ
3: เขาบอกว่าคนที่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยเร็วเนี่ย
1: ค่ะ
3: ยิ่งเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งอายุมากขึ้นเท่านั้น
1: ใช่
3: เขาบอกว่า
1: อันนี้จริง
3: เกิดความรู้สึกว่า
1: ค่ะ
3: เช้าเนาะเวลาผ่านไปในตัววันเช้าเนาะของ
1: สมัยเด็กๆจำไม่ได้ละนานละค่ะ
3: จำเป็นอย่างจริงครับ
1: ค่ะ
3: เราโอ้โหอะไรที่เร็วขึ้นเนาะเวลาผ่านไปเลย
1: ทางที่มันก็เวลาเท่าเดิมมันก็เวลาเท่าเดิมเท่ากันหมดทุกคนนะ
3: เท่าหมดนะเท่าหมดแต่ความรู้สึกเนี่ยมันไม่เท่าเนี่ย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เพราะว่าความรู้สึกนี่มันไม่มีที่วัดไง
1: ค่ะ
3: ก็คือใช่ไหมแล้วมันมีไหมมีมันทับวัดความรู้สึกไหมเท่าไหร่
1: ไม่แน่ไม่แน่อนาคตต่อไปอาจจะมีก็ได้ค่ะ
3: ต้องไปถามอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
3: ต้องไปถามเอไอเดี๋ยวนี้อะไรเขาก็ไปถามเอไอ
1: ไม่ได้ใช้สมองของตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้
3: อ ผมไปถาม AI เรื่องทำไมมันตายเยอะ AI มันตอบไม่ได้คือ นะมันก็พูดไปตามเรื่อง
1: ไม่เดี๋ยวต่อไปเขาก็ตอบได้ค่ะเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลเขาเองตลอดเวลา
3: แต่เขาไม่เข้าใจลึกซึ้งนะว่าแล้วทำไมมันเป็นในประเทศไทยเดี๋ยวต้องไปถามใหม
1: ่เอ้ยจริงๆแล้ว AI เขาน่าจะรู้นะเพราะว่าเขาก็ต้องมีข้อมูลมีสถิติสิคะคุณหมอ
3: เดี๋ยวคุณท่านเนี่ยสถิติที่มีแน่นอน
1: ค่ะ
3: ต่อว่าเอ๊ะมาทำไมมันมาเป็นในประเทศไทยอ่ะทำไมคำถามคือทำไมไม่ใช่เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้จะตอบได้หรือเปล่าน
1: ะ
3: ทำไปเดี๋ยวจะลองไปดูแล้วว่าเดี๋ยววันหลังมาคุยคุณพิมพ์สิว่าเอเอก็ตอบมาว่าอย่างว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรพิเศษของเมืองไทยเหรอมันก็เป็นอย่างนี้นะแต่เมื่อวานนี้ก็เป็นของวันหยุดอยู่นะมันจะดูน้อยนิดหนึ่ง11ชีวิตนะครับทุกชีวิตอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยคุณมนุษย
1: ์
3: ประมาณ10อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่30 40 50
1: ใช่เลยค่ะหลักสิบ
3: สิบหนึ่งชีวิตนะ
1: คร
3: ับเดี๋ยวอีก2วันนึงจะเยอะแหละ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ถ้าเป็นลมมาก่อนจังนะครับ22วัน744ชีวิต
1: ค่ะ
3: ตรงนี้ถ้าทางจะไม่ต่ำกว่าพันเดือนนี้คุณจุนรุต
1: เจ็ดร้อยสี่สิบสี่นี่จากเป็นพันนะฮะเท่าไหร
3: ่ตอนนี้ภาพรวม8,000 แล้วครับ 8,185 ชีวิตนะครับ
1: ค
3: ่ะปีนี้นะยังไม่หมดปีเลยนะยังไม่8เดือนด้วยซ้ำไป
1: ค่ะ
3: จะขึ้นออก 1,185 นะครับ
1: ค่ะ
3: เทียบกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ว 7,855 ชีวิต
1: ค่ะ
3: ก็แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง330ชีวิตแล้วครับขึ้น200แล้วแต่ก็ดีกว่าเมื่อวานนิดนึง
1: ค่ะ
3: ครับเพราะว่าการเสียชีวิตเมื่อวานเสียชีวิต
1: ค่ะ
3: แต่ว่ามันก็ยังเยอะอยู่ดีภาพรวมนะมัน
1: ใช่ค่ะเ
3: พราะว่าในกรุงเทพไม่มีรายงานความสูญเสียที่เป็นชีวิตนะครับยอดในกรุงเทพก็ยัง510ชีวิตอยู
1: ่
3: ที่เสียชีวิตไปกว่ากันตั้งแต่ต้นปี
1: ค่ะ
3: เรื่องความสูญเสียรายวันเลยนะก็ยังมีเฉลี่ยนะครับ 3.5 ชีวิตต่อวัน
1: ค่ะ
3: ถือว่าแปลว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนในประเทศเอาจากบ้านไป35คนเป็นแต่ละวันไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับเลยคนไหนความเข้าเย็นไม่ได้
1: ค่ะ
3: เลยแล้วก็ที่ส่งเสียด้วยที่สำคัญนะ
1: ค่ะ
3: เป็นวงอื่นป่วยเจ็บนี่ยังพอส่งเสียกันทันแล้ว
1: ค่ะ
3: แต่เนี่ยมันปุ๊บตายเลยแล้วบางครั้งเนี่ยก็ยังอยู่ในวัยที่แบบโอ้โห20กว่าอย่างเงี้ย30กว่าซึ่งอยู่ในวัยที่ยังไม่สมควรที่จะต้องเสียชีวิตน่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศได้อีกเยอะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับนี่ถือว่าเป็นการสูญเสียที่สำคัญนะคุณยืนยันเพราะสูญเสียคนที่อยู่ในวัยแรงงานทำงานทำเศรษฐกิจให้ประเทศไม่ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงแต่ว่าคนไม่มีจะไปทำก็ยากไ
1: หมพฤติกรรมของคนขับ
3: อันนี้เป็นพฤติกรรมจริงๆไม่ใช่เวรกรรม
1: พฤติกรรม
3: หลายคนหลายคนบอกว่าโอ้หมอมันเป็นเวรกรรมเขาบอกไม่ใช
1: ่
3: มันเป็นพฤติกรรม
1: ค่ะ
3: นะครับเวรกรรมไม่เกี่ยวเลย
1: ใช่ค่ะไม่เกี่ยว
3: ไม่เกี่ยวใช่ไหมคุณดี
1: ไม่เกี่ยว
3: พฤติกรรมเล็กๆ
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: 90%ของประเทศที่เกิดเนี่ยพฤติกรรมอย่างนั้นล้นลุดฝ่าไฟแดงย้อนสอนเมาขับรถเร็วม
1: ัน
3: เป็นพฤติกรรมนั้น
1: คุณ
3: ดูรูปม้าลายก็มาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราเองต้องการผมพูดทุกวันเนี่ยต้องการนโยบายเพื่อจะทำให้คนไทยมีเดินทางด้วยความปลอดภัยมากกว่านี
1: ้นั่นเนี่ย AI ยังบอกเลยสาเหตุหลักที่นั่นถามให้แทนก็ได้ค่ะคุณหมอพฤติกรรมของผู้ขับขี่เขาบอกมาอย่างนี้ไม่การไม่เคารพกฎจราจรความเหลื่อมล้ำและยานพาหนะการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษเนี่ย AI ตอบมาอย่างนี้ค่ะ
3: แต่ผมอยากรู้ต่อคุณเถาแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างเนี้ย
1: เขาก็ย้อน
3: แล้วทำไมเวลาคนไทยคนนี้ไปขับรถที่อื่นทำไมมันไม่เป็นแบบนี้
1: ก็เขาบอกแล้วพฤติกรรมไงพฤติกรรมส่วนบุคคลไงคะ
3: ไม่เป็นพฤติกรรมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องเหมือนกัน
1: แต่กี้เขาได้อันดูในข่าวอังกฤษมีการขับสวนเลนชนเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
3: แต่น้อยมากครับถ้าเทียบนะเทียบกับบ้านเรา
1: ค่ะ
3: น้อยมากน้อยมากผมเคยทำสถิติไว้ตอนนั้นหลายปีมาแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในประเทศไทยเนี่ยนะจะเสียชีวิตเพราะคนเมาชนตอนนั้นปีละหนึ่งคนเดี๋ยวนี้ไม่ทราบเป็นยังไงนะ
1: น่าจะมากกว่า
3: แต่ไม่รู้เดี๋ยวน้อยลงแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำไว้โอ้ปีละคนเพราะว่าพอเกิดจังหวะแล้วทำแล้วเราต้องไปงานศพเขาอ่ะถึงเป็นหน้าที่ของมูลนิธิของพิทักษ์คุณแทนแต่ตำรวจบางคนบอกแต่มันลื่นหน้าเศร้าอ่ะเขาทำความปลอดภัยกับสังคม
1: แต
3: ่เขาต้องประสบเรื่องแบบ
1: ค่ะ
3: เนี่ยต้องฝากรัฐบาลด้วยครับ
1: ข
3: อบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะ
3: ค่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
9: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาครับ
8: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะแม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
9: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
10: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมได้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทเมโทรกริดมาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุ

0: ูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์ Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: ช่วงนี้ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจส.ร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะก็มีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1และประกันภัยรถยนต์ประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการนะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนครั้งแรกนะคะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะ02150088 02150088ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะกับการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นประกันภัยประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะในระหว่างซ่อมแล้วก็จะมีตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยค่ะที่02150088 02150088

0: 500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่บนทางด่วนกันนะคะเพราะก่อนหน้านี้ที่มีแจ้งบอกเห็นคนเดินมาทางด่วนนี้2เคสด้วยกันไปที่คุณภัทรพันธ์พิบูลย์รังสรรค์ค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณปุ้ยนุชครับแล้วก็ท่านผู้ฟังจะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ
0: เจอ1เคสใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเจอ1เคสครับที่เป็นชายเสื้อดำครับผม
0: แล้วไปเจอตอนนั้นก็อยู่ตรงจุดไหนแล้วคะตอนที่เจอ
1: เนี่ยอยู่บริเวณหน้าวัดสะพานเลยครับกำลังเดินเข้าไปที่บริเวณต่างๆท่าเรือครับผมไปท่าเรืออ
0: ืมค่ะ
1: แล้วครับตรวจสอบครับเป็นชายเพื่อนบ้านชาวเพื่อนบ้านเราครับผมเดินหลงขึ้นมาครับ
0: หลงขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: กู้ภัยก็พูดคุยนำขึ้นรถครับแล้วก็นำออกนอกเขตทางเรียบร้อยแล้วครับ
0: เอาแล้วเขาตั้งใจจะไปที่ไหนเราเขาขึ้นมาจากที่ไหนได้ถามไหมคะ
1: ขึ้นมาจากบริเวณข้างด่านสุขุมวิท62ครับน่าจะเดินไปท่าเรืออ
0: ๋ออุ้ยไกลนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ไกลมากตกใจคือต้องโหไกลอ่ะหลายกิโลเมตร
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็เลยนำเขาไปส่งตรงทางลง
1: ครับผมนำลงท่าเรือเรียบร้อยแล้วครับผมออกบนเส้นทางเรียบร้อยครับผมให้นำขึ้นรถส่งจุดหมายให้เรียบร้อยเลยครับ
0: จุดหมายปลายทางเขาอยู่ที่ไหนนะคะ
1: อะไรนะครับ
0: จุดหมายปลายทางเขาอยู่ที่ไหนคะ
1: จุดหมายปลายทางเห็นว่าจะไปท่าเรือครับผม
0: อ๋อคือมันอาทิตย์ที่แล้วก็มีแจ้งมาเหมือนกันไม่แน่ใจคนเดียวกันหรือเปล่าแต่คนนี้เขาบอกเขาหลงขึ้นไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคส่วนอีกเคสหนึ่งไม่เจอ
1: ครับผมตรวจสอบแล้วไม่พบเจอครับ
0: คือตอนแรกที่ฉันดูเส้นทางดูทิศทางนึกว่าจะแบบเชื่อมโยงกันเหมือนคนละฝั่งไงนะคนหนึ่งใช้ฝั่งขาเข้าอีกคนหนึ่งใช้ฝั่งขาออกไปทางขั้นทางด่วนขั้นที่สองมีคนเดินหลงขึ้นไปบนทางด่วนเป็นระยะไหมคุณภัทรพันธ
1: ์ก็มีเป็นระยะเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับคือเดินหลงเข้ามา
0: เดินหลงเข้ามาอ่านภาษา
1: ใช่ครับ
0: ภาษาอาจจะอ่านไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคือไม่ใช่คนเร่ร่อนหรือว่าอะไรหมายว่าจะมีปัญหาของการใช้ภาษา
1: ใช่ครับ
0: หุ่นดีไม่เกิดอุบัติเหตุเราเดินก็เดินไกลด้วยเขาน่าจะรู้สึกไหมว่าเขาเดินผิดทางแน่ๆมันไม่มีรถเมย์ไม่มีอะไรให้เขาขึ้นต่อได้เลย
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้บนทางด่วนเป็นยังไงบ้างคะคุณภัทรพันธ์มีจุดไหนไหมที่ตอนนี้รถเริ่มเยอะว่าเรารถเริ่มมากเนี่ยค่ะ
1: โดยรวมแล้วค่อนข้างคล่องตัวเลยครับทุกจุดเลยครับเวลานี
0: ้โอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่ไปช่วยเหลือด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากต้องขอบคุณในส่วนของคนผู้ฟังของเราแล้วก็ผู้ติดตามทางเจสลอยทาง X ด้วยว่าส่งรูปมาคือเขาเดินแบบติดขอบกับกำแพงเลยค่ะนะคะคือเห็นแล้วนี่แบบโหเป็นห่วงมากหลงทางค่ะหลงทางนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะจะเดินทางด้วยรถไฟลงใต้ที่ตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางกันหน่อยนะคะเราสอบถามในเรื่องของตารางการเดินรถเพราะว่าเมื่อตอนช่วงสายๆนะคะที่เขาก็มีการปิดทางระหว่างสถานีมะรือโปถึงสถานีตันยงมัสระแงะนราธิวาสมันมีการวางระเบิดเหตุระเบิดทางรถไฟทำให้ภายในส่วนของหมอนคอนกรีตแตกนะคะก็ต้องมีการปิดทางแล้วก็ต้องมีการกักขบวนรถทุกขบวนแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอะไรนะคะก็ตรวจสอบเส้นทางกันในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: แต่เราไปที่สายของทาง10ตำรวจโทพีระดลแสนสุพรรณนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสภ.อินบุรีค่ะกรณีของอุบัติเหตุสวัสดีค่ะ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลคร
0: ับ ตอนนี้มีการดำเนินการเรียบร้อยหรือยังคะตรงจุดที่เป็นรถบรรทุกพลิกตะแคงอะค่ะ
1: ยังครับตอนนี้กำลังใช้รถยกกำลังยกคร
0: ับ อ๋อก็ยังคงต้องปิดการจราจรอยู
1: ่ใช่ครับ
0: แล้วมีรถหลงเข้าไปไหมคะ
1: ก็เอาควยตั้งปิดการจราจรแจ้งให้ทราบ
0: อ๋อโอเคค่ะแล้วถ้าประเมินตอนนี้คิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมในการดำเนินการนะคะ
1: น่าจะเกือบชั่วโมงได้นะครับที่ผมถามรถที่รถยกไปนะคร
0: ับ ค่ะคือรถยกมาถึงตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่มันมีปัญหาประสักอะไรยังไงนะคะในการดำเนินการ
1: ติดปัญหาไอ้ตู้คอนเทนเนอร์
2: มันหลุดจากตัวคอนเทนเนอร์
1: มันหลุดจากตัวคอนเทนเนอร์
2: เลยก
0: ัน
2: ครึ่งน
0: ึ
2: งไงจะทำ
0: ขึ้นไปอ๋อค่ะแล้วในตู้นั้นก็มีของอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับมีของแต่ไม่รู้ว่ามีอะไร
0: ไม่แต่ไม่ใช่วัตถุคงไม่ใช่วัตถุอันตรายหรือว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่า
2: เป็นตู้ไม่อันนี
1: ้ที่เรียกว่าเป็นส้มคร
0: ับ เป็นอะไรนะคะส้มเอาผลส้มอ๋อค่ะแล้วนี่คือติดต่อทางบริษัททางครอบครัวเขาได้เราหรือยังอะคะ
1: ผมไม
0: ่
1: แน
0: ่
1: ใจ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: กับโรงพยาบาลไปแล้ว
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแบบว่าตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถที่จะเบี่ยงซ้ายออกถนนสายเอเชียได้สำหรับคนที่มาทางหลวงหมายเลข11นะคะจากตากฟ้ามา
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือจะต้องขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะยกระดับตากฟ้า
1: ใช่ครับ
0: แล้วตรงไปยูเทิร์น
1: ขาขึ้น
0: ไปใช้สายเอเชียฝั่งขาขึ้นแล้วหลังจากนั้นก
1: ็ยูเทิร์นรถ
0: ค่ะอีกครั้งนึงเพื่อเข้ากรุงเทพ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเป็นระยะนะคะ
1: ได้
0: โอ้โหงานใหญ่แล้วต้องอย่างตู้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไหมหมายถึงว่าก็คือตู้เขาไม่ได้แตกออกหรือว่าอะไรใช่ไหมคะอยู่ในสภาพที่ปกตินะคะค่ะคือตะกี้ถ้าฟังก็คือเขาต้องมีการยกตู้ก่อนเคลื่อนย้ายตู้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือในส่วนของตัวฐานของตัวรถอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆโอ้โหอันนี้ใช้เวลานานกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ในเบื้องต้นแต่จริงๆตอนที่คุยกันตั้งแต่ในช่วงเช้าละนะคะก็น่าบอกว่าคิดว่ามันดูแล้วมันก็เห็นจากในรูปในคลิปเนี่ยมันเป็นงานใหญ่นะคะถ้าดูจากใน YouTube ของทาง JS Roy ก็จะเห็นนะคนขับหลับในนะคะแล้วก็เกิดเป็นอุบัติเหตุรถพลิกตะแคงคนขับอาการหนักเลยค่ะในช่วงแรกนี่เขาต้องใช้รถเคนเพื่อจะดึงนะคะดึงในส่วนของตัวของรถเพื่อที่จะขยับร่างของคนขับที่ติดอยู่ภายในตัวรถออกมาเพราะว่าที่ตะแคงเนี่ยคือพลิกตะแคงเข้ามาในฝั่งของทางคนขับเลยนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดการจราจรได้นะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะนะคะก็อย่างที่ทางสิบตำรวจโทพีระดลสารสุพรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.อินบุรีเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันก็ขึ้นในช่วงของตรงสะพานกับรถตากฟ้าตรงจุดนั้นนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมายูเทิร์นกันอีกครั้งนึงเพื่อเข้าถนนสายเอเชียสำหรับคนที่ใช้ถนนหมายเลข11นะคะเพราะว่าถ้าตรงมาไอ้เบี่ยงทางซ้ายออกถนนสายเอเชียออกไม่ได้ค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันไม่มีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมให้ตรวจสอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คายเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คายเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวลืออ้างว่าประชาชนถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์พื้นที่บ้านกูมงตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยยืนยันว่าไม่มีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ตามข่าวที่มีการเผยแพร่ออกไปพร้อมแจ้งว่าจากกรณีคืนที่ผ่านมาหน่วยได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นทำการบินลาดตระเวนทั่วพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจริงแต่เป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินในการควบคุมพื้นที่และป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุสร้างความรุนแรงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใสและเพื่อค้นหาความจริงฉกนราธิวาสจะจัดกำลังร่วม3ฝ่ายฝ่ายปกครองตำรวจและทหารลงพื้นที่เข้าตรวจสอบจุดที่ประชาชนแจ้งว่าได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงภายในวันนี้และจะรีบแจ้งผลการตรวจสอบให้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบต่อไปโดยเร็วที่สุดการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดทางรถไฟระหว่างสถานีมรือโบกับตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราวหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบร่องรอยจากเหตุระเบิดส่งผลให้หมอนคอนกรีตทางรถไฟแตกร้าวเสียหายภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่และประเมินความเสียหายอย่างละเอียดโดยจะเปิดเส้นทางอีกครั้งเมื่อได้รับการยืนยันว่ามีความปลอดภัยโดยผู้โดยสารมีแผนเดินทางในเส้นทางดังกล่าวควรตรวจสอบข้อมูลการเดินรถจากการรถไฟก่อนเดินทางและติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดติดตามสรุปผลประเด็นกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: การจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับซึ่งทั้ง36ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น4โถโดยโถที่1จะเป็นทีมที่มีอันดับสูงสุดและโถที่4จะเป็นทีมอันดับที่ต่ำที่สุดทางนี้จากการจัดโถอ้างอิงจากคะแนนค่าสามประสิทธิ์สโมสรยูฟ่าที่คิดคะแนนสะสมจากผลงาน5ฤดูกาลหลังสุดและแต่ละทีมจะถูกจับให้พบกับคู่แข่งโถละ2ทีมรวมทั้งหมด8ทีมและจะไม่สามารถจับมาเจอกันกับสโมสรจากประเทศเดียวกันได้นอกจากนี้เมื่อจบรอบลีกจัดอันดับทีมอันดับ 1-8 จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติขณะที่ทีมอันดับ 9-24 จะไปเล่นในรอบน็อกเอาท์เพย์ออฟเพื่อแย่งสิทธิ์เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปดันแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษสังกัดทีมบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกลูกหนังบุนเดสลีกาเยอรมนียังคงสร้างสถิติส่วนตัวด้วยการคว้ารางวัลรองเท้าทองคำของยุโรปประจำฤดูกาล 2025-2026ซึ่งนับเป็นการคว้ารางวัลอสูงเกียรติเป็นสมัยที่2ในอาชีพของดาเตวัย33ปีกับผลงานที่ยอดเยี่ยมยิง36ประตูในเกมลีกพร้อมกับทำสถิติสุดโหดยิงรวม61ประตูจากทุกรายการให้กับทีมเสือใต้ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งจากความสำเร็จครั้งนี้ส่งผลให้เคนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำของยุโรปมากกว่า1สมัยเป็นรองเพียงลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดที่ทำคนละ6และ4สมัยตามลำดับขณะที่ Red Bull Racing ทีมดังแห่งสื่อฟอร์มูล่า1ประกาศข่าวใหญ่ด้วยการยืนยันการบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับแม็กเวอร์สตัปเปนแชมป์โลก F1 4สมัยออกไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล2030อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยค่าย Red Bull ยังคงให้ยอดนักขับชาวดัตช์เป็นหัวใจสำคัญในการนำทัพสู้ศึกดัตช์กลางปีไปพร้อมกับเครื่องยนต์ Red Bull Ford Powertrain เพื่อตอกย้ำความทะเยอทะยานในการล่าแชมป์โลกอย่างต่อเนื่องต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลประกาศครับ
8: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค
9: ่
1: ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
11: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บก็ตายแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับเนี่ยใหญ
1: ่กอยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหม
0: แต่แล้ว
1: สิบปีเสียงแอบไหม
0: แ
1: ต่แล้วเราไม่ขอเต็มเย็นกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลยเนี่ย
1: เราส่งไปที่โรงพยาบาลข้างกำแพงเรามีที่ผ่าตัดที่นั่นแม่แน่
2: ชื่อหนูเมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ้า
3: สกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอ้ยตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: 12:14 น.นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตอนนี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะคะไปจนถึงช่วงเย็น18:00 น.เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะที่ JS100 Radio นะคะก็สามารถส่งข้อความเข้ามาทักทายรายงานสภาพการจราจรหรือว่าจะพิมพ์สอบถามเส้นทางสอบถามเหตุการณ์ได้เลยนะคะที่ JS100 Radio นะรวมถึงทางช่องทาง X นะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งข่าวสารต่างๆรวมถึงเรื่องของสภาพการจราจรทาง X นี่เราจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยนะคะในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เราก็จะมีภาพมาโพสต์ไว้ใน X นะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอเหตุการณ์หรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะบอกเล่าอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรกันก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะคะทาง X ที่ JS100 Radio ค่ะช่วงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางของกรุงเทพมหานครก็ถือว่ายังคงต่อเนื่องกันไปได้ดีนะคะสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ยังไม่มีปริมาณรถมากเท่าไหร่ในจุดที่เป็นเส้นทางที่มีสถานมีแหล่งมีช้อปปิ้งอะไรพวกนี้ก็ยังถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ผ่านมาทางแถวทางด้านของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่มองดูแล้วน่าจะช่วงกลางวันเดี๋ยวพอสายกว่านี้หน่อยน่าจะรถเยอะนะเพราะว่าเท่าที่ดูนี้รถที่มาจากทางพระราม4แล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรงนี้นี่ก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับงานไทยเที่ยวไทยคิดว่าก็จะน่าจะมีหลายๆคนนะที่เดินทางไปเที่ยวงานนอกจากงานไทยเที่ยวไทยแล้วก็ยังมีงานอื่นด้วยนะคะจัดอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเดินทางจะมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถ้าสะดวกที่จะขึ้นรถไฟใต้ดินนะก็น่าจะมาทางด้านของรถไฟใต้ดินน่าจะสะดวกสุดแล้วนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปหาที่จอดรถนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสายๆบ่ายๆหน่อยนี้ที่จอดรถน่าจะเต็มจะวนหาที่จอดรถกันใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเท่าที่ดูเดี๋ยวขออนุญาตดูสำหรับเส้นทางที่น่าจะมีรถเยอะๆหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยรถเส้นทางทางด้านของถนนพญาไทที่ไปจากทางด้านของแยกปทุมวันนะมุ่งหน้ามาทางด้านราชเทวีช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับรถที่มาจากทางปทุมวันต่อเนื่องมาทางด้านจากราชเทวีมาทางแยกพญาไทไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแต่ฝั่งกลับกันนะคะฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกพญาไทในขณะนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถนี่ก็จะเริ่มมีการชะลอตัวตรงช่วงประมาณแถวๆซอยลังน้ำนะคะก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟล่ะค่ะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ทางด้านของแยกพญาไทผ่านพ้นจากแยกพญาไทไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชเทวีช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของแยกพญาไทเลยค่ะส่วนโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้นะคะการจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะเรียกว่าจะแทบทุกด้านเลยนะที่ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ไม่ว่าจะเป็นทางราชวิถีที่มาจากตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยหรือจะต่อเนื่องไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะฝั่งทางด้านของพหลโยธินมาจากอนุสาวรีย์ชัยนะคะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสะพานควายต่อเนื่องไปทางด้านของแยกกำแพงเพชรช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะยังไม่ได้มีปัญหาตรงจุดไหนที่ติดขัดหยุดนิ่งนานส่วนฝั่งทางด้านที่มาจากเป็นผลโยธินฝั่งขาเข้าอ่ะนะคะที่มาจากทางด้านของแยกกำแพงเพชรมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานควายตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสะพานควายเท่านั้นนะท้ายก็จะอยู่แถวๆหน้าโรงพยาบาลพญาไทผลโยธินช่วงนี้นะคะ แล้วก็พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยเส้นทางทางด้านของดินแดงมาทางใต้ถนนดินแดงมุ่งหน้ามาที่โบสถ์แม่พระต่อเนื่องมาทางแยกพระราม9ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีทั้ง2ด้านเลยนะคะไปใช้ทางด้านของพระราม9ฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางค่ะทั้งขาไปขากลับเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะตอนนี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ออกข้างนอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะอาจจะยังพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะแค่ว่าเดี๋ยวสายๆกว่านี้หน่อยก็น่าจะมีไม่ใช่สายที่ต้องบ่ายแล้วเนาะเพราะตอนนี้เที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวพอบ่ายกว่านี้หน่อยนะก็น่าจะมีคนที่ออกมาใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีจุดที่ต้องฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะถ้าเกิดว่ากำลังจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครในทางด้านของถนนสายทางหลวงหมายเลข11นะมีอุบัติเหตุอยู่นะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุจริงๆตั้งแต่ตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข11ช่วงตากฟ้ามาทางด้านของอินบุรีตรงบริเวณทางแยกต่างระดับอินบุรีพอดีเลยเป็นรถบรรทุกพลิกตะแคงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางด้านของสายเอเชียได้นะคะต้องขึ้นไปทางด้านของทางต่างระดับแล้วก็ไปกับรถเอานะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อตอนช่วง 11:55 นทาง10ตำรวจโทพีระดลเป็นจราจรสภ.อินบุรีค่ะก็เพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าตอนนี้รถยกมาเตรียมที่จะทำการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกคันนี้แล้วนะคะอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงเหมือนกันเนื่องจากว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาบรรทุกมาเนี่ยมันหลุดออกมาจากตัวรถด้วยนะคะเป็นรถที่บรรทุกผลไม้เป็นส้มมาตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะสำหรับเส้นทางนี้ก็คือต้องขึ้นทางยกระดับตากฟ้าแล้วก็ไปกลับรถเอาไปใช้ทางด้านของสายเอเชียแล้วค่อยกลับรถกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งถึงจะมุ่งหน้าเข้าทางด้านของตรงช่วงของกรุงเทพมหานครได้นะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเส้นทางทางหลวงหมายเลข11ตรงช่วงบริเวณต่างระดับอินบุรีนะคะตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าแต่ว่าการจราจรดูแล้วนี่ก็ยังไม่น่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่ารถยังไม่ได้มาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุเนื่องจากว่าคนขับหลับในคนขับหลับในนะก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆช่วงนี้จะเห็นว่าเป็นรถใหญ่ๆที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากว่าคนขับมีอาการแบบวูบบ้างหลับในบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันก่อนก็มีรถเมย์ใช่ไหมสาย145กำลังจะกลับไปทางด้านของปากน้ำคนขับก็เกิดอาการหลับในปีนขึ้นไปบนราวสะพานแล้วก็ตกลงมาพลิกตะแคงนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คนขับหลับในด้วยเหมือนกันนะคะขึ้นไปเกิดอุบัติเหตุบนสะพานตรงช่วงของต่างระดับพอดีเลยนะคะอันนี้แล้วก็เป็นรถบรรทุกพ่วงด้วยมีสินค้าอยู่ในนั้นคนขับได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทำการเคลื่อนย้ายอยู่นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังกำลังจะผ่านในเส้นทางนี้เนี่ยก็ไปตามที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาแนะนำนะคะก็คือว่ามาทางหลวงหมายเลข11นะจากทางด้านของทางหลวงหมายเลข11ตรงนี้ต้องขึ้นสะพานต่างระดับแล้วก็ไปกลับรถเอานะคะคือรถเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางสายเอเชียไม่ได้ต้องขึ้นต่างระดับแล้วก็ไปใช้เส้นทางในการกลับรถเอานะคะตอนนี้อันนี้เป็นเส้นทางที่อยู่ทางด้านของรอบนอกสักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเคลื่อนย้ายเสร็จสามารถเปิดการจราจรให้รถเนี่ยเลี้ยวเข้ามาใช้เส้นทางทางด้านของสายเอเชียได้แล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยเราจะเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานเท่าไหร่นะคะคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล5นะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยา
1: ค่ะ
2: ผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
1: ค่ะ
2: ที่ผมมาจากนู่นเลยแถวตลาดวงศกรหรือว่าสายไหมเชื่อมกับถนนสุขาภิบาล5ครับ
1: ค่ะ
2: ถนนสุขา5นี่เข้าออกไม่มีปัญหานะครับผม
1: ค่ะ
2: แถวตลาดออเงินเข้าออกวันนี้เคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านเลย
1: ค่ะ
2: ใช้การได้ดีผ่านบิ๊กซีปกติรถใช้เยอะวันนี้ทั้งเข้าทั้งออกใช้การได้ดี
1: ค่ะ
2: วิ่งมาถึง5แยกวัชรพลก็ยังใช้ได้นะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เดี๋ยวเดียวก็ผ่านมาถึงแต่ว่ามาติดตรงเนี้ยตลาดถนอมมิตรเนี่ยครับผม
1: รถเยอะอยู่นะ
2: ทีแรกว่าจะเลี้ยวซ้ายออก65ไม่เลี้ยวก็เลยตรงมาทางตลาด
1: โอ้ก็เลยเจอเลยทีนี
2: ้เลยเจอเลยทีนี้ปัญหาก็คือรถเข้าตลาดไม่ได
1: ้ค่ะ
2: อาจจะรถเยอะ
1: เขามีอะไรพิเศษไหมวันนี้ฮะทำไมคนเยอะกว่าปกติไม่หรือว่าไง
2: ไม่เพราะว่ารถมันเยอะผิดปกติ
1: อ๋อฮะ
2: เยอะรถเยอะแล้วก็รถที่ไปจากรามินทานี่ก็ติดไปด้วยตอนนี้
1: ติดตรงทางเลี้ยวเข้าตลาดเนี่ยนะคะ
2: ใช่ครับใช่เพราะว่าถ้ารถไปจากรามินทานี่ก็ต้องเลี้ยวขวาเพื่อเข้าตลาดทีนี้พอเลี้ยวไม่ได้ก็หยุดเลย
1: อ๋อมันก็คือเขาเรียกอะไรนะมันต้องเลี้ยวตัดกันใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้องทีนี้รถที่มาจากทางเดียวกับผมนี่ก็จะเลี้ยวเข้าตลาดก็เข้าไม่ได้ก็จอดอยู่เลนซ้าย
1: แล้วตลาดก็อยู่ตรงสามแยกพอดีเลยเนาะ
2: ต้องนี่ก็คือไฟแดงไฟแดงก็ไม่มีประโยชน์หรอกคุณนัทยาถ้ารถมันติดอ่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ไม่ได้เว้นไว้ก็มีรปภ.อยู่คนเดียวเดินเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เนี่ย
1: เอาจริงๆนะถ้าเอาจริงๆนี่ถ้าเกิดว่าตรงทางคนที่อะไรนะจากเลี้ยวเข้าตลาดเนี่ยแล้วติดสัญญาณไฟอย่างเงี้ยเขาต้องเว้นช่องไว้เนาะให้รถที่จะเลี้ยวเข้าหรือรถที่แบบว่าเขาผ่านไปแล้วก็คือถ้าทุกคนรักษากฎจราจรเนี่ยมันก็จะไปกันได้แหละแต่ทีนี้นี่ก็ต่างคนต่างไป
2: อันนี้คงจะยากครับขนาดเส้นทะแยงเหลืองยังไม่ยอมหยุดเลยครับ
1: เออนั่นน่ะสิ
2: เพราะว่าบางทีเห็นเส้นทะแยงเหลืองนึกว่าเป็นเส้นให้รถหยุดเขาก็หยุดกันแหละครับ
1: แล้วก็หยุดตรงทะแยงเหลืองเลย
2: ใช่ก็หยุดเลยทีนี้รถเขาจะผ่านไปผ่านมาก็ไปไม่ได้ก็มีปัญหาทีนี้ผมแนะนำท่านใดที่ตอนนี้ที่อยู่รามินทรา
1: ค่ะ
2: หรือว่ามาจากเรียบด่วนถ้าท่านต้องการผ่าน5แยกวัชรพลหรือจะไปสุขา5
1: ค่ะ
2: แม้จะเสีย20บาทเลยนะครับท่านอย่าเข้ามา
1: ค่ะ
2: น่าจะติดอีกนานเพราะว่ารถในตลาดมันตันแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
2: ผมดูมันแทบจะไม่ขยับเลย
1: ค่ะ
2: ครับผมอันนี้ก็ฝากนิดนึงถ้าท่านใดฟังอยู่ก็จ่ายเพิ่ม20บาทนะครับจะได้ไม่หงุดหงิดนะครับผม
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ผมก็ออกมาทางรามินทาตอนนี้ออกมารามินทาแล้วก็กม5กม6ไม่มีปัญหานะ
1: ค่ะ
2: 5 6 7ตอนนี้ถึง8ตอนนี้กำลังจะมาติดไฟแดงอยู่กม8อยู่ที่คันที่3คันที่3ตอนนี้ก็นั่งดูรถที่ออกมาจากวัดคูบอนตอนนี้พอได้สัญญาณไฟเขียวส่วนฝั่งของผมติดประมาณ200กว่าวิตอนนี
1: ้เ
2: พราะว่า
1: เป็นสี่แยกใหญ่เนาะ
2: ครับผมเพิ่งติดก็ต้องรอหลายวิหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดูแล้วการจราจรน่าจะดี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับส่วนบรรยากาศเมื่อกี้ก็ลงเม็ดตอนนี้หยุดไปแล้วว
1: ันนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นแบบว่าเป็นละอองฝอยๆมีเม็ดเบาๆมาตลอดทั้งวันอย่างนี้หรือเปล่า
2: ถูกต้องครับอากาศอย่างนี้ก็ไม่ควรทำงานแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ต้องใช้จ่ายมันต้องใช้ทุกวัน
1: ค่ะ
2: ถ้ามีกู้ได้ก็จะกู้แล้วก็จะหยุดวันสองวัน
1: อย่า กู้เลยถ้าเกิดเรายังทำงานหาเงินได้เงี้ยเราก็ไม่ต้องไปกู้เขาถ้ามาเงินกู้มาเสร็จก็ต้องมาทั้งนั่งทำงานมาใช้หนี้อีก
2: เขาเรียกว่าเพิ่มเครดิต
1: ไม่ได้อ่ะค่ะ
2: ให้วันเรา60เหมือนคุณเสมาก็อาจจะอยู่ได
1: ้ครับค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ขอจบรายงานรามินทาขาออกไฟแดงอยู่แยกกม8ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เนี่ยตามตลาดต่างๆน่าจะมีคนไปซื้อของกันเยอะนะคะเห็นบอกว่าน่าจะไปซื้อของเตรียมไหว้เจ้าไหว้เจ้าสัตว์จีนสัตว์จีนวันที่27วันพระศุกร์นะก็ซื้อพวกที่แบบว่าสามารถเก็บไว้ได้ก่อนนะส่วนที่เป็นอาหารสดจริงๆเนี่ยก็น่าจะไปซื้ออีกทีนึงก็ใกล้ๆวันก็วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมฮะอีก 3-4 วันก็จะถึงวันไหว้เจ้าแล้วซึ่งพวกแบบเป็ดไก่ก็อาจจะแบบไปเอาของตอนวันพุธอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพวก อะไรที่มันเป็นของแห้งที่เอามาเตรียมไว้ได้นะคะก็จะน่าจะแบบไปซื้อเก็บเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะแล้วก็เห็นบอกว่าศาสตร์จีนปีนี้ข้าวของบางอย่างน่าจะขึ้นราคาไปบ้างนะคะมีใครไปตลาดแล้วก็ไปซื้อของเตรียมไหว้เจ้ากันบ้างตัวดิฉันเองเนี่ยที่บ้านไหว้แต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าเขาซื้อของอะไรยังไงหลังๆนี่เริ่มแบบว่าซื้อเฉพาะที่จำเป็นที่ต้องไหว้ละบางทีเนี่ยนะของอะไรที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเห็นตอนเด็กๆว่าโอ้ไหว้กันเยอะแยะชุดใหญ่ชุดโตอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเริ่มแบบว่าค่อยๆลดขนาดลดไซส์ลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ วลาเดินไปเดินที่ตลาดต่างๆตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็สนุกดีเหมือนกันนะไปดูเขาซื้อของอะไรแบบเนี้ยตอนนี้เยาวราชเป็นยังไงบ้างใครไปซื้อของที่ตลาดตรงตลาดเก่าตรงตลาดเก่าเยาวราชนี่เป็นจุดที่เวลาไหว้เจ้าทุกเทศกาลนะฮะทุกเทศกาลการไหว้เจ้าเนี่ยฮะก็จะมีคนไปซื้อของกันเยอะเลยทีเดียวนะตอนนี้เนี่ยเห็นทางด้านของถนนเยาวราชนะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงพอเข้ามาจากตรงช่วงของบริเวณตรงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะคะผ่านมาตรงทางด้านของแยกเฉลิมบุรีตั้งแต่แยกเฉลิมบุรีมาเลยนะคะมาจนถึงราชวงศ์อันนี้เนี่ยรถเยอะมาตลอดเลยแล้วก็ในถนนราชวงศ์เข้าไปทางด้านของท่าน้ำตรงนี้เนี่ยก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เขาคนมาซื้อของกันนะแต่ว่าถ้าตลาดเก่าตรงเยาวราชนี่ก็จะอยู่ตรงช่วงแถวๆเนี่ยตรงกลางๆแถวๆพอมาจากตรงช่วงเฉลิมบุรีเข้ามาใช่ไหมคะประมาณตรงทางแยกคือคนถ้าไปซื้อของนี่จะรู้จักเลยจากแยกเปียงนะแปลงนามไปอีกล็อกหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของตลาดเก่าเยาวราชละแต่ไม่แน่ใจเหมือนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนก็แบบไม่ชอบแบบว่ามาเดินซื้อของที่ตลาดเองก็จะแบบว่ามีการสั่งออนไลน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางคนไม่รู้ต้องซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวนี้เขามีการเป็นจัดชุดไหว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีให้บริการกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นนะคนที่แบบว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นลูกหลานคนจีนหรือเปล่าดูเป็นแบบคนค้าขายก็ไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยเหมือนกันนะมีใครไปจ่ายตลาดอะไรยังไงบ้างแล้วนะมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะเพื่อแพร่ข้อมูลกันด้วยนะว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างของไหว้ราคาขึ้นมาขนาดไหนหรือว่ามันราคามันถูกลงบรรยากาศตลาดคึกคักไหมที่เราเห็นว่าแต่ละตลาดเนี่ยมีคนไปเยอะๆนี่คือเป็นคนที่ไปซื้อของไหว้ใช่ไหมนะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นโซนทางด้านของไปทางด้านของสมุทรปราการหน่อยแถวๆสำโรงเนี่ยเป็นประจำเลยเวลาตรุษจีนทีหรือว่าสัตว์จีนเทศกาลที่จะต้องไหว้ใหญ่ๆอ่ะแถวๆตลาดตรงสำโรงเนี่ยก็จะมีคนไปซื้อของกันเยอะเลยทีเดียวนะก็ทำให้รถติดอันนี้นอกเหนือจากที่ทางด้านของเยาวราชแล้วดิฉันว่าตอนนี้เนื่องจากว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแบบว่าเวลาจะซื้ออะไรก็ต้องมาที่ตลาดมาที่ตลาดใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนตลาดเนี่ยมันขยายออกไปรองรับคนที่อยู่ในพื้นที่ไกลๆจะได้ไม่ต้องเข้ามาข้างในนะอ๋อทางด้านนอกทางโปรดิวเซอร์บอกว่าปลาหมึกแห้งตัวละ260บาทแพงมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปลาหมึกแห้งตัวขนาดไหนอ่ะคือน่าจะตกโลแล้วเป็นพันอยู่เหมือนกันนะคะปลาหมึกแห้งเวลาเขาไหว้เนี่ยเขาก็เอามามีปลามีอะไรนะมีปลาหมึกแห้งมีนอกจากเป็ดไก่เลยพวกนี้แล้วนะของไหว้ศาสตร์จีนเนี่ยเขาก็จะมีอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะของไหว้สัตว์จีนเขาบอกอย่างนี้ดิฉันพึ่ง AI ถามของไหว้สัตว์จีนมีอะไรบ้างของไหว้เขาบอกว่าตอนเช้าคือตอนเขาจะมีเวลาที่ไหว้นะอย่างไหว้ตอนเช้าเนี่ยช่วงตั้งแต่6โมงจนถึง8โมงเขาก็จะไหว้เป็นแบบว่าชุด อย่างเช่นชุดซาแซก็จะมีเนื้อสัตว์3อย่างก็เป็นไก่ต้มเป็ดต้มหมู3ชั้นหรือจะเป็นโง่แซก็จะเป็นเนื้อสัตว์5อย่างด้วยกันก็นอกเหนือจากไก่ต้มเป็ดต้มหมู3ชั้นแล้วก็จะมีปลามีกุ้งด้วยนอกจากนี้ก็จะมีขนมมงคลก็คือขนมเข่งขนมเทียนที่จะต้องมีแต้มจุดสีแดงตรงกลางด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีขนมถ้วยฟูหรือว่าขนมสาลี่ก็ได้ผลไม้เนี่ยก็จะมีทั้งส้มสีทองกล้วยหอมแอปเปิ้ลแดงน้ำชาหรือว่าเหล้าจีบนะคะแล้วก็มีกระดาษเงินกระดาษทองนะคะแล้วก็ตอนสายๆก็จะเป็นการไหว้บรรพบุรุษอันนี้เนี่ยก็เป็นพวกอาหารชุดข้าวหวานต่างๆเนี่ยตามที่คนที่เราไหว้เขาชอบเลยนะหรือว่าคนที่บ้านอยากกินอะไรก็ สามารถที่จะทำกับข้าวอันนี้ไหว้ได้เลยนะเพราะว่าไหว้เสร็จเราก็กินเองอยู่ดีนะคะแล้วก็ยังมีขนมมงคลก็อันนี้ก็เป็นพวกขนมเข่งขนมเทียนขนมเปี๊ยะอะไรพวกนี้ผลไม้ก็เป็นผลไม้มงคล5อย่างด้วยเหมือนกันนะแล้วก็รวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองตอนบ่ายๆก็มีไหว้เหมือนกันอันนี้ไหว้สัมภเวสีนะหรือว่าผีไม่มีญาติตอนบ่ายประมาณสักบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามก็จะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆนะคะก็เอามาตั้งแล้วก็ไหว้แล้วก็ของข้าวของหวานต่างๆมีขนมกระดาษเงินกระดาษทองด้วยเช่นเดียวกันนะก็จะเป็นการไหว้สัตว์จีนในช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้นะคะถ้าจะไม่ผิดนี่พอไหว้สัตว์จีนเสร็จน่าจะอีกเดือนนึงไหมที่จะเป็นงานไหว้พระจันทร์เพราะตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีขนมไหว้พระจันทร์วางขายแล้วด้วยเหมือนกันนะบางที่เขาก็ทำขนมไหว้พระจันทร์ขายกันมาแบบว่าเป็นตลอดปีเลยนะคืออยากกินตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอช่วงเทศกาลนะก็เป็นช่วงที่เขาจะไหว้พระจันทร์กันฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันที่เท่าไหร่แต่ว่าน่าจะอีกประมาณสักเดือนนึงหรือไงนะคะปฏิทินนี้ไม่มีวันไหว้พระจันทร์บอกไม่มีวันของทางจีนบอกนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ผ่านไปตลาดใหญ่ๆที่เขามีขายของ อาจจะมีเรื่องของสภาพการจราจรติดขัดสักหน่อยหนึ่งนะคะยังไงก็โทรศัพท์มารายงานกันได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีที่ไปจากแยกบรมมุ่งหน้าไปทางด้านของโลตัสปิ่นเกล้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าตอนนี้เนี่ยรถจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงหน้าโลตัสปิ่นเกล้านะคะพอเลยจากหน้าโลตัสไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยส่วนทางด้านกลับกันที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบรมก็จะมีรถเยอะแต่ว่าพอผ่านจากตรงบริเวณแยกสัญญาณไฟที่บรมราชชนนีไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะทางด้านของสะพานพระราม8สะพานพระราม8นะคะที่จะลงมาตรงทางด้านของวิสุทธิกษัตริย์ในช่วงนี้มีรถใช้เส้นทางกันเยอะนะคะจากทางด้านของวิสุทธิกษัตริย์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตรงช่วงนี้นะคะที่ตัดกับทางด้านของถนนจักรพรรดิพงศ์ตรงช่วงนี้ตัดกับถนนราชดำเนินนะไม่ใช่จักรพรรดิพงศ์ขออภัยที่ลงมาที่ถนนราชดำเนินตรงแยกจปร.ตรงจุดนี้เนี่ยก็มีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะสำหรับรถที่ลงมาจากทางด้านสะพานพระราม8แล้วก็ตรงมาทางด้านของถนนราชดำเนินในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มาดูบนถนนจรัญสนิทวงกันบ้างนะคะจรัญสนิทวงมาจากทางแยกบรมราชชนนีมาแยกไฟฉายต่อเนื่องยาวๆมาทางด้านของแยกท่าพระช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะยังไม่มีปัญหาทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ผ่านจากทางด้านของแยกท่าพระนะมุ่งหน้ามารัชดาตลาดพลูตรงช่วงของราชพฤกษ์นะคะขึ้นมาทางด้านของแยกมหาสวรรค์ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะขึ้นสะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพลงมาที่ถนนพระราม3แยกถนนตกช่วงนี้ก็ยังคงไปได้หรือว่าจะไปใช้ทางด้านของเจริญกรุงมุ่งหน้ามาทางแยกถนนจันทร์มาผ่านหน้าเซ็นทรัลบางรักมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสีลมช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนพระราม3มาใต้ทางด่วนใต้สะพานพระราม9นะคะมุ่งหน้ามาทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของช่องนนทรีมาคลองเตย5แยกนรนองยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางทั้งไปทั้งกลับยังรถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะตอนนี้ยังสบายสบายดีอยู่นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม3มาดูเพิ่มเติมทางด้านของวงแหวนนะคะวงแหวนกาญจนาลงมาจากทางด้านของสะพานกาญจนาพิเศษฝั่งขาออกนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม2มาที่ต่างระดับเพชรเกษมยาวๆออกไปทางด้านของบางใหญ่ในช่วงนี้ ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดนะราชพฤกษ์ตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณต่างระดับส่วนเรียบนะยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็สำรวจสภาพการจราจรให้คร่าวๆตอนนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนการจราจรเริ่มหนาแน่นหรือว่าติดขัดหรือไปเจออุบัติเหตุรายงานกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ทางออนไลน์ทาง YouTube ทาง X นะคะหรือถ้าหากว่ารับฟังผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันนะแล้วไปเจอเหตุอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็สามารถรายงานเข้ามาผ่านทางด้านของSOS ได้เช่นเดียวกันนะเข้าไปในแอปตัวใหม่ของเรานี่ SOS เห็นปุ่ม SOS นี่ใหญ่ๆชัดเจนมากเลยนะก็กดแล้วก็แจ้งเข้ามาได้เลยมีเจ้าหน้าที่ของเรารับเรื่องอยู่ตลอดเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS 100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: จะย่างจะทอต้องน้ำจิ้มไก่แม่เป็นน้องจะผัดจะ
3: ดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

คุณผู้ฟังคะกลับมาเดินทางกันต่อค่ะมีอุบัติเหตุมาอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่ต้องบอกเลยว่ารถใหญ่อีกแล้วนะคะอันนี้เป็นทางด้านของเพจชลบุรีที่รักรายงานอุบัติเหตุที่ถนนข้าวหลามนะคะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีจุดที่เกิดเหตุบอกว่าก่อนถึงสะพานข้ามแยกถนนสุขุมวิทอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนช่วง 11:56 นเป็นรถตู้ทึบนะคะเสียหลักพลิกตะแคงไม่ทราบคู่กรณีนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถน่าจะเป็นรถ6ล้อตู้ทึบนะคะอยู่ตรงช่วงของบริเวณทางสะพานที่จะข้ามทางด้านของข้ามมาทางด้านของถนนสุขุมวิทข้ามแยกถนนสุขุมวิทนะคะตามภาพนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วก็รถเข้าใจว่าน่าจะขึ้นตรงทางด้านของผ่านตรงจุดที่อุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้ก็เลยจะทำให้รถมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็น่าจะรถหนาแน่นด้วยค่ะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนตรงจุดนี้เป็นถนนข้าวหลามนะถนนข้าวหลามอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะมีอุบัติเหตุแล้วก็รถเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็เป็นรถใหญ่ด้วยนะโหตรงนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามานี่มีรถใหญ่เกิดอุบัติเหตุกันไปหลายคันแล้วทีเดียวนะคะถ้ายังไงซาระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะใช้เส้นทางผ่านตรงช่วงของบริเวณอันนี้น่าจะเป็นตรงทางด้านของเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะเป็นถนนข้าวหลามที่จะขึ้นข้ามแยกไปทางด้านของข้ามถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณอันนี้น่าจะเป็นทางคือขึ้นสะพานไปแล้วอ่ะขึ้นหรือยังเอ่ยเดี๋ยวมองไม่ออกว่าเขาขึ้นหรือเขาลงเพราะว่ารถนี่เกิดพลิกตะแคงอยู่นะคะเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยรถที่ตามด้านหลังมานี่เริ่มมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้ไม่ได้มีรายงานนะคะว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะคะสำหรับสภาพการจราจรน่าจะมีการชะลอตัวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าลักษณะแบบนี้คงต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเพราะว่าในช่วงที่น่าจะเป็นฝั่งทางด้านของช่วงที่จะข้ามถนนสุขุมวิทแล้วก็จะเป็นทางที่เลี่ยงออกไปทางด้านของหนองมนได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปทางด้านของบางแสนเป็นสะพานที่ข้ามไปแล้วก็จะเข้าไปทางด้านของบางแสนนะคะจุดนี้เลยทำให้รถตอนนี้มีการชะลอตัวแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็คุณน้อยมิเตอร์ค่ะคุณน้อยมิเตอร์แจ้งถนนบนสะพานพระราม8ที่เมื่อสักครู่นี้เรียนก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าลงมาจากสะพานพระราม8เนี่ยเริ่มชะลอตัวนะคะเป็นฝั่งที่มาจากทางสะพานพระราม8มุ่งหน้ามาลงทางวิสุทธิกษัตริย์รถจะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าด้วยเช่นเดียวกันนะบอกว่ามีรถติดท้ายแถวสะสมอยู่ตรงช่วงกลางสะพานพระราม8นะคะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเกิดจากอะไรนะคะที่ทำให้รถที่ลงมาจากทางด้านของสะพานพระราม8มีการชะลอตัวไปด้วยนะคะลงมาทางด้านของแยกทางด้านของสะพานพระราม8ตอนนี้นี่น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะท้ายแถวเนี่ยน่าจะสั้นลงแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้หัวแถวนี่ก็คืออยู่ตรงช่วงเลยจากทางด้านของวิสุทธิกษัตริย์มาเล็กน้อยนะคะอันนี้น่าจะดีขึ้นแล้วแหละ

0: สภาพการจราจรตรงทางด้านของสะพานพระราม8ตรงนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้มากันที่ธนาคารออมสินกันนะคะธนาคารออมสินค่ะเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะเพียงแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะคะฝากเงินสุดคุ้มแล้วก็ดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกเลยนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำนะคะ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดสำหรับบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยไปที่ 0.95% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะสำหรับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกแบบไหนไม่ว่าคุณจะไปเลือกฝากแบบไหนนะก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะฝากได้แล้ววันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะที่ www.gsb.or.th หรือGSP Contact Center ค่ะ1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้ตรงช่วงของบริเวณแถวๆสะพานมัคควานตอนนี้ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกจปรเป็นเดี๋ยวนะที่ฉันกำลังดูอยู่ว่าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านไหนเพราะว่าจะมีเหมือนการจราจรตรงช่วงนี้เนี่ยรถเยอะนะคะจากทางด้านของช่วงจากแยกตรงช่วงสะพานมัคควานที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกจปรมีปริมาณรถหนาแน่นนะคะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะไม่ได้แบบถึงกับติดขัดหยุดนิ่งอะไรมากนักนะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนราชดำเนินนอกในช่วงเวลานี้แล้วก็เข้ามาทางด้านของแยกผ่านฟ้าช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เข้ามาใช้เส้นทางทางด้านของราชดำเนินกลางผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกผ่านพิภพขึ้นไปทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันนะคะที่ลงมาจากทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถนี่เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะรถที่ลงมาจากทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้เนี่ยรถน่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เข้ามาทางด้านของแยกผ่านพิภพพอได้รับสัญญาณไฟเขียวแล้วก็มาใช้ทางด้านของราชดำเนินกลางมุ่งหน้ามาแยกคอกวัวต่อเนื่องมาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะ
1: ครับก่อนหน้านี้ผมอยู่แยกอรุณอมรินทร์นะ
0: ค่ะ
1: ขึ้นสะพานพระราม8คิดว่าวันอาทิตย์จะโล่ง
0: ๆอืม
1: นะขึ้นมาจะเอตรงกลางสะพานกลางแม่น้ำเลย
0: ค่ะ
1: มีท้ายแถวอยู่ตรงนั้นพอลงมาก็เห็นสาเหตุว่าเจ้าหน้าที่ท่านกำลังตั้งด่านกวดขันอยู
0: ่
1: อยู่ก่อนถึงแยกรู้สึกกระตัด
0: ค่ะ
1: ผมพอหลุดนั้นแล้วเลี้ยวซ้ายมาก็ใช้การได้ดีอยู
0: ่ค่ะ
1: แต่ผมสอบตกแหละคุณนัทยา
0: ว่า
1: ตรงมาใช้ถนนราชสีมาคือเคยฟังอยู่ว่าเขามีการซ้อมรับปริญญาใช่ไหมที่สวนสุนันทา
0: อ๋อเหรอคะเดี๋ยวไม่แน่ใจ
1: ตอนนี้เพิ่งจะหลุด หลุดแยกการเรือนมาแล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: ถ้าติดอยู่นั่นประมาณสัก5นาที7นาทีแหละ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันไม่ใช่วันอาทิตย์อ่ะคิดว่าวันอาทิตย์จะโล่ง
0: อ๋อฮะๆ
1: แต่เราเลี้ยวออกไปใช้ดําเนินกลางดําเนินกลางโน่น
0: จริงจริงอย่างนี้คุณน้อยมิเตอร์ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะแถวๆทางนั้นของสวนสุนันทาสวนดุสิตเนี่ยเขามักจะใช้เป็นสนามสอบบ้างอะไรบ้างเงี้ยน่าจะรถเยอะแถวนั้นอยู่แล้วช่วงเฉพาะเสาร์อาทิตย์
1: ครับก็อยากจะบอกว่าท่านใดถ้าตามหลังผมมาไม่ต้องตามมานะครับเลี้ยวขวาออกเลี้ยวขวาออกแล้วดําเนินกลางไปร้านตะรูปตรงนั้น
0: แต่มันก็ติดเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยติดเยอะเหมือนกันนะบนถนนราชสีมาเนี่ยค่ะ
1: ผมเนี่ยผมถึงแยกสวนลื่นเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาเพื่อจะไปสะพานควายอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: เข้าถนนสุโขทัย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถึงแยกสวนลื่นแล้วโอเคเลยเลี้ยวขวาแล้วถือว่าหลุดเลย
0: ติดแค่ไฟแดงตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ติดอยู่ตรงกระจุกนั่นแหละที่ผมผ่านมาแล้วแหละ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปขึ้นตรงนี
0: ้
1: ก็เยอะนะตอนนั้นนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือดิฉันไม่แน่ใจว่าตรงทางด้านของเส้นทางถนนราชวิถีนะที่ลงมาจากทางด้านของสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีเนี่ยตอนนี้รถที่จะขึ้นไปทางด้านของราชวิถีขึ้นไปทางสะพานสังฮีเนี่ยรถที่มาจากแยกราชวิถีนะคะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของบริเวณทางแยกการเรือนต่อเนื่องยาวๆไปเลยเนี่ยรถจริงๆรถก็ติดอยู่แค่ตรงแยกการเรือนนะคะพอผ่านจากแยกการเรือนมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตรงช่วงนี้ตรงแถวๆหน้าสวนสุนันทานี่เขาก็ยังเคลื่อนตัวไปได้นะอย่างที่บอกค่ะว่าพอผ่านจากทางด้านของแยกการเรือนไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะก็อาจจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยตรงบริเวณตรงช่วงนี้นะคะก็ที่เขาบอกว่าทางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะมีพิธีซ้อมย่อยกับซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรซ้อมช่วงเวลาที่ซ้อมก็คือวันที่21ถึงวันที่26แล้วก็28ถึง30ตั้งแต่7โมงคือถ้าเป็นตอนช่วงเวลานี้เนี่ยก็คนที่มาซ้อมก็น่าจะอยู่ทางด้านในมหาวิทยาลัยหรือเปล่าเพราะว่าเขาเริ่มตั้งแต่7นาฬิกานะหรืออาจจะเป็นช่วงที่เขาซ้อมเสร็จแล้วในครึ่งเช้านะคะเส้นทางที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงก็คือที่ถนนอู่ทองนอกถนนสำเสรราชวิถีแล้วก็ถนนนครราชสีมาหรือถนนราชสีมาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นจุดที่เขามีการซ้อมทั้งซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2569นะก็คาดว่าจะมีทั้งบัณฑิตทั้งญาติบัณฑิตนะแล้วก็คนที่จะมาร่วมในการซ้อมเนี่ยจำนวนหลายพันคนเลยทีเดียวนะนับพันนะต้องบอกอย่างนี้นะคะก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนะคะวันที่21ถึง26แล้วก็28ถึง30นะคะเป็นจุดที่เขามีการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปิดทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอพลิกรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์พลิกรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ามีหลายประเด็นที่ต้องติดตามคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: ยังต้องติดตามความคืบหน้าหลังคนร้ายก่อเหตุป่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกัน51เหตุเจ้าหน้าที่เคอร์ฟิวคุมเข้มพื้นที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานล่าตัวผู้ก่อเหตุและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องโดยสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ภาคเหนือช่วง 23-24 สิงหาคมนี้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากด้านรัฐบาลประสานกลาโหมระดมทหารช่างเครื่องจักรหนักเสริมปภ.ผลักดันภารกิจฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวให้แล้วเสร็จใน7วันพร้อมอัดงบ100ล้านบาทให้จังหวัดน่านเดินหน้าสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนประเด็นสวมบัตรสีชมพูยังต้องติดตามหลังผู้ว่าชัชชาติสั่งเดินหน้าตรวจสอบเข้ม50เขตเร่งรัดเจ้าบ้านชี้แจงภายใน30วันกระทรวงดีอีเตรียมเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ28สิงหาคมนี้หลังเปิดให้ประชาชนเริ่มต้นลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบเข้าระบบโครงการไทย AI Passport เป็นวันแรกตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้จริงสิ้นเดือนนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัด26สิงหาคมนี้ไต่สวน5พยานรวมทั้งเลขากกต.ปมบาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดเลือกตั้งสั่งงดถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงอนุญาตให้แค่คู่ความเข้ารับฟัง25สิงหาคมนี้รัฐสภาเปิดประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่2เริ่มต้นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างเป็นทางการพรรคฝ่ายค้านเล็งถล่ม4ประเด็นหลักเช่นการทุจริตสอบท้องถิ่นและปมไทย AI Passportศาลฎีกานัดพิจารณาคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนัดแรกกำหนดไต่สวนพยานปปช. 3นัดเริ่ม25สิงหาคมนี้วางกรอบระยะเวลาดำเนินกระบวนการพิจารณา1ปี28สิงหาคมนี้ที่สวนสาธารณะโลมาหาดป่าตองตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตนัดรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายไทยหลังมีกรณีคนต่างชาติปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมไม่เคารพกฎหมายไทยสร้างความเดือดร้อนไม่พอใจให้กับประชาชนในพื้นที่บ่อยครั้งโดยก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยและยื่นหนังสือกับสภ.ป่าตองไปแล้วและกรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มสุกที่28สิงหาคมนี้10โมงเช้าเป็นต้นไปไม่เก็บค่าผ่านทางยกระดับเดินทางสู่ภาคใต้แก้ปัญหารถติดถนนพระราม2หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: เที่ยวให้เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนด์ปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะมีทางด้านของกสทช.ค่ะเขาแนะนำทุกท่านนะคะกรุณาหลีกเลี่ยงการซื้อขายแล้วก็การติดตั้งและก็การใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทด้วยกันนะคะหรือว่าจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะในส่วนของอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะหรือว่าเซลล์โฟนสัญญาณบูสเตอร์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องทวนสัญญาณเซลลูล่ารีพีเตอร์เนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ในอาคารถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ. 2498การนำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือไม่ได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณมือถือหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะส่งผลให้เพื่อนบ้านหรือประชาชนในบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือเข้าออกได้เลยนะคะหรือไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ค่ะอีกทั้งยังเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ. 2498แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเตือนมาจากทางด้านของกสทช.นะคะกรุณาอย่าไปซื้อหรือว่าขายเรื่องของการติดตั้งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะโทษเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะมีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมีเดี๋ยวดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยมีเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นที่บริเวณถนนข้าวหลามที่จังหวัดชลบุรีเป็นรถตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงนะคะเราสอบถามเพิ่มเติมไปอันนี้เป็นพื้นที่ของสภ.เสม็ดค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมบอกว่ารถตู้ทึบพลิกตะแคงด้วยตนเองไม่มีคู่กรณีนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างทำการเคลื่อนย้ายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนี่แหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังตามหลังมาก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะทางด้านหน้ามีอุบัติเหตุอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาทำการเคลื่อนย้ายก่อนนะคะแล้วก็น่าจะเปิดการจราจรได้ตามปกติด้วยนะคะเรามาดูข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะมีคุณกู๊ดมิวส่งข้อความมาทาง YouTube ค่ะบอกว่ายินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยครับทักทายเพื่อสมาชิกอากาศร้อนในรถใช้รถอากาศร้อนใช้รถใช้ถนนตามที่กฎหมายกำหนดเดินทางปลอดภัยทุกคนด้วยครับมีน้ำใจให้อภัยยังครับใช่เวลาขับรถนะบางคนเนี่ยเวลาตอนที่ไม่ได้ขับรถเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งแต่พอขับรถปุ๊บเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งอยู่ในร่างต้องใจเย็นๆนะเวลาขับรถนี่บางคนแค่แบบว่ามีแบบโดนบีบแตรนิดหนึ่งนี่ก็จะแบบเหมือนอารมณ์ขึ้นแพ้เสียงแตรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเราจะมาติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะต้องยอมรับเลยว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะมีทางด้านของสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมนะโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเนื่องจากว่าเกิดลักษณะของเป็นการฝนตกแบบเรนบอมทำให้มีน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าหลากไปในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะในขณะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านก็กำลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็เดินทางกลับมาคือระหว่างที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้ทางด้านของท่านนายรองนายกนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาดูแล ประชาชนนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางหลังจากที่ท่านนายกเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วนะคะล่าสุดวันนี้ภาพที่เห็นทาง YouTube Live ตอนนี้เลยนะคะนายกเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะคะเพื่อที่จะไปลงพื้นที่ที่น้ำท่วมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะซึ่งทางด้านของคุณอนุทินนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานน่านนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีทางด้านของท่านรองนายกคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะเป็นทั้งรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะคะพร้อมกับทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะคือลงมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะทั้งอาจารย์ยศนันท์แล้วก็คุณสุริยะรวมถึงทางด้านของจากทางด้านของปภ.ก็อยู่ในพื้นที่กันหลายวันแล้วนะคะก็เดินทางมาให้การต้อนรับนะคะเดี๋ยวตอนนี้นายกถึงที่จังหวัดน่านเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวพอลงพื้นที่ไปเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้ากันต่อมานะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ย อีกจุดหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงเพราะว่าเราเห็นภาพออกมาว่ามีความเสียหายนะแล้วก็จุดที่ได้รับความเสียหายตรงนี้หลายคนเป็นห่วงกันเนื่องจากว่าเป็นโบราณสถานที่เป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเดินทางไปที่จังหวัดน่านจะต้องไปที่นี่แน่นอนนั่นก็คือที่วัดภูมินเนื่องจากว่าเจ้าว่าจะมีภาพวาดกระซิบรักบรรลือโลกปู่ม่านย่าม่านนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่น้ำท่วมคือเมื่อปีที่แล้วปีก่อน2ปีก่อนก็น้ำท่วมสูงเลยทีเดียวมาปีนี้ก็น้ำท่วมอีกแล้วน้ำมาแบบว่าอย่างเร็วด้วยนะคะมันมีภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นมีรอยร้าวอะไรต่างๆตรงนี้นะคะซึ่งทางด้านของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปสำรวจดูนะคะหลังจากการสำรวจแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ดิฉันมีสายของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะจะมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุณพนมบุตรจันทรโชตนะคะท่านอธิบดีกรมศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะท่านอธิบดีคะจากที่ได้มีทางด้านของหน่วยงานของกรมศิลป์ลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบทางด้านของวัดภูมินเราได้รับรายงานยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ผมเรียนให้ทราบแบบนี้นะครับจริงๆกรมได้ส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านก็คือสำนักศิลปากรที่7ที่มีศิลปากรที่เชียงใหม่นะครับเขาดูแลพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยเราลงไปตั้งแต่วันที่21ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งการเข้าไปตรวจสอบแบบนี้เราก็จะรอจนกระทั่งสามารถเข้าพื้นที่ได้หรือรอให้น้ำลดเพื่อที่จะเข้าสำรวจได้นะครับเราก็พบว่าที่ฐานนะครับแล้วก็บริเวณบันไดประตูเนี่ยก็จะปรากฏรอยร้าวอยู่หลายจุดแต่ผมต้องนำเรียนแบบนี้นะครับว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นรอยร้าวใหม่มันเป็นรอยร้าวเดิมที่กรมสำรวจหลังน้ำท่วมในปี68ครับผมแล้วก็ในปี68เมื่อมีน้ำท่วมคือปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่น้ำลงแล้วเนี่ยขณะที่คนทั่วไปอาจจะลืมหรือนึกไม่ถึงไปแล้วเนี่ยกรมยังทำงานที่วัดภูมินี้ต่อครับผมโดยหลังน้ำลงปีที่แล้วปี68เนี่ยผมได้ส่งที่ปรึกษาของกรมซึ่งเป็นวิศวกรใหญ่แล้วก็วิศวกรของกรมจากส่วนกลางนะครับจากกรมเนี่ยลงไปดูแล้วเราก็พบว่า ปัญหาที่ทำให้เกิดรอยร้าวเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดจากการทรุดตัวของพระอุโบสถแล้วก็พื้นลานโดยรอบคราวนี้ตัวพระอุโบสถกับตัวพื้นลานเนี่ยมันทรุดตัวไม่เท่ากันตัวของฐานบัวตัวของบันไดที่มันอยู่กับพื้นลานเนี่ยมันก็จึงปรากฏรอยร้าวมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของพื้นลานครับผมก้อนนี้ก็เป็นสาเหตุซึ่งก็บอกเลยว่า1ไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับ2เป็นการร้าวในรอยเดิ
0: ม
1: ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ต้องเรียนว่าวิศวกรเนี่ย ก็ได้นำเอาผลการสำรวจเนี่ยคือเมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากสำรวจแล้วเนี่ยผมได้สั่งการให้มีการขุดตรวจชั้นดินบริเวณฐานของพระอุโบสถด้วยนะครับซึ่งก็เพื่อความมั่นใจแล้วก็รอบคอบในการศึกษาก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็กลับเรียนเลยว่ารอยร้าวเนี่ยมันไม่ได้กระเทือนถึงโครงสร้างของตัวอาคารเพราะฉะนั้นถามว่ารอยร้าวเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือจะไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายถึงขนาดว่าจะพังลงมา
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ผลจากการขุดตรวจผลจากการสำรวจของกรมเนี่ยเราก็พบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากการทรุดตัวของพระอุโบสถแล้วก็พื้นลานที่มันทรุดตัวไม่เท่ากัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าการก่อสร้างสมัยโบราณเนี่ยก็จะไม่มีการใช้เสาเข็มหรือการตอกเสาเข็ม
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้เมื่อทำทีมวิศวกรกลับมาเนี่ยเราก็กลับมาทำแบบที่จะบูรณะ
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้เราก็เตรียมแบบไว้แล้วแต่การบูรณะเนี่ยก็จะทำเป็น2ช่วง
0: ค่ะ
1: คือช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะเสริมความมั่นคงของส่วนฐานเพิ่
0: ม
1: แล้วก็อาจจะใช้วิธีตัดโครงสร้างของตัวพระอุโบสถแล้วก็พื้นลานจัดกัน
0: อ
1: ันนี้เป็นขั้นตอนที่1
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งกรมก็มีงบสำหรับจะบูรณะฉุกเฉินบนสถานอยู่ขั้นตอนที่2ก็เป็นการบูรณะระยะยาวซึ่งจะต้องมีการปรับดีดอาคารที่มันทรุดเนี่ยให้มันกลับสู่ระดับที่มันสูงขึ้น
0: อ
1: ันนี้ต้องใช้การปรับดีดแต่กระทั่งที่เรียกว่าดีดอาคาร
0: ค่ะ
1: อันนี้จะต้องใช้การออกแบบค่อนข้างละเอียดแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำในระยะแรกแต่เป็นโครงการระยะที่2
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้ก็เรียนว่ากรมเนี่ยทำงานที่วัดภูมิมินเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ค่ะ
1: เราบูรณะพระธาตุในวัดด้วยเราทำหลายๆอย่างอย่างต่อเนื่องแต่ก็จะบอกให้ทราบว่าที่วัดภูมิมินเนี่ยมันตอนนี้กรมได้รับทราบปัญหาแล้วก็ลงพื้นที่ที่สำรวจทันทีหลังจากที่น้ำลดนะครับแล้วเมื่อปี68เนี่ยผมลงไปดูเองหลังจากนั้นก็สั่งให้วิศวกรทั้งคณะใหญ่เนี่ยลงไปดูแล้วก็นำมาซึ่งการสำรวจการออกแบบการหาสาเหตุก็คือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร
0: ์
1: เรื่องของโครงสร้างเรื่องของวิศวกรเนี่ยเข้าใจว่ามีความเป็นห่วงในหลายระดับแต่ว่าในเรื่องของข้อเท็จจริงหรือว่าในเรื่องของข้อมูลทางวิชาการเนี่ยอยากให้ฟังจากวิศวกรของกรมหรืออยากให้ฟังจากกรมครับผมครับ
0: ท่าน
1: ขอบคุณที่คุณนะ
0: ท่านอธิบดีคะในส่วนของรอยร้าวหรือว่าเรื่องของการทรุดตัวตรงนี้เนี่ยมันตั้งแต่ปี68จนมาถึงในปีนี้เนี่ยมันมีเพิ่มเติมหรือว่ารอยร้าวเนี่ยมันลึกขึ้นการทรุดเอียงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: เท่าที่สำรวจมันเป็นรอยร้าวเดิมครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นรอยร้าวเดิมที่เกิดขึ้นเมื่อปี68
0: ค่ะ
1: แล้วก็เท่าที่เราสำรวจพบเนี่ยมันไม่ได้มีนัยยะหรือมันไม่ได้บ่งบอกถึงอันตรายที่จะทำให้ถึงขนาดเกิดการพังทลายนะครับก็คือรอยร้าวส่วนใหญ่จะเกิดกับฐานบัวจะเกิดกับบันไดเกิดกับประตูซึ่งมันอยู่กับพื้นลานนะครับแต่ว่ามันมีการซุดตัวลงตามธรรมชาตินะครับทั้งพระอุโบสถแล้วก็ทั้งตัวพื้นลานที่ผมบอกครับผม
0: อย่าง
1: ซุดตัวลงอย่างไรกันครับ
0: ค่ะท่านคะอย่างอธิบดีท่านอธิบดีคะอย่างรอยร้าวที่ตรงฐานบัวตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นมันเป็นรอยแตกแยกมาเนี่ยมันเป็นแค่ตรงฐานแต่ว่าไม่ได้ลึกเข้าไปถึงตัวอุโบสถใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: เพราะว่าเหมือนกับตรงฐานที่เป็นฐานบัวตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการที่แบบว่ามีการสร้างเพิ่มเติมมีการตกแต่งเพิ่มเติมหรือว่าเป็นของเดิมเขาอะคะ
1: จริงๆอะผมไม่แน่ใจเรื่องการบูรณะกันมากี่ครั้งอย่างไรนะครับแต่รูปแบบสถาปัตยกรรมมันเป็นรูปแบบดั้งเดิมครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วเรื่องของการทรุดตัวค่ะตรงนี้จากปีที่แล้วแล้วปีนี้มาเจอน้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยมันมีการทรุดเพิ่มลงไปอีกไหมคะทำให้มันเอียงเพิ่มอีกไหม
1: เท่าที่พบแบบมันไม่ได้ต่างไปจากของเดิมเมื่อปีที่แล้วครับผม
0: ค่ะ
1: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะส่งทีมเข้าไป สำรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับผมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยเราก็เตรียมแบบที่จะบูรณะในขั้นตอนแรกไว้แล้วครับผมครับ
0: ค่ะแล้วอันนี้เป็นที่บริเวณรอบนอกแล้วทางด้านในอุโบสถแล้วก็ในจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่วัดภูมินตรงนี้เนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่ามีผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: คือในด้านในอะครับภาพจิตกรรมเนี่ยน้ำไม่ได้ท่วมถึงระดับที่มีจิตกรรมคือปู่ม่านย่าม่านแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบละเอียดก็คือหากแม้ว่าน้ำมันไม่ได้ท่วมถึงเนี่ยมันเกิดความชื้นสะสมหรือไม่นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วว่าเรื่องโครงสร้างส่งวิศวกรไปดูแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของภาพจิตกรรมแล้วก็ภายในพระอุโบสถเรื่องความชื้นเนี่ยผมที่มีชุดนักวิทยาศาสตร
0: ์
1: กับทีมอนุรักษ์กิจกรรมโดยตรงเข้าไปดู
0: อ
1: ีกเพราะฉะนั้นกรมขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่าหนึ่งกรมศิลปากรทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่ไม่มีข่าวน้ำท่วมเนี่ยกรมก็ทำต่อเนื่องมาเป็นลำดับตั้งแต่ปีที่แล้วข้อสองขอให้มั่นใจว่ากรมเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาที่จำเป็นในการอนุรักษ์ในการบูรณะครับแล้วเราก็จะไม่ปล่อยให้วัดภูมินเนี่ยเป็นอะไรแน่นอนนี่ก็คือยืนยันครับผมเพราะว่าท่านจะเห็นว่าผมก็ทำมาอย่างต่อเนื่องถึงได้มีคำตอบมาอธิบายให้ท่านฟังแล้วก็ขอใหเชื่อมั่นว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร
0: ์
1: มันไม่ใช่เรื่องของความกังวลหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องจิตวิทยาหมู่มากอะไรทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ต้องมีคำตอบแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะวัดภูมินทร์หรอกครับที่หน้าเนี่ยกรมก็ไปทำที่วัดช้างคำด้วยทำวัดอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็คือกรมศิลปากรเนี่ยให้ความสำคัญกับโบราณสถานเนี่ยทุกแห่งของประเทศไทยโดยเฉพาะวัดภูมินทร์เนี่ยก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นวัดที่เป็นตัวแทนของเมืองน่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็กรมเองก็จะยืนยันว่าจะทำอย่างดีที่สุดครับแล้วก็จะไม่หายไปไหนก็คือจะทำอย่างต่อเนื่องนี่แหละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เตรียมแบบเตรียมการบูรณะที่จะเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกในไม่ช้านี้
0: ค่ะท่านอธิบดีคะอย่างที่ท่านได้เรียนให้ทราบแล้วก็คือว่าที่มีการสำรวจเรื่องของที่บริเวณโดยรอบวัดภูมินทร์เราก็พบรอยร้าวรอยการทรุดเอียงตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้จนมาถึงปีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจแล้วก็เตรียมในการวางแผนเพื่อที่จะบูรณะหรือยังไงคะหรือว่าได้มีการซ่อมแซมอะไรไปบ้างแล้ว
1: ไม่ครับผลจากการสำรวจเนี่ยครับนำมาซึ่งการออกแบบผลจากการสำรวจเนี่ยนำมาซึ่งการขุดตรวจรากฐานแล้วก็นำมาซึ่งการออกแบบบูรณะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่น้ำท่วมปีที่แล้วถึงรอบนี้เกิดกิจกรรมสำคัญขึ้นอย่างน้อย3ประการก็คือ1สำรวจละเอียดข้อ2เกิดการขุดแต่งรอบฐานโบราณสถานข้อ3คือการออกแบบซึ่งตอนนี้ผมก็ใจว่าแบบสำหรับระยะแรกเนี่ยใกล้จะแล้วเสร็จครับผมครับครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นขั้นตอนแบบนี้แหละครับผม
0: ค่ะ
1: ถ้าถามว่าทำไมถึงช้าจริงกรมไม่ได้มีภารกิจเฉพาะรัดภูมิแค่นั้นแต่เนี้ยก็ดูแล้วว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังปลอดภัยแต่ว่าควรจะต้องรีบทำก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะได้กำชับเร่งรัดสำนักสถาปัตยกรรมให้ดูเรื่องแบบให้มันเรียบร้
0: อ
1: ยเพื่อจะได้เริ่มระยะแรกอย่างที่ผมบอกคือเสริมความแข็งแรงแล้วก็ตัดโครงสร้างของอาคารกับพื้นลานออกตัดครับผมครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ทางด้านของภายนอกทางด้านภายในในตัวพระอุโบสถเองภาพจิตรกรรมแล้วก็รวมถึงภาพปู่ม่านย่าม่านตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการบูรณะด้วยไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยมีการบูรณะมาก่อนไหมคะ
1: ก็ปู่ม่านย่าม่านนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าตอนนี้ถ้าทางกายภาพเนี่ยน้ำมันท่วมไม่ถึงนะครับน
0: ้
1: ำท่วมไม่ถึงระดับกิจกรรมข้อสองผมไม่แน่ใจว่าระดับความชื้นที่มันแฝงมากับน้ำเนี่ยอาจจะไม่เห็นตัวน้ำท่วมแต่ว่าระดับความชื้นมันเป็นอย่างไรซึ่งการอนุรักษ์กิจกรรมเนี่ยมันก็มีขั้นตอนวิธีของมันอยู
0: ่
1: แต่ผมจะตอบได้ก็ต่อเมื่อเราได้สำรวจอีกครั้งนึงภายหลังน้ำลดแล้วก็ต้องเว้นระยะไปสักช่วงนึงครับผมเพราะฉะนั้นจะตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการสำรวจละเอียดครับผมครับแต่จะทำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์แล้วก็ทั้งทีมในวัดกิจกรรมครับผมคร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วขั้นตอนจริงๆทั้งมวลตรงนี้เนี่ยขั้นตอนที่จะบูรณะทั้งหมดเนี่ยมีขั้นตอนที่ฟังดูแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการดีดตัวอุโบสถขึ้นมาน่าจะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดไหมคะ
1: ยากครับมันจะต้องเป็นขั้นตอนต่อไปครับผมใช่เพราะว่าการดีดตัวอาคารเนี่ยก็มันก็เป็น เรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยคำนึงถึงหลายเรื่องครับผมกับซึ่งกับ
0: ค่ะท่านพอดีแล้วอย่างนี้เนี่ยเราได้มีการตอนนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมไว้ไหมเผื่อว่าถ้าเกิดปีหน้าก็จะมีน้ำท่วมมาในลักษณะแบบนี้อีกอะค่ะ
1: ก็ผมคิดว่าในการบูรณะเบื้องต้นที่ผมบอกไปนะครับเราน่าจะทำก่อนที่จะเกิดฤดูฝนในปีหน้าคือการเริ่มทำครับผม
0: ครับค่ะก็คือในระหว่างปีนี้ไปจนถึงปีหน้าก็น่าจะมีขั้นตอน
1: ถูกต้องครับผมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าบางของบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าน้ำลดน้ำแห้งปุ๊บแล้วมันทำได้เลยเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้หลายที่ครับโดยเฉพาะบนสถานส่วนใหญ่ของภาคเหนือมันสร้างด้วยอิฐแล้วก็ฉาบปูนหรือที่เราเรียกว่าเกาะอิฐถือปูนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงหรือมันก็มีความต้องระมัดระวังอยู่บางเรื่องครับในเรื่องของการบูรณะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากรมก็จะทำเมื่อแน่ใจครับเพราะว่าก็คือดูให้ปลอดภัยแล้วก็ทำครับผม
0: ค่ะ
1: แต่เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร
0: ์
1: วิชาว่าได้วิศวกรรมศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่กรมมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงครับผม
0: ค่ะค่ะนอกจากที่วัดภูมินทร์วัดช้างคำแล้วยังมีที่อื่นอีกไหมคะที่ทางด้านของกรมศิลป์ได้ลงไปสำรวจเรื่องของความเสียหายอะไรอย่างนี้แล้วต้องมีการบูรณะเพิ่มเติมค่ะ
1: ก็เอาง่ายๆเลยครับตอนนี้ที่ใกล้ตัวกรมที่สุดก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอันนี้ก็เราใช้โบราณสถานเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ
0: ์ค่ะ
1: เราก็มีการซ่อมโครงหลังคามีการทำหลังคามีการตัดความชื้นมีหลายๆเรื่องครับผมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะท่านพิธีกรทราบไหมว่าโบราณสถานในประเทศไทยเอาที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะ มีไม่ต่ำกว่า 7,000 แห่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะดูแลทุกแห่งได้พร้อมกันแต่ว่ากรมให้ความสำคัญกับทุกแห่ง เราก็คือรักษาตามอาการถ้ามันป่วยหนักหรือวิกฤตฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุก็รักษาก่อน แต่ว่าทุกอย่างมีการสำรวจมีการศึกษามีการนำไปสู่การบูรณะที่เป็นลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้องครับผมก็ต้องเรียนแบบนี้ครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่วัดต่างๆที่ในจังหวัดน่านตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าไปสักการะไปเที่ยวได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะ
1: ครับครับต้องสบายใจได้ครับว่าตอนนี้แข็งแรงแล้วก็โครงสร้างจะผมยืนยันว่ายังว่ายังแข็งแรงอยู
0: ่
1: ซึ่งคำดึงดันของผมก็มาจากการตรวจสอบของวิศวกรนะครับเป็นไปตามหลักวิชาการครับผมครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของท่านอธิบดีมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะคุณพนมบุตรจันทราโชตนะคะก็มายืนยันแล้วนะคะว่าในส่วนของภาพที่มันปรากฏตามสื่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายนะเป็นร่องรอยหลังจากที่น้ำลดแล้วนะเนื่องจากว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยมีน้ำหลากมาแล้วก็เข้าไปท่วมในพื้นที่ตรงบริเวณลานของที่วัดภูมินนะคะระดับน้ำที่เห็นกันก็คืออาจจะส่งผลหลายๆคนเห็นแล้วจะตกใจว่าหุ้ยเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเพราะว่าภาพนี้เราก็เหมือนกับว่าเราเห็นไปเมื่อปีก่อนมีภาพที่เห็นว่าน้ำท่วมโดยเฉพาะอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นภาพจิตรกรรมที่อยู่ภายในอุโบสถนะคะแต่ว่าที่ทางด้านนอกที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือจะมีเป็นเหมือนเป็นหุ่นที่ตั้งอยู่เป็นตุ๊กเขาเรียกอะไรรูปปั้นปู่ม่านย่าม่านที่อยู่ตรงบริเวณทางด้านนอกด้านหน้าวัดนะคะแล้วจะเห็นว่ามีน้ำในระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงถึงขนาดประมาณคือเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือตอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีน้ำเนี่ยท่วมสูงขึ้นมาคือเหมือนกับว่าเกือบมิดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทางด้านนอกเนี่ยยังเกือบมิดขนาดนี้นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าโหทางด้านในน้ำก็ต้องเข้าไปท่วมแน่นอนแต่ปรากฏว่าพอน้ำลดลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นร่องรอยที่มีความเสียหายอย่างเช่นรอยแตกรอยแยกตรงฐานบัวที่ตรงบริเวณอุโบสถแล้วก็ยังมีรอยต่างๆนานาแม้กระทั่งที่ภายในอุโบสถตรงบริเวณทางด้านใกล้ๆกับจิตรกรรมปู่ม่านย่าน่านปู่ม่านย่าม่านตรงนี้เนี่ยก็จะมีรอยร้าวด้วยเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของการบูรณะอย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะว่าไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เดียวแต่ว่าก็มี อยู่หลายๆจุดเลยทีเดียวที่ทางด้านของทางกรมศิลป์เองที่เขาจะมีการไปสำรวจนะว่าจุดไหนจุดไหนบ้างที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะพอสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องมาทำการวางแผนด้วยนะคะมาทำการวางแผนในเรื่องของการที่จะเข้าไปบูรณะปรับปรุงเพราะว่าอาคารอย่างเช่นที่วัดภูมินเนี่ยไม่ใช่ว่าอายุน้อยๆอายุประมาณ400กว่าปีได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบูรณะเนี่ยก็คงจะต้องมีการวางแผนกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวทางด้านของจังหวัดน่านจะไปดูอาจจะไปเที่ยวที่วัดภูมินจะไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถเดินทางไปได้นะคะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของความแข็งแรงโครงสร้างต่างๆก็ยังแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยดีนะคะแต่จริงๆแล้วก็เป็นห่วงเนาะถ้าเกิดว่าน้ำมาทุกปีแบบนี้แล้วก็ท่วมทุกปีแบบนี้เนี่ยก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดมันมาหนักมากกว่านี้อีกเนี่ยมันความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นแบบเนี้ยต่อเนื่องกันไปตลอดเลยนะคะเนี่ยภาพที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นแบบว่าคือเรียนไม่แน่ใจว่าตรงบริเวณที่มันเป็นฐานบัวฐานอาคารฐานโอโบสกเนี่ยที่มันมีรอยและรอยแยกที่เห็นเนี่ยที่ใน YouTube ตอนนี้นะคะคือมันจะเป็นที่มีการบูรณะแล้วก็มีการก่อขึ้นมาใหม่หรือว่าเป็นของเดิมของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ตามรอยแยกที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าไปถึงไม่ได้ลึกไปถึงในส่วนของที่เป็นตัวอุโบสถนะคะอันนี้ก็อย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะว่าก็ยืนยันว่ามีการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปบูรณะที่วัดภูมินแล้วก็วัดช้างคำรวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดน่านด้วยนะคือมีหลายจุดเลยนะที่ต้องเข้าไปสำรวจแล้วก็ถ้าพบว่ามีจุดไหนที่ได้รับความเสียหายได้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมาวางแผนเพื่อที่จะดำเนินการบูรณะต่อไปแต่ตรงนี้เนี่ยแผนมีอยู่ด้วยเหมือนกันเรื่องของการดีดตัวอาคารเนื่องจากว่ามันมีความซุดตัวของพื้นดินทำให้มีความลาดเอียงไปเนื่องจากเกิดจากว่าพื้นดินทางด้านล่างมันซุดตัวนะนี่ก็เป็นในส่วนของวัดภูมินนะที่หลายๆคนเห็นภาพแล้วอาจจะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะว่าทำไมมีรอยร้าวแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแผ่นดินไหวนะเมื่อสักครู่นี้ท่านอธิบดีก็บอกนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของตามการเวลานะแล้วก็เรื่องของพอมีน้ำมาน้ำมาอยู่แบบนี้เนี่ยพื้นดินทางด้านล่างมันก็มีการยุบตัวพอยุบตัวเสร็จเหมือนก็มันดึงอะค่ะมันดึงทางด้านของรอยตามรอยต่างๆที่อยู่ตรงทางด้านของโดยรอบของอุโบสถนะคะนี่ก็ได้รับคำยืนยันจากทางด้านของท่านอธิบดีกรมศิลปากรแล้วนะคะว่าวัดภูมินตอนนี้โครงสร้างยังปลอดภัยนะไม่ได้แบบว่าเป็นอันตรายนะคะยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
2: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมี
0: แอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค
2: ่
0: ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ

0: อาเมนะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าไปเลย
1: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ช่วงนี้เรากลับเข้ามาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมาดูตรงแถวๆทางหน้าของพหลโยธินนะช่วงตรงบริเวณแถวๆหน้าตลาดยิ่งเจริญตอนนี้นี่ก็มีคนไปตลาดกันเยอะเหมือนกันนะทำให้การจราจรตรงช่วงบริเวณพหลโยธินฝั่งขาออกก่อนที่จะผ่านตลาดยิ่งเจริญนี่รถจะมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ช่วงประมาณแถวๆแยกซอยสายหยุดนะก่อนที่จะถึงตรงช่วงของหน้าบิ๊กซีเนี่ยก่อนถึงที่จะถึงจุดตัดกับถนนเทพรักษ์นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆไปจนถึงช่วงบริเวณหน้าตลาดเข้าใจว่าเนี่ยรถที่จะเข้าไปจอดทางด้านในนี้นะน่าจะเต็มเพราะว่าตั้งแต่ช่วงสายๆมาแล้วนะคะบอกว่ารถที่เข้าไปจอดที่ในตลาดยิ่งเจริญนี้คือเข้าไปไม่ได้ทำให้ท้ายแถวเนี่ยต่อเนื่องมาถึงทางด้านของถนนพหลโยธินเลยนะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงบริเวณช่วงหน้าตลาดไปแล้วนะก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะคะส่วนทางหน้ากลับกันนี่ฝั่งขาเข้าก็ยังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณคปอเข้ามาจนถึงตรงวงเวียนบางเขนนะเข้ามาที่รัชโยธินมาเกษตรรัชโยธินในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนวงสว่างนะคะลงมาจากสะพานพระราม7มาทางสะพานข้ามแยกวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลตรงจุดนี้เนี่ยจะมีรถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะยังต่อเนื่องตามกันมาตลอดตั้งแต่ลงมาจากทางสะพานพระราม7นะยังไม่เป็นปัญหาพอเลยจากทางประชานุกูลมาแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้ดีเลยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชโยธินทางฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้สภาพการจราจรในฝั่งทางด้านของถนนรัชดาต่อเนื่องมาทางด้านของวงสว่างในฝั่งขาออกยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่คุณหน่องค่ะคุณหน่องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาครับผม
0: ค่ะคุณหน่องไปเจอใครอ่ะยืนเดินขอทานเหรอคะ
1: เป็นลักษณะขอตังค์นะครับผมโอ้แท็กซี
0: ่แล้ว
1: ขอตังค
0: ์เจอตรงไหนคะ
1: จุดที่ผมเจออ่ะมันเลยไทย PPS มาหน่อยที่เขาเรียกว่าก่อนจะขึ้นเบี่ยงไปหลังมอเกษตรที่เรียกว่ายาคูอ่ะที่มันมีป้ายยาคูใหญ่ๆอ่ะ
0: เป็นวิภาวดีฝั่งขาเข้านะคะ
1: ใช่วิภาวดีขาเข
0: ้
1: า
0: ต้องแถวๆยาคูพอดีเลยหรอคะ
1: เกือบถึงห่างกันไม่เกิน100เมตรหรือ50เมตรอะไรประมาณเนี้ย
0: เกือบถึงใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่เลยไปแล้วนะ
1: ยังไม่เลยแต่ตอนเนี้ยเขาเดินขึ้นไปทางไทย PBS
0: ค่ะเดินสวนกันขึ้นไป
1: ใช่เดินสวนขึ้นไปทางไทย PBS

0: ค่ะค่ะลักษณะเขาเป็นยังไงอะคะ
1: ลักษณะเป็นลักษณะผู้ชายเลยนะไม่ใช่กระเทยนะเป็นผู้ชายแล้วก็ใส่เสื้อแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแบบสีเทาๆอ่ะมันจะเขียวก็ไม่เขียวจะขี้ม้าก็ไม่ขี้ม้า
0: เป็นเสื้อยืดหรือเสื้อ
1: เป็นเสื้อยืดคอเชิ้ต
0: อ๋อเป็นเสื้อแบบคอโปโลอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ใช่คอโปโลใช่ใช่
0: ค่ะแล้วก็กางเกง
1: ขาสั้นเป็นแบบสี่ส่วนอ่ะจะฟ้าก็ไม่ฟ้าจะเทาก็ไม่เทาอ่ะแบบมันออกหมองๆหน่อยอ่ะ
0: สีแบบว่าแบบ
1: เทาอ่ะ
0: เหมือนกับดูลักษณะน่าจะแบบมอมแมมไหมอย่างนี
1: ้มันไม่ถึงกับมอมแมมแต่ก็เหมือนกับเสื้อผ้าเก่าอ่ะเออนะ
0: ค่ะ
1: แต่มันไม่ใช่แบบดำแบบเออเงี้ยไม่ได
0: ้แล้วลักษณะรูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงฮะ
1: ผอมสูงใส่หมวกแก๊ป
0: โอ้ใส่หมวกด้วยพร้อมสูง
1: ใส่หมวกมันจะเห็นแต่ลูกตาแล้วก็ใส่แมสด้วย
0: โอ้โหปิดบังใบหน้า
1: ใช่ปิดบังใบหน้าเห็นแต่ตา
0: อืมค่ะแล้วเขามีใส่รองเท้าไหมอันนี
1: ้ใส่รองเท้าแต่มันไม่ได้สังเกตเรื่องว่ารองเท้าลักษณะแบบไหน
0: ค่ะแล้วคือ
1: กระเป๋าย
0: ังไงคะ
1: กระเป๋ามันไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือนี่วะแต่เขาถืออยู
0: ่กระเป๋าใบใหญ่ไหม
1: ไปเล็กไปย่อมย่อมอ่ะไม่ถึงกระใหญ่มันก็ไม่เล็ก
0: แล้วเขาทำยังไงอ่ะเขาโบกรถเหรอฮะโบกรถ
1: ค่ะเขาเห็นแท็กซี่มาเขาโบกลักษณะเหมือนเป็นผู้โดยสารอ่ะ
0: ค่ะ
1: โบกแท็กซี่ก็ตอนแรกไอ้คันก่อนหน้าผมอ่ะเขาก็จอดเขาก็มองที่รถผู้โดยสารผมก็มองเห็นไกลๆแล้วล่ะว่ามีคนโบกแท็กซี
0: ่
1: แต่แท็กซี่ก็จอดคุยปรากฏแท็กซี่คนนั้นก็ผ่านไปคือคุยแล้วก็คุยแล้วเหมือนประมาณขอตังค์อ่ะแต่นี่พอผมวิ่งมาถึงเขาปุ๊บเขาก็โบกผมเองผมก็นึกว่าแท็กซี่คันหน้าผมเขาไม่ไปผมก็เลยจอด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่นี่ปรากฏว่าผมไม่ได้ยินเต็มสองหูพูดชัดมากว่าขอตังค์อะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อพูดแค่นี้เลยว่าขอตังค
1: ์ใช่สั้น
0: ๆ
1: แล้วผมก็ขับรถตามออกมาแต่ตอนนี้ว่าผมมองเห็นว่าตอนเนี้ยวิภาวดีขาเข้าอ่ะรถมันไม่ติดมันก็รถก็คล่องตัวก็ทำความเร็วกันพอสมควร
0: ค่ะ
1: แต่เสร็จแล้วไอ้จุดที่เขาจอดเรียกอ่ะมันเป็นจุดที่โล่งๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วถ้าบางคนเบรคเขาหมายถึงว่าถ้าเขาเรียกรถแท็กซี
0: ่
1: แล้วจอดบางทีรถตามมาบางทีเขา
0: เบรคไม่ทัน
1: เขาอาจจะเบรคไม่ทันอะไรประมาณเนี้ย
0: ค่ะค่ะแล้วเราได้มองกระจกหลังดูเขาอยู่ไหมคะว่าเขาเป็นยังไงยังเรียกคันต่อไปอีกไหม
1: มองกระจกหลังไม่ได้มองแล้วจะมองอยู่แป๊บนึงช่วงจ่าออกมาแล้วก็มองแต่ตอนเขาโบกผมแล้วก็ไม่ได้ตังค
0: ์
1: เขาเหมือนจะเดินขึ้นไปทางไทย PBS
0: อ่ะค่ะคือแต่ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี
1: ้เดินย้อนขึ้นไปเรื่อยๆใช
0: ่ค่ะครับค่ะเราโทษนะคะคุณตัวคุณหน่องเคยผ่านเส้นตรงนี้ประจำไหมจะเคยเห็นเขาไหม
1: ไม่เพิ่งเห็นครั้งเนี้ยแต่ว่าผ่านอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับทุกวันแต่ก็ไม่เคยโดนโบกเรียกแบบนี
0: ้อ๋อค่ะค่ะแล้วเราแต่ว่าคือเขาพูดแค่นั้นเราก็ไม่ได้โตยังไม่ได้คุยอะไรต่อเลยใช่ไหมก็ออกมาเลย
1: ไม่ได้คุยใช่เพราะรู้แล้วว่าเขามีเจตนาแบบว่าขอตังค์อะนะเขามีเจตนาแบบอยากอาจจะขอตังค์เราอะแต่ว่าการขอตังค์เขามองว่าเขาจะเน้นไปกับพวกแท็กซี่อ่ะแท็กซี
0: ่เรียกรถแท็กซี่ไม่ได้เรียกรถแบบว่าทั่วๆไปแบบนี
1: ้ใช่รถบ้านไม่ได้ไปยุ่งกับเขาก็คือเขาจะเน้นแท็กซี
0: ่เป็นไปได้ว่าถ้าคือโบกเนี่ยแท็กซี่จอดทุกคันอยู่แล้วต้องเพราะว่านึกว่าเป็นผู้โดยสาร
1: ใช่เป็นลักษณะนั้นนะผมเพราะว่าเขาก็คิดแบบนั้นนะ
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปดูนิดนึงนะไม่แน่ใจเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาคือเขาน่าจะแบบว่าคือขอเงินเนี่ยเพื่อจะเดินทางไปที่ไหนหรือว่าขอเงินทำไมอะไรอย่างไรหรือว่าทำมาลักษณะแบบนี้ตรงที่อื่นด้วยหรือเปล่านะคะให้เจ้าหน้าที่ไปดูหน่อยนึงดีกว่านะ
1: ครับผมแต่เนี่ยมันอันตรายเรื่องการเบรกจอดรับโทษทีจอดเบรกแล้วคุยกับเขา
0: ค่ะค่ะ
1: แต่บางทีรถมอเตอร์ไซค์ตามอยู่หรือรถยนต์ที่เขาตามอยู่ทิ้งระยะห่างไม่พอเขาก็ไม่คิดว่าเราจะเบรกนะ
0: ค่ะเข้าใจ
1: มันจะเกิดอุบัติเหตุ
0: ค่ะ แล้วตอนที่เขาพอเราจอดแล้วเรารถกระจกลงเนี่ยเขาแบบชะโงกหน้าเข้ามาในรถไหมหรือว่าพูดอยู่ข้างนอก
1: มันไม่ชะโงกใช้แบบชะโงกมานิดนึงแต่ไม่ถึงเอาหน้าเข้ามาในรถอ่ะอยู่ข้างกระจกอ่ะ
0: แต่ก็ไม่ได้เปิดแมสเนาะ
1: ไม่ได้เปิดแมสไม่ได้เปิดแมสแต่เสียงชัดว่าขอตังค์พูดชัดมาก
0: เสียงแบบว่าเสียงดุไหมหรือว่ายังไง
1: ไม่ดุ
0: เสียงธรรมดาธรรมดา
1: เลยไม่ได้ตะคอกใส่เราใช่พูดเหมือนคนธรรมดานี่แหละ
0: ไม่ได้บอกว่าพี่ครับขอตังค์หน่อยผมจะเอาไปทำอะไรไม่ได้พูดต่อ
1: เขาไม่ได้ให้เหตุผลพูดเรื่องท่านว่าขอตังค์แล้วก็ดูว่าเราจะให้เขาไหมแต่ผมก็หันไปมอง
0: สำเนียงเป็นคนไทยไหมอะ
1: อะไรนะฮะ
0: เป็นคนไทยไหมฟังออกไหม
1: สำเนียงเขาว่าเหมือนคนไทยไม่เหมือนพวกที่ว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาขอทานนะ
0: ค่ะ
1: สำเนียงเขาไม่แกว่งสำเนียงเขาก็คือแบบคนภาคกลาง
0: ได้เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราตอนนี้เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูนิดนึงนะว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าถ้าปล่อยคือถ้าเกิดเขาจะกลับบ้านเดี๋ยวตำรวจก็น่าจะจัดการได้อะเนาะว่าเป็นยังไง
1: ก็ต้องใช่ครับต้องให้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมเพราะว่าเราไปอะไรกับเขามากไม่ได้ไง
0: ค่ะดีแล้วค่ะคุณหนองขอบคุณมากเลยนะคะที่แจ้งเข้ามานะคะ
1: ดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครกำลังใช้เส้นทางทางด้านของวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะที่มาจากทางด้านของแยกหลัก4มุ่งหน้าเข้ามาทางบางเขนเนี่ยถ้าผ่านมาตรงแถวสโมสรตำรวจแถวสถานีไทย PBS เนี่ยถ้าเห็นผู้ชายคนนี้เดินอยู่ข้างทางนะคะรบกวนช่วยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาให้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นผู้ชายลักษณะผอมสูงสวมหมวกสวมแมสด้วยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อยืดคอโปโลสีเทาๆเขียวๆเนี่ยกางเกงขา4ส่วนสีแบบคล้ายๆกันสีเทาๆทึมๆหน่อยนะคะแล้วก็มีถือกระเป๋าใบหนึ่งถ้าเห็นยังเดินอยู่แล้วลักษณะว่าเขาโบกรถแท็กซี่ยังไงรบกวนช่วยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวไปกันที่คุณมุกเจออุบัติเหตุที่เพชรเกษมคุณมุกสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณมุกอุบัติเหตุตรงไหนฮะ
2: เมื่อกี้ขับผ่านมานะครับตรงเส้นเพชรเกษมนะคร
0: ับ
2: จากนครปฐมที่จะเข้ากรุงเทพ
0: ค่ะ
2: นะครับบริเวณจุดที่เป็นสะพานที่จะเลี้ยวเข้าแยกบ้านแพรวอะครับ
0: ที่จะเลี้ยวเข้าแยกบ้านแพรวนะคะค่ะ
2: แถวหน้าวัดพระประตูนะครับ
0: ค่ะ
2: พอดีรถที่ชนกันเนี่ยจะเป็นเลนขวาสุดนี่จะเป็นเลนขึ้นสะพานที่จะไปบ้านแพรว
0: ค่ะ
2: เลนที่ชนคือเลนที่สองถัดมาอยู่ขวาสุดเลย
0: ค่ะ
2: นะครับอยู่ตรงตีสะพานเลยครับตรงจุดที่เหมือนกับว่าจะเลี้ยวขึ้นสะพานกับที่จะตรงไปอะครับ
0: ค่ะ
2: เป็นรถกระบะกับรถเก๋งชนกันอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: รถกระบะกับรถเก๋ง
2: นะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ครับผมแล้วก็พอเลยไปอีกนิดนึงประมาณสัก200เมตรมีการก่อสร้างทางด้านขวาเนี่ยเขาจะกันประมาณครึ่งเลน
0: ค่ะ
2: เอาไว้ทำเหมือนกับเขาเรียกอะไรขอบทางที่เขากำลังทำใหม
0: ่ค่ะ
2: นะคร
0: ับ ค่ะ
2: พอด้านซ้ายสุดครึ่งเลนเหมือนกันทำท่อประปาครับ
0: ค่ะ
2: รถก็เลยจะติดตรงนั้นยาวหน่อยนึงคร
0: ับ
2: ผมพอเลยนะก็ไม่มีอะไรนะครับ
0: ค่ะตรงจุดอุบัติเหตุนี่เขาชนกันรุนแรงไหมคะ
2: ไม่ดุแลครับชนท้ายธรรมดา
0: อ๋อชนท้ายธรรมดานะแต่แค่กีดขวางการจราจรเนาะตรงนี
2: ้พอดีมันอยู่เลนขวาสุดอะครับแล้วตรงนั้นมันเป็นเหมือนกับรถเขาจะชอบออกมาจากเลนซ้ายสุดที่จะเบียดขึ้นสะพานไปบางแถวอะครับ
0: ค่ะ
2: มันก็เลยจะติดตรงนั้นเรื่อยนิดนึงครับ
0: ค่ะแล้วก็เลยไปอีกหน่อยนึงนี่ก็มีทำทางอยู่ด้วยเนาะตรงนี
2: ้ใช่ทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับจากสามเลนจะเหลือวิ่งได้จริงๆกับสองเลน
0: ค่ะ
2: เพราะว่าทำขวาครึ่งเลนซ้ายครึ่งเลนครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเป็นเส้นทางถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงทางเข้าวัดพระประทนนะที่จังหวัดนครปฐมเป็นรถเก๋งกับรถกระบะอยู่ตรงช่วงทางเข้าวัดพระประทนพอดีเลยนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุชนกันอยู่ในช่องทางที่2จากขวานะอยู่ในเลนขวาเลยนะคะเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้กันอีกทีนึงช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะอธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับความปลอดภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขั้นสูงสุดด้านรองผู้ว่านราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุกำชับฝ่ายความมั่นคงเร่งสืบสวนติดตามคนร้ายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อช่วงสายวันนี้นายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพลฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุความไม่สงบกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเบื้องต้นพบว่าแรงระเบิดส่งผลให้โครงสร้างศาลาที่พักริมทางและทรัพย์สินได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด EOD และกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเคลียร์พื้นที่และเก็บรวบรวมวัตถุพยานรอยนิ้วมือแฝงรวมถึงหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดเพื่อเร่งขยายผลขณะที่อธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขั้นสูงสุดเร่งติดตามคนร้ายยอมรับด้านการข่าวได้รับแจ้งมาเป็นระยะคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงสถานการณ์เหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดเหตุหลายจุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยฝ่ายปกครองได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อวานและได้เร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมถึงกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดยะลาให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดพร้อมกำชับกำลังชุดคุ้มครองตำบลให้เฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อความปลอดภัยพร้อมรักษาฐานที่มั่นและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดนายนฤชากล่าวว่ากรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามผู้ก่อเหตุขณะที่การประกาศมาตรการเพิ่มเติมไปเป็นตามแผนของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกองทัพภาคเป็นหน่วยควบคุมสถานการณ์ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้ยังต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการแต่ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดมีความรุนแรงและเกิดขึ้นในหลายพื้นที่สำหรับด้านการข่าวนายนฤชาระบุว่าฝ่ายปกครองได้รับแจ้งข้อมูลเป็นระยะและได้ส่งต่อให้หน่วยปฏิบัติโดยประเมินว่าผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการและกระจายกำลังในพื้นที่ค่อนข้างกว้างจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในขั้นสูงสุดอย่างต่อเนื่องรัชชัยหลิมพลอยรายงาน
2: ปิดท้ายที่ทหารกองกำลังผาเมืองและตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่ไล่ล่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดยึดยาบ้าได้3ล้านเม็ดคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
4: เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาทหารหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองประสานความร่วมมือกับตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจตะเวนชายแดนที่334ไล่ล่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากหมู่บ้านแนวชายแดนโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์สีบรอนป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขนยาเสพติดมาตามเส้นทางดอยผ้าห่มปกอำเภอฝางก่อนจะนำรถมาจอดทิ้งไว้ภายในลานกีฬาหมู่บ้านห้วยมะยมตำบลเวียงอำเภอฝางส่วนคนขับรถอาศัยความมืดหลบหนีไปจากการตรวจค้นภายในรถพบกระสอบฟางซุกซ่อนอยู่ภายในรถจำนวน13กระสอบโดยในกระสอบมียาบ้าบรรจุอยู่รวมประมาณ3ล้านเม็ดจึงทำการตรวจยึดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝางเพื่อสืบสวนขยายผลจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเครือข่ายนี้มาดำเนินคดีต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
5: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแส

จึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดมีสู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปีสองปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: ค่ะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะมาติดตามกันต่อค่ะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะตอนนี้มีทางคุณพันธ์นะแจ้งไว้บอกว่าใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากถนนตัดใหม่ซอยวิภา72มุ่งหน้ามาทางด้านแยกบางเขนการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีแนวการก่อสร้างอยู่นะคะฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ที่ตรงบริเวณหน้าสโมสรตำรวจมีแนวการก่อสร้างทำท่อระบายน้ำการจราจรก็จะชะลอตัวนะแล้วเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าน่าจะขับรถตามหลังคุณหน่องมาบอกว่าในกรณีของผู้ชายเร่ร่อนของเงินที่วิภาวดีเคยเห็นบ่อยๆคนเดิมช่วงหลังไม่ได้จอดแล้วนะเราบอกเดี๋ยวจะผ่านตรงนี้อีกช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะดูให้นะโอ้แสดงว่าคุณพันเจอคนนี้บ่อยใช่ไหมคะเคยโดนเรียกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณหนุ่มชาวเลค่ะบอกว่าถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าที่มาจากหนองขายังมุ่งหน้ามาทางพระประทนชะลอตัวตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพระประทนเล็กน้อยนะคะบอกว่ามีแท่งยางยาวประมาณ1เมตรหล่นอยู่ในช่องทางขวานะคะของช่องด่วนการจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงนี้ละค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็พอเลยจากตรงนี้มาเขาก็จะมีก่อนหน้านี้นะที่คุณมุกรายงานอุบัติเหตุไว้นะคะตรงช่วงทางเข้าวัดพระประทนแล้วก็เลยไปอีกหน่อยนึงก็จะมีแนวที่มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ด้วยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขออภัยเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะไปกันที่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะคุณปิยรัตน์ทองนพคุณนะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยรัตน์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็สำหรับวันนี้นะคะพื้นที่ประเทศไทยค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้นะคะบางพื้นที่ในบริเวณของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ค่ะ
2: ตอนบนนะคะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะปัจจัยก็มาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะแล้วก็เข้าสู่ย่อมแล้วก็เข้าสู่พายุโซนร้อนนาราที่บริเวณอ่าวตังเกียค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะส่วนมากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะสำหรับพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณพื้นที่ของหนองคายบึงกาฬและนครพนมค่ะสำหรับภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่
1: ะ
2: บริเวณจังหวัดนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่
1: ะ
2: สำหรับของทางภาคตะวันออกเองนะคะก็วันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่
1: ะ
2: สำหรับภาคตะวันออกนะคะก็ทะเลอ่าวไทยตอนบนนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่
1: ะ
2: สำหรับพยากรณ์อากาศของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับทะเลนะคะก็เหนือจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่
1: ะ
2: สำหรับพื้นที่ตั้งแต่ทะเลตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาลงไปนะคะทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะสำหรับบริเวณทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะบริเวณของจังหวัดระนองค่ะสำหรับทะเลของอันดามันนะคะเหนือจังหวัดพังงาขึ้นมานะคะเป็นอันดามันตอนบนนะคะก็คลื่นจะสูง 2-3 เมตรค่ะและหลักล่างของทางภูเก็ตลงไปนะคะคลื่นจะสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะสำหรับวันนี้ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะทางทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็เรือเล็กยังขอให้งดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะสำหรับพยากรณ์ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะก็มีฝนคะนองได้ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะสำหรับณเวลานี้นะคะก็พื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็เริ่มจะตรวจพบเห็นกลุ่มฝนนะคะโดยที่มีกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่ที่บริเวณพื้นที่ของตลิ่งชันค่ะบางขุนเทียนบางบอนนะคะแล้วก็พื้นที่ของสุทธิการก็จะมีพื้นที่ของพระประแดงนะคะแล้วก็ พระสมุทรเจดีย์ค่ะสำหรับแนวโน้มของกลุ่มฝนนะคะก็อาจจะยังมีกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าทางพื้นที่ของกรุงเทพนะคะโดยที่จะมีกลุ่มฝนอยู่ที่ทางอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะแล้วก็พื้นที่ของสามพรานนครปฐมนะคะก็อาจจะมีการเคลื่อนตัวเข้ามาถึงกรุงเทพได้ค่ะโดยที่จะเริ่มต้นกับฝนก็จะเข้าทางด้านของทางตะวันตกของพื้นที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะ
1: อืมค่ะน่าจะมาประมาณถึงประมาณสักเวลาไหนได้คะตอนที่จะเคลื่อนเข้ามาในกรุงเทพค
2: ่
1: ะ
2: ก็ค่อยๆมันค่อยๆเคลื่อนตัวนะคะก็จะเป็นลักษณะของลมที่พัดเข้ามาค่ะจะเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็จะพัดนำกลุ่มฝนเข้ามาค่ะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นก็อาจจะไม่ได้เป็นก้อนใหญ่มากนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังไว้นึงนะคะเพราะว่าที่กลุ่มฝนที่อยู่ทางม่านแพรวสุนทรคอนะกลุ่มก็ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรก็อาจจะทำให้มีลักษณะของฝนตกได้ในหลายพื้นที่นะคะ
1: แถวสมุทรสาครนะคะแถวนั้น
2: ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีกลุ่มฝนอยู่ทางสมุทรสาครที่มีการลงจะเคลื่อนผ่านทางกรุงเทพนะคะ
1: กลุ่มใหญ่เนี่ยเหรอคะที่จะเข้ากรุงเทพนะคะ
2: มันจะคือถ้าดูของวันนี้นะคะฝนอาจจะไม่ได้หนักมาก
1: ค่ะ
2: แต่ว่าก็เป็นลักษณะที่ปกคลุมพื้นที่ของบ้านแถวอยู่อะค่ะก็อาจจะเคลื่อนเข้ามาก็ถ้าเข้ามาในกรุงเทพก็อาจจะเป็นโซนที่กว้างพอสมควรค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปกคลุมพื้นที่กรุงเทพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวอะค่ะ
1: ค่ะได้เดี๋ยวต้องแสดงว่าต้องเตรียมร่มและใครจะออกข้างนอกนะคะตอนนี้นะคะ
2: ค
1: ่ะขอบคุณมากเลยค่
2: ะ
1: ค
2: ่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มฝนที่มาจากทางด้านของพื้นที่สมุทรสาครนะคะแล้วก็กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาตามภาพที่เห็นทาง YouTube ตอนนี้เลยนะค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็จะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตบางขุนเทียนนะคะตามที่ตามเรดาร์นี้เลยนะก็จะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในพื้นที่เขตบางขุนเทียนส่วนขยับออกไปหน่อยก็จะเป็นทางด้านของนครปฐมสมุทรสาครมาจากทางทิศตะวันตกกำลังเคลื่อนไปทางด้านของตะวันออกนะก็คาดว่าจะเข้าปกคลุมหลายจุดของกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้ทั่วทั้งกรุงเทพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบางขุนเทียนทางนครปฐมสมุทรปราการนะคะก็น่าจะอยู่ประมาณสักตอนหลังจากนี้อีกไม่นานนะน่าจะเริ่มมีฝนตกแล้วนะคะก็จะมาทางโซนทางด้านของเพชรเกษมก่อนเลยนะหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนที่บอกอย่างเงี้ยเพราะว่ามีทาง X นะมีคุณผู้ฟังส่งภาพมาเป็นภาพบอกว่าถ่ายตอนช่วง 14:03 จากตรงบริเวณลานตรงริมน้ำตรงลานไม่ใช่ริมน้ำอ่ะตรงลานที่ไอคอนสยามเห็นว่ามีเมฆคลึ้มมาเลยแต่ว่าฝนยังไม่ตกนะเมฆดำทะมึนมาเลยนะคะตอนนี้ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะเดินทางออกข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดว่าพกร่มติดตัวมาสักหน่อยนึงก็ดีเหมือนกันนะพกร่มติดเอาไว้นะคะเวลาถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยคุณผู้ฟังดูสิทาง YouTube นะตอนนี้เนี่ยที่เห็นอยู่เมฆครึ้มแบบครึ้มดำมาเลยนะบอกว่าถ่ายจากไอคอนสยามเมฆครึ้มแต่ว่าฝนยังไม่ตกนะเดี๋ยวก็ต้องดูกันว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะตกมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครที่กำลังจะเดินทางไปที่พารากอนนะคะเมื่อตอนช่วง 13:37 ก็มีการแจ้งนะคะบอกว่าตอนนี้ลานจอดรถสยามพารากอนเต็มทุกชั้นแล้วนะให้ไปจอดที่สยามคาร์พาร์คได้เลยนะคะเป็นทางด้านของลานจอดรถที่สยามพารากอนนะคะไปกันที่คุณไข่ต้มค่ะอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีมีอุบัติเหตุด้วยนะคะคุณไข่ต้มสวัสดีค่ะ
3: ไก่โต้ครับคุณอภิญญา
1: คุณไก่โต้ง
3: เราเคยคุยกันแล้ว
1: ค
3: ุณอภิญญาคือเมื่อดีผ่านไปครับบรมราชชนีขาออกนะครับบริเวณหน้าสายใต้ใหม่นะครับช่องทางหลักครับอยู่ช่องทางซ้ายมือเห็นรถเก๋ง2คันนะครับน่าจะชนท้ายกันนะครับ
1: เป็นรถอะไรอะคะ
3: คันหน้าเห็นเป็น CRV คันหลังไม่แน่ใจครับแต่เป็นรถเก๋งครับ
1: อืมค่ะสองคันนี้แต่ดูแล้วไม่น่าจะแรงใช่ไหมคะ
3: ไม่น่าเสียหายแรง
1: อืม
3: ก็ตาเลย
1: ตรงหน้าขนส่งสายใต้ใหม่พอดีเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับจะอยู่ในช่องทางหลัก
1: ช่องทางหลัก
3: ช่องทางด้านซ้ายมือครับ
1: ช่องเลนด่วนซ้ายของด่วนนะคะ
3: ใช่สายด่วนครับ
1: อืมค่ะค่ะแล้วเขา
3: ไม่มีเจ้าหน้าที่เลย
1: เขาคนขับรถได้ลงมาไหมคะ
3: ลงทางเหตุแยกอยู่คนละมุมครับ
1: อ๋อค่ะ
3: คันหน้าก็อยู่มุมคันหน้าคันหลังก็อยู่มุมคันหลังแต่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มานะครับ
1: อืมค่ะค่ะ
3: แล้วก็โดดไม่มีผู้บาดเจ็บเพราะว่าดูแล้วน่าจะกำลังเรียกกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: น่าจะชนกันไม่แรงด้วยเนาะใช่ไหมคะ
3: ไม่น่าจะแรงเพราะว่าดูแล้วไม่น่าเสียหายเยอะครับน่าจะพอ
1: สกิดกันนิดหน่อยแล้วก็อาจจะแบบเดี๋ยวต้องอาจจะเพราะว่ารถมันยังไม่ติดอาจจะรอประกันกันอยู่
3: ใช่วันนี้จราจรทั้งเข้าทั้งออกวันนี้บรมราชชนนียังใช้ได้ดีอยู่ครับ
1: อืมค่ะตอนนั้นฟ้าครึ้มๆหรือยังคะ
3: เริ่มปอกแปะลงมาแล้วครับ
1: เริ่มปอกแปะแล้วเน
3: า
1: ะ
3: ผมละมนละเทวดาผมละมนแล้วครับ
1: เป็นแบบว่าเป็นละอองมาแล้วเนาะ
3: นิดนึงครับแต่ว่าสลับหยุดนะครับบางจังหวะก็หยุดบางจังหวะก็ลงเป็นพรมๆลงมา
1: ลักษณะเหมือนลมพัดมาอย่างนั้นว่า
3: ใช่อย่างนั้นเลยแต่ท้องฟ้ามืดตื้อแล้วครับ
1: มืดใช่ไหมคะ
3: น่าจะมาแล้วครับ
1: อืมแถวคลองเตยนี่ทางด้านนอกไปดูให้ดิฉันแล้วบอกว่าคลองเตยก็เมฆฝนดำมาเหมือนกันแต่ยังไม่ตก
3: ใช่ไหมครับวันนี้น่าจะทั่วฟ้าครับกรุงเทพ
1: แต่
3: พยากรณ์อยู
1: ่แต่น่าจะเป็นลักษณะแบบว่าแบบไม่ได้ตกหนักน่าจะตกแบบอย่างเงี้ยตกแบบ
3: ตกให้รถเลอะ
1: ตกให้แบบว่าเดินตากฝนไม่ได้อ่ะเดินตัวปะไม่ต้องกางร่มอะไรอย่างเงี้ยเน
3: า
1: ะ
3: ประมาณนั้นรถเลยๆนิดนึงใครล้างมาก็จะร้องไห้นิดนึง
1: ช่วงนี้ก็ต้องงดล้างไปก่อนจะได้ไม่เปลืองค่าล้างก็คือเอาแค่แบบอยู่บ้านเอาน้ำฉีดๆก่อนแค่นั้นพอ
3: เอาเป็นแบบวอลเปเปอร์ให้เอานิ้วเขียนได้ก่อน
1: เดี๋ยวเขาจะเขียนบอกว่าจะเขียนว่าอะไรนะต้องเขียนว่าอะไรดีคะคนล้างรถไปต่างจังหวัด
3: ประมาณนั้นครับเว้นล้างไว้ก่อน3เดือน
1: ก็เขาเช็ดปัดไปหรือว่าเอาแบบอย่างที่บอกเอาน้ำฉีดให้มันหายเครอะนิดนึง
3: ผมว่าต้องมีบ้างไม่งั้นเดี๋ยวขับไม่ได้เลยนะ
1: ใช่บอกว่าเนี่ยรถคันอื่นไม่กล้าเข้าใกล้กลัวฝุ่นไปติด
3: ใช่
1: ค่ะได้คุณไก่ต้องเดินทางไปไหนคะเนี่ยตอนนี
3: ้เดี๋ยวตอนนี้กำลังกลับบ้านกับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะออกไปทางสุพรรณบุรีครับไปอีกบ้านนึง
1: อ๋อโหเดินทางขับรถแบบว่าจากตรงนี้แล้วก็ไปอีกที่หนึ่ง
3: ใช่
1: ค่ะ
3: เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเส้น304กับการถนนพิเศษขาออกเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อครับ
1: ค่ะยินดีค่ะขับรถปลอดภัยนะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณไก่ต้งแจ้งอุบัติเหตุบนถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าสายใต้ใหม่พอดีเลยค่ะเป็นรถ2คันชนกันนะแต่ว่าน่าจะชนกันไม่หนักนะเห็นบางคนขับรถลงมาโทรศัพท์อยู่นะคะก็ตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่นะก็เริ่มมีเรื่องของฟ้าเริ่มครึ้มๆแล้วนะคะแล้วก็บางจุดก็มีแบบฝนโปรยๆลงมากันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปที่ไหนก็ถ้าเกิดว่าฝนตกนะถ้าขับรถอยู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าถนนจะเปียกลื่นนะคะอย่าใช้ความเร็วกันมากนักหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปเดินเล่นบอกว่าวันนี้อากาศแดดไม่ค่อยร้อนอยากจะมาเดินเล่นได้แต่ว่าติดร่มมาสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเวลาฝนตกมานี่จะได้แบบว่าไม่เปียกฝนนะจะได้ไม่สบายนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วช่วงหน้าฝนตั้งแต่พอเริ่มเข้าฤดูฝนเนี่ยหลายๆคนก็ป่วยเป็นหวัดเป็นอะไรไปอ่ะนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางรฟม.กันนะคะรฟม.เขาแจ้งขยายปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสนค่ะตรงช่วงบริเวณปากซอยสามเสน30นะคะเพื่อทำการก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่1ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่31สิงหาคมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะแจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPLผู้รับจ้างออกแบบและก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะในสัญญาที่1ช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาติมีความจำเป็นนะคะต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนช่วงปากซอยสามเสน30 เพื่อทำการก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่1ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นะคะตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะมีผลให้ถนนสามเสนบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าไปแยกเกียกกายแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าไปแยกบางกระบือสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรค่ะทั้งนี้นะคะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นค่ะหากไม่มีความจำเป็นกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0659280597นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com นะคะหรือว่าที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูราชบูรณะแล้วก็ที่ LINE นะคะก็คือที่ @mrtpurplelines นะคะก็เป็นการแจ้งขยายเวลาในการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนสามเสนช่วงปักซอย3เสน30นะก็ยังมีการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่ของรฟม.อยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะอันนี้ก็จะขยายเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะคะ31สิงหาคมค่ะกลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูอ๋อมีคุณผู้ฟังทาง YouTube นะแจ้งเข้ามานะคะคุณพักเคอินบอกว่าแว็บดูเรดาร์กลุ่มฝนส่วนมากจะพัดลงทะเลนะคะคุณกระปุกแดงน้ำอุ่นใจบอกว่าชิดลม31องศาดัชนีความร้อน35องศาแล้วก็มีคุณคาซ่าเหรอคะบอกว่าตอนนี้สมุทรสาครตอนนี้สมุทรสาครตกแล้วครับที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งนะคะแถวสมุทรสาครฝนตกลงมาแล้วนะคะคุณคาซ่าบอกว่าตอนนี้ใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งก็แสดงว่ายังไม่แรงมากใช่ไหมคะยังไม่แรงมากนะแล้วก็คุณพักเอินก็เพิ่มเติมมาบอกว่าถึงจะตกก็ตกนิดเดียวดูกลุ่มฝนพัดไวย่านรังสิตยังท้องฟ้าโปร่งค่ะแต่แดดไม่มีนะเหมือนกันเลยแถวๆนี้แถวคลองเตยก็ครึ้มๆนะแต่ว่าฝนยังไม่ลงเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณพักเกอินก็เพิ่มเติมอีกด้วยนะว่าเรดาร์สวนนงนุชส่วนใหญ่จะพัดลงทะเลมากกว่าที่พัดมาจากสมุทรสาครทางเฉะเชิงเซาน่าจะตกเยอะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปนะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกแล้วนะคะว่าตอนนี้กลุ่มฝนที่เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะก็จะอยู่ทั้งแถบทางด้านของนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครกำลังเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทั้งในเขตบางขุนเทียนแล้วก็ทุ่งครุนครปฐมนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการนะจากนั้นก็ช่วงเนี่ยบ่าย 2:30 ไปจนถึงบ่าย 3ก็คาดว่าจะเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่เขตทวีวัฒนาหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนทุ่งครุนนทบุรีสมุทรปราการคาดว่าน่าจะปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงทีเดียวนะคะอันนี้เป็นสภาพอากาศณขณะนี้เลยนะอย่างน้อยๆนี่ตอนนี้สมุทรสาครตกแล้วนะตามที่คุณคาซ่าแจ้งให้ทราบผ่านมาทาง YouTube นะเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าติดตามจสร้อยผ่านทางช่องทางไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถส่งข้อความส่งข่าวกันได้นะส่งข่าวกันได้เลยนะจะเป็นข้อความสั้นหรือว่าเป็นมีภาพมีเสียงมีภาพหรือว่าส่งเสียงมาก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะเพื่อที่จะสื่อสารต่อไปกับคนฟังท่านอื่นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะมีคุณกฤษดาค่ะแจ้งเข้ามาบนถนนลาดพร้าวนะคะเป็นลาดพร้าว71ขออภัยลาดพร้าว87ค่ะลาดพร้าว87ช่วงที่มาจากถนนลาดพร้าวถึงประดิษฐ์มนุธรรมการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะบอกว่าเข้ามาจากถนนลาดพร้าวเล็กน้อยการจราจรติดขัดมากไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะเป็นทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมเหรอคะช่วงที่เป็นลาดพร้าว87เข้ามาจากถนนลาดพร้าวเล็กน้อยก็เจอรถติดแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตดูนิดนึงนะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนลาดพร้าวมาถึงประดิษฐ์มนุธรรม ็เลี้ยวมาจากตรงช่วงทางด้านของถนนลาดพร้าวใช่ไหมคะเดี๋ยวดูหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอืมก็คือพอเลี้ยวมาที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตรงแยกตรงลาดพร้าว87ตรงเนี้ยตรงแถวๆหน้าเซ็นทรัลแถวๆตรงหน้าเซ็นทรัลอีสต์วิวเนี่ยแหละค่ะตรงทางแยกเนี่ยรถติดเนาะคือบนถนนประดิษฐ์มนุธรรมอ่ะรถติดแล้วก็พอเลยจากตรงแยกตรงหน้าเซ็นทรัลอีสต์วิวไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของเดอะคริสตัลนะคะตรงจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้น่าจะมีปัญหาตรงชะลอตัวตรงนี้แหละตรงแถวแถวหน้าห้างเนี่ยแหละค่ะฝั่งกลับกันนี่ที่มาจากทางเป็นประดิษฐ์มนุธรรมฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกซอยลาดพร้าว87นี่ก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะก็คือเรียนว่าน่าจะติดตรงทางแยกเนี่ยแหละค่ะติดรถเข้าห้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะการจราจรพอพ้นจากทางแยกทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งไปทั้งกลับเนี่ยนะคะก็คือพอเลยจากทางแยกนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ทางด้านของในซอยลาดพร้าว87ในซอยลาดพร้าว87ถ้าเข้ามาจากทางด้านของถนนลาดพร้าวนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าเข้ามาจากทางด้านของถนนลาดพร้าวเข้าซอยลาดพร้าว87มาออกทางด้านของประดิษฐ์มนุธรรมในช่วงนี้อย่างที่บอกเลยว่าก็จะมีติดที่ตรงบริเวณทางแยกเท่านั้นนะคะแล้วในซอยนี้เขามีการทำทางด้วยสิอาจจะมีการชะลอตัวตรงช่วงของซอยลาดพร้าว87แยก32นะเพราะว่ามีการทำทางอยู่เลยรถอาจจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะพอไปวิ่งไปถึงที่จะไปออกประดิษฐ์มนุธรรมตรงนี้เนี่ยก็จะชะลอตัวตรงก่อนที่จะออกทางถนนประดิษฐ์มนุธรรมเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรถทางตรงที่เข้ามาจากทางถนนลาดพร้าวตรงช่วงแยกลาดพร้าว71ใช้ประดิษฐ์มนุธรรมวิ่งมาจนถึงแยกตรงหน้าเซ็นทรัลอีสต์วิวตรงนี้เนี่ยก็จะรถชะลอตัวแล้วก็รถเยอะท้ายแถวเนี่ยก็มีการชะลอมาตั้งแต่ตรงช่วงประมาณเลี้ยวมาจากทางลาดพร้าวไม่ไกลนะเลี้ยวมาจากทางลาดพร้าวไม่ไกลก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วอะค่ะตรงแถวๆประมาณซอยที่แตกกับถนนสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะคะที่จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะส่วนตรงจุดที่คุณกฤษดารายงานเดี๋ยวตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมแบบว่ารถที่เข้ามาภายในถนนลาดพร้าว87ที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของประดิษฐ์มนุธรรมรถปริมาณรถมากแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็รถติดขัดด้วยมีตลาดหรือเปล่าแถวนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะมีคนไปตลาดกันเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวให้ทางด้านนอกตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะช่วงนี้นะคะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะร่วมกับทางด้านของจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีและถ้าหากว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3มีประกันภัยประเภท3ซึ่งรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลรถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งคนที่ทำประกันภัยทั้ง2ประเภทเนี่ยนะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์คล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำประกันภัยประเภท1แล้วเนี่ยคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะส่วนนอกเหนือจากนี้เนี่ยคุณก็ยังมีโอกาสที่จะรับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็เบี้ยประกันประ ภท1เนี่ยนะคะประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนค่ะส่วนประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาประกันภัยนะคะก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
4: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขนาดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีทุกอย่างเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเห

คุณผู้ฟังคะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้รายงานให้คุณผู้ฟังทราบไปนะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะคะเพื่อไปตรวจเยี่ยมที่พื้นที่โดยเฉพาะในส่วนของจุดที่ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมนะแล้วล่าสุดเลยนะคะท่านนายกก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ทางภาคเหนือนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีเดินทางมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากนั้นหลังจากที่มาที่น่านแล้วเนี่ยก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพื่อที่จะไปเยี่ยมทหารที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บนะแต่ตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดน่านก็ก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านของท่านรองนายกคุณยศนันท์อาจารย์เชนเนี่ยนะคะได้เข้ามาเป็นตัวแทนของนายกกันนะคะได้เข้ามาบัญชาการเหตุตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เห็นว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ทางด้านของท่านนายกเองเนี่ยก็ได้มีการสั่งเรื่องของการเร่งเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่นะคะโดยรัฐบาลเองรวมถึงทุกภาคส่วนเนี่ยก็ได้มีการหารือถึงแนวทางในการดำเนินการเรื่องนี้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าก็ได้ถือโอกาสที่ได้มีการเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ความสร้างความพร้อมในการเผชิญเหตุน้ำท่วมน้ำหลากถ้าหากว่าเกิดขึ้นก็ขอให้มีความพร้อมแล้วก็ให้ถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหารับมือกับสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะตัวทางด้านของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะก็ได้มีการสรุปสถานการณ์อุทกภัยที่ในจังหวัดน่านนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยระดับน้ำถือว่าน้ำลดลงหมดแล้วนะคะในขณะที่ตอนนี้จากนี้ไปก็จะเป็นช่วงของการฟื้นฟูการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ถนนหนทางต่างๆนะก็ได้มีการประสานนำเอาทรัพยากรเครื่องจักรแล้วก็กำลังคนจากหน่วยงานที่ท่านนายกได้มอบหมายให้นะคะแล้วก็ยังมีทางกองทัพรวมถึงอีกหลายหน่วยเลยเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ทางด้านของที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงแล้วก็ที่อำเภอเวียงสาก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก 4-5 วันในการฟื้นฟูให้ทุกอย่างนั้นกลับคืนสู่สภาวะปกติได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วทางท่านผู้ว่าก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการเยียวยานะซึ่งหลังจากการฟื้นฟูก็จะเป็นการเยียวยาที่ได้รับนโยบายมาจากทางรัฐบาลเนี่ยให้จ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดโดยส่วนแรกนั้นจะเป็นเรื่องของค่าเครื่องนอนค่าเครื่องครัวเครื่องนึ่งห่มแล้วก็

จะมีการจ่ายทันทีเลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจ่าย 6,700 บาทโดยจะมีการกำหนดจ่ายตั้งแต่วันที่31นี่อีกไม่กี่วันนี้นะคะ30 31สิงหาแล้วก็วันที่1ส่วนรอบ2ก็จะเป็นเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ส่วนใกล้ส่วนที่ใกล้จะเสียหายซึ่งก็จะมีการสำรวจโดยทีมช่างของอบต.เทศบาลโดยท่านนายกก็ได้มีการมอบหมายให้กรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองส่งทีมช่างโยธากว่า30คนมาทำงานในพื้นที่พร้อมๆไปกับทางด้านของจังหวัดนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องของเงินเยียวยาตรงนี้ส่วนแรกที่จะได้ก็จะเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มจ่ายทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 6,700 บาทจากนั้นคือจะจ่ายกันในวันที่30 31สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่1ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็จะมีการส่งทีมช่างของอบต.แล้วก็เทศบาลลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะคะเรื่องของความเสียหายอะไรต่างๆตรงนี้นะคะก็คือจริงๆก็มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากเลยทีเดียวเท่าที่ดูนี่มีหลายพื้นที่เลยนะหลายอำเภอเลยนะคะที่ปัวท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงแล้วก็ที่อำเภอเวียงสานะคะอันนี้คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณสัก 4-5 วันในเรื่องของการเข้าไปทำความสะอาดการฟื้นฟูอะไรต่างๆจนกว่าจะกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกตินะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมในจังหวัดน่านนะก่อนหน้านี้ก็ส่งทางด้านของอาจารย์เชนอาจารย์คุณยศนันท์วงสวัสดิ์นะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.ลงพื้นที่ไปอำนวยการไปบัญชาการไปติดตามแล้วก็บัญชาการจะต้องเป็นแบบลักษณะเหมือนเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะต้องมีส่วนจุดส่วนรวมเพื่อที่จะได้มีการแจกงานมีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ในต่างๆตรงนี้นะคะก็ทุกอย่างตอนนี้ก็เข้าที่เข้าทางกันในส่วนของเรื่องของการจัดการในเบื้องต้นนะคะกลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังที่เมื่อสักครู่นี้คุณกฤษดาแจ้งไว้นะคะที่บอกว่าภายในถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว87เข้าจากถนนลาดพร้าวไปทางไปออกทางประดิษฐ์มนุธรรมบอกว่าเข้าจากลาดพร้าวไปเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มมีการจราจรติดขัดทางจสร้อยสอบถามไปที่สน.โชคชัยนะคะทางสน.โชคชัยให้ทางสน.โชคชัยเนี่ยช่วยตรวจสอบให้นะแต่ว่าที่คุณกฤษดาเพิ่มเติมให้ก็บอกว่า มีเห็นมีรถคันใหญ่ๆสีเหลืองจอดไม่ทราบว่าจอดทำอะไรแล้วก็มีคนงานทำให้รถติดจอดอยู่ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านเกียรตินุชนะคะทำให้รถเนี่ยต้องมีการสลับฝั่งกันวิ่งพอเลยจุดนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะอันนี้ก็เป็นทางด้านของซอยลาดพร้าว87นะจะมีการทำงานแต่ไม่แน่ใจว่าทำอะไรนะเพราะว่าพอเลยจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรตรงช่วงของถนนรามกำแหงฝั่งขาออกนะคะช่วงที่ไปจากทางด้านของแยกลำสาลีมุ่งหน้ามาทางด้านของตรงนี้แยกบ้านหมานะคะตรงช่วงนี้เนี่ยการจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีการชะลอก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกบ้านหมานะคะพอผ่านพ้นไปแล้วออกไปทางด้านของที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของทางต่างระดับกาญจนานะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนโสมภารถมีปริมาณรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อย
ตรงแถวๆหน้าโรงเรียนโสมภามีการทำงานซ่อมแซมถนนด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยจะทำให้รถชะลอตัวแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าของรามคำแหงที่มาจากตรงต่างระดับกาญจนาภิเษกตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้เช่นเดียวกันก็จะมีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ว่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะพอเลยจากตรงบริเวณตรงข้ามโรงเรียนโสมภาตรงแถวๆสมกรตรงนี้เนี่ยผ่านมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้ดีเลยต่อเนื่องยาวๆเข้ามาจนถึงตรงแยกทางด้านของแยกลำสาลีเลยนะคะเข้ามาใช้ทางด้านของรามคำแหงยาวๆเข้ามาจนถึงบริเวณแยกรามก็จะไปชะลอตัวก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่แยกรามเท่านั้นนะคะตอนนี้ท้ายแถวก็อยู่แถวๆประมาณใกล้เคียงกับแยกรามแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกที่มาจากแยกรามมุ่งหน้ามาทางหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมาทางด้านของแยกลำสาลีช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดนะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของลำสาลีนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรามคำแหงฝั่งขาออกตรงช่วงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลังเกิดเหตุหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำอย่าเข้าใกล้จุดเกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมนะ

0: แบบที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: สีปุ่มสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุติดตามคลี่คลายสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นจุดเกิดเหตุหรือพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ผิดปกติขออย่าเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและประกาศให้สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เนื่องจากอาจยังมีวัตถุหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นอันตรายหลงเหลืออยู่และอาจเกิดเหตุซ้ำได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมหลักฐานได้อย่างครบถ้วนขอให้ประชาชนไม่สัมผัสไม่เคลื่อนย้ายและไม่เข้าใกล้วัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงใกล้บ้านเพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีต่อกันที่กทม.สนธิกำลังชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนตรวจแฟลตดินแดงหลังพบทุจริตย้ายต่างด้าวบัตรชมพูเข้าทะเบียนบ้านจำนวนมากขีดเส้นเจ้าบ้านแจงเหตุผลภายใน30วันคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครสนธิกำลังกับหน่วยงานในสังกัดประกอบไปด้วยสำนักงานปกครองและทะเบียนสำนักงานเขตดินแดงและชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนลงพื้นที่แฟลตดินแดงบริเวณซอยประชาสงเคราะห์11ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุคคลต่างด้าวถือบัตรชมพูซึ่งมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7ย้ายเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่ชอบจากการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของเขตดินแดงเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาพบความผิดปกติในบ้านพักที่มีผู้อาศัยเกิน16คนเข้าข่ายต้องสงสัยโดยมีบุคคลต่างด้าวถือบัตรชมพูรหัสขึ้นต้นด้วยเลข7ย้ายเข้าทะเบียนบ้านรวม49หลังคาเรือนทั้งนี้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว3หลังเมื่อวันที่21สิงหาคมตรวจสอบเพิ่มเติม21หลังและวันนี้ตรวจสอบอีก29หลังสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็นหลายสายเพื่อสอบถามและรวบรวมข้อมูลจากเจ้าบ้านผู้พักอาศัยและเพื่อนบ้านเพื่อนำเข้าข้อมูลมาประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นลายหลังคาเรือนหากพบบ้านใดไม่มีผู้พักอาศัยอยู่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงจะติดบัญชีหนังสือเชิญเจ้าบ้านหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำกรณีการแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านหลังเดียวกันเป็นจำนวนมากโดยต้องเข้ามาให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นดินแดงภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือทั้งนี้หากไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061026-0370 061026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4 ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ่สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกนะคะนับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนนี้นะคะประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the InternationalMonetary Fund and the World Bank Group เนี่ยนะคะซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ว่าคือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมแล้วก็ความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกนั้นมีต่อประเทศไทยค่ะทั้งในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลแล้วก็ความพร้อมในฐานะของศูนย์กลางการประชุมไมส์นะคะของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะเดินทางมาร่วมพูดคุยแล้วก็หารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่บ้านเรากันนะคะแล้วก็ในฐานะของคนไทยแล้วก็ประเทศเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะทุกคนค่ะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะได้ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือว่าทาง Facebook ค่ะก็คือที่ am2026 thailand นะคะก็ติดตามความเคลื่อนไหวของการเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569กันได้เลยนะทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook นี้นะคะกลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูสภาพการจราจรกันสักนิดหนึ่งนะเข้ามาที่บ่าย3โมงแล้วนี่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างการจราจรโดยภาพรวมนะคะก็เริ่มมีหลายๆเส้นทางที่รถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะตอนนี้บนถนนพระราม4นะคะพระราม4ฝั่งขาออกนี่ตอนนี้ดูเหมือนจะรถเยอะขึ้นกว่าในชั่วโมงที่แล้วมากๆเลยนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณหัวลำโพงออกมาเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ตั้งแต่หัวลำโพงมาทางด้านของทางแยกสัมย่านนะคะตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถนี่ยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆนะแต่เนื่องจากว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยอาจจะใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักรถที่ขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของลงมาตรงช่วงของบริเวณหน้าสวนลุมพินีในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะตรงบริเวณทางแยกสารแดงฝั่งขาออกเนี่ยจะดูรถเยอะกว่าฝั่งขาเข้านะลงมาจากทางสะพานไทยญี่ปุ่นมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานไทยเบลเยียมต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะจะมีรถหนาแน่นก็คือตรงช่วงที่ขึ้นมาจากตรงบริเวณแยกสัมย่านนะคะตรงช่วงนี้ที่อาจจะมองดูแล้วจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าพอลงมาจากทางด้านของ แยกตรงสารแดงนะที่จะต่อเนื่องขึ้นมาทางสะพานไทยเบลเยียมเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยจนมาถึงที่บริเวณคลองเตยเลยนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านกลับกันจากทางใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกวิทยุต่อเนื่องขึ้นมาทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นลงทางด้านของสามย่านมุ่งหน้าตรงไปทางด้านของแยกมหานครต่อเนื่องมาที่ทางหัวลำโพงในช่วงนี้ฝั่งขาเข้านี่จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะก็ยังไม่มีปัญหาจุดที่แบบว่าติดขัดหยุดนิ่งนานอันนี้ก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟในแต่ละทางแยกแต่ว่าถือว่ายังคงใช้การได้ดีอยู่เลยนะคะตรงช่วงของถนนสุขุมวิทนะที่ไปจากทางแยกพระขนงมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของเอกมัยต่อเนื่องไปที่ทองหล่อนะโอ้แถวแถวพระขนงเมื่อสักครู่นี้มีฝนลงมาด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นถนนเปียกลื่นอยู่ตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงพอเลยจากทองหล่อมาเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มมีการชะลอตัวตรงสัญญาณไฟที่ตรงแยกซอยสุขุมวิท26จากนั้นมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะผ่านจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกนานาก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านที่บริเวณแยกนานาเท่านั้นนะตรงช่วงของแถวนานานี่ก็มีฝนด้วยเช่นเดียวกันนะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็จะมีรถมาจากทางด้านของนานามุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวยังมาได้นะคะแต่ก็รถเยอะเหมือนกันนะรถที่จะผ่านทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ยังรถเยอะอยู่เลยผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางพร้อมพงศ์ก็รถเยอะแต่ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดมาจนถึงตรงทางด้านของสุขุมวิทนะซอยทองหล่อแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังโอ้ยเดี๋ยวไปที่ทางหน้าของคุณกนกรัตน์มีเจอสาวสองมาโบกรถอีกแล้วคุณกนกรัตน์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณกนกรัตน์ไปเจอที่ตรงไหนคะ
3: คือมาจากสุวรรณภูมิค่ะไม่ค่ะมาตรงพระรามเก้าค
2: ่ะ
3: ก่อนขึ้นสะพานจากระดับอะค่ะที่ก่อนจะถึงทางด่วนจ่าย25บาทอะค่ะ
2: คือออกมาจากทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็วิ่งเลียบมอเตอร์เวย์มาหรือว่ายังไงคะ
3: วิ่งใช่ค่ะเส้นมอเตอร์เวย์ค่ะ
2: ค่ะก็คือทางที่จะตรงมาทางด้านของพระราม9
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วจุดที่เจอนี่คืออยู่ตรงบริเวณไหนอะคะ
3: อยู่ตรงก่อนขึ้นสะพานต่างระดับอะค่ะ
2: ก่อนขึ้นต่างระดับข้ามรามกำแหงมาหรือยังข้ามศรีนครินทร์มาหรือยังคะ
3: ยังค่ะ
2: ยังไม่ข้ามศรีนครินทร์ก่อนขึ้นต่างระดับตรงที่จะข้ามถนนศรีนครินทร์นะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะคือที่คุณกนกรัตน์เห็นนะเขามีลักษณะยังไงอะคะ
3: คือไม่แน่ใจว่าเป็นสาวสองหรือว่าเป็นผู้หญิง
2: ค่ะ
3: แต่หน้าตัวผอมขาวแล้วก็ใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำ
2: ค่ะ
3: ดูไม่ทันนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามีกระเป๋าหรือเปล่า
2: เสื้อดำกางเกงดำ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะแล้ว
3: ประมาณปะบ่า
2: ผมยาวประบ่าเขามาโบกรถหรือไงคะ
3: ใช่ค่ะยกมือไหว้โบกรถแต่เขาอยู่ขวาสุดนะคะ
2: เอ้ามาอยู่ทางขวาอีกแล้ว
3: ทางรถ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: แล้วตอนนั้นคุณกนกรัตน์ได้จอดรถไหมคะ
3: ไม่ค่ะพอดีอยู่สองจากซ้ายอะค่ะอ๋อแต่ว่าเห็นเลนขวาสุดเขาก็เบี่ยงหลบกันนะคะแต่ไม่มีรถจอดนะคะ
2: ไม่มีใครจอดวุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือ
3: รถมันค่อยคว่ำมาเร็วนะคะ
2: ค่ะคือ
3: ฝนมันลงด้วย
2: มีฝนลงมาเยอะไหมคะ
3: เมื่อกี้ก็ปานกลางนะคะแต่ตอนนี้วิ่งมาถึงประมาณ9หยุดแล้วค่ะ
2: ค่ะค่ะตรงจุดที่บอกว่าเจอคนเนี้ยที่เข้ามาโบกรถขอเงินเนี่ยตอนนั้นฝนตกไหมคะ
3: ตกค่ะ
2: ฝนตกอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังเดินอยู่ในช่องทางขวาอยู
3: ่ใช่ค่ะก็จะเดินที่ไอ้ตรงกั้นนะคะ
2: คุณกนกรัตน์ที่บอกว่าเขาใส่กางเกงดำเสื้อดำนี่กางเกงแบบกางเกงลายช้างไหมหรือว่ากางเกงดำล้วน
3: ดำล้วนค่ะแล้วเขาปรับขาขึ้นมาครึ่งแค่นะ
2: ค่ะค่ะก็ผมยาวประบ่าผมนี่เป็นผมสีเข้มหรือเป็นย้อมผมสีทองอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ส สีดำเลยค่ะ
2: ผมดำนะแต่ลักษณะก็คือค่อนข้างไปทางเป็นสาวสองไหมคะ
3: ใช่ค่ะดูคล้ายคล้าย
2: อืมค่ะลักษณะการโบกของเขาอันตรายมากไหมคะเพราะว่าอยู่บนเส้นทางตรงนี้นี
3: ่ใช่ค่ะก็ดูเหมือนแบบว่าไม่สนใจรถเลยแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็แบบมือโบกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่เคยฟังในจอสอรอเลย
2: เคยได้ยินใช่ไหมคะที่เราแจ้งบ่อยๆ
3: ก็เลยรีบโทรมาแจ้งว่ากลัวอันตรายแล้วเกรงว่าถ้าเกิดว่าเขาอาจจะสามารถข้ามไปฝั่งนู้นขาออกได้ไงคะเขาหยิบก็เดินชิดไอ้ตัวกั้น
2: แล้วก็ปีนขึ้นไปได้ปีนไปได้อย่างนั้น
3: สามารถปีนไปได
2: ้แต่อันตรายจังเลยอ่ะคือประเด็นก็คือว่านอกจากอันตรายกับตัวเขาแล้วอันตรายกับรถที่ผ่านไปผ่านมาด้วย
3: ใช่ค่ะคือว่ารถมันจะเลยนะคะ
2: ใช่
3: คือในความคิดว่าคือถ้าเกิดเขาอยากจะออกหรือหลบไปอย่างรวดเร็วเขาน่าจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็ออกไปทางกรุงเทพอีทาอะไรเงี้ยได
2: ้ตอนนั้นถ้าเขาข้ามไปนี่มันใกล้กับทางลงเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะถ้าเกิดข้ามไปฝั่งนู้นนะคะ
2: เนี่ยเพราะว่าเวลามีคนแจ้งเข้ามาเราก็พยายามที่จะแจ้งรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูหน่อยไปไม่ทันเขาสักทีนึงอะค่ะ
3: ใช่เพราะว่าพอแจ้งไปเนี่ยจนตกอากาศกว่าคนน่าจะยานี่ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วจะมาจะไ
2: ม่เพราะว่าทุกครั้งไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้นะคะแจ้งไปทีไรพอเป็นคนแจ้งมาแจ้งแล้วเราแจ้งเจ้าหน้าที่ไปทีไรไปไม่เจอทุกสักทีนึงเลยยกเว้นว่าตำรวจต้องไปเจอเองเลยตอนณขณะนั้นนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วเหมือนอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเขาจะหลบแต่ไปอย่างเร็วอ่ะก็คือเขาต้องข้ามในฝั่งนู้นเพราะถ้าเกิดเขาเดินย้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะไกลมันไม่มีทางออกแต่ถ้าเกิดเขาข้ามในฝั่งนู้นอ่ะแล้วรถหยุดแบบให้เขาข้ามไปเนี่ยเขาก็จะหลบเข้าออกผู้ขนานหรือมันจะสะดวกแล้วมันก
2: ็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขามารถอะไรด้วยนะเพราะว่าเราแบบมีรับแจ้งอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็น
3: ว่าเข้ามาได้ยังไง
2: เราไม่เห็นว่าเขาอะเข้ามาได้ยังไงแล้วก็เวลาที่เขาหนีไปเนี่ยคือเขาจะไปเร็วด้วยนะแล้วบางทีก็จะไปโผล่อีกที่นึงอยู่แบบว่าอยู่แบบไม่ไกลจากจุดเดิมสักเท่าไหร่อะค่ะแต่ก็อยู่ในโซนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย
3: ต้องให้ทางนะครับตอนนี้ต้องเป็นการทางพิเศษให้กระดุมกล้องเลยค่ะว่าเขามาได้ยังไง
2: นั่นน่ะสิแต่อันนี้น่าจะเป็นความรับผิดชอบไม่แน่ใจว่ายังเป็นของมอเตอร์เวย์อยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่ายังไม่ถึงตรงต่างระดับตรงพระรามเก้าที่ข้ามศรีนคร
3: ิน ทร์ใช่ไหมคะ
2: ค่ะได้แต่ระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยที่คุณกนกรัตน์แจ้งเข้ามาแล้วก็แจ้งไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ทราบแล้วแต่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะไปทันหรือเปล่านะคะ
3: ค
2: ่ะแต่ยังไงก็
3: ตอนนี้มันมาถึงก็เรียกอะไรอาตกเพชร
2: อ๋อค่ะ
3: ฝนหยุดแล้วค่ะ
2: ฝนหยุดแดดออกแล้วใช่ไหมคะตอนนี
3: ้ใช่ค่ะแต่รถก็ติดแต่ว่ายังพอไปได้แต่ทางไปทางเส้นพระราม9ที่จบขึ้นจะเจอติดอันนั้นจะเยอะกว่า
2: อืมค่ะได้ค่ะยังไงขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณกนกรัตน์จริงๆแล้วเนี่ยบางทีถ้าไม่เจอตัวเขาแต่ถ้าเรายิ่งมีคนรายงานเยอะๆแล้วเราประชาสัมพันธ์เราพูดออกไปเยอะๆให้คนได้รู้เยอะๆเนี่ยจะได้ไม่หลงกลเขานะ
3: แต่ทราบว่าสมาชิกคงจะเคยได้ยินเรื่องนี้บ่อยๆ
2: ค่ะ
3: ก็ดึงมาเจอกับตัวก็คิดว่าน่าจะคนเดียวกันนะคะ
2: โอ้โหฟัง
3: แล้วก็พฤติกรรมที่เขาทำคือเขาจะเข้ามาในเส้นทางที่มัน
4: เ
3: ส
4: ี่
3: ยงแบบ
4: เราเลย
3: มอเตอร์เวย์ทางด่วน
4: เ
3: ลย
2: คือตอนแรกที่ฟังจากจอสร้อยเวลามีคนอื่นเล่าให้ฟังเคยคิดไหมคะว่าวันสักวันจะต้องเจอไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็มีบ้างค่ะแต่ก็ถ้าเจอก็จะรีบโทรแจ้งเลย
2: อ๋อค่ะโอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะยังไงก็ยังไงเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปเดี๋ยวติดตามผลว่าเจ้าหน้าที่เจอตัวเขาหรือเปล่านะคะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดี
2: ค่ะจุดที่คุณกนกรัตน์เจอเป็นช่วงที่มาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์นะจะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของบริเวณทางที่จะขึ้นมาตรงต่างระดับที่จะข้ามถนนศรีนครินทร์นะคะแต่ว่าตอนที่เจอตอนนี้ผ่านมาประมาณสักหลายนาทีแล้วเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ไปยังเจอตัวอยู่หรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าใครขับรถตามหลังมาใครขับรถตามหลังมานะอาจจะยังเห็นอยู่ นะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะเผื่อว่าจะได้ช่วยกันควบคุมตัวเขาไว้หน่อยอะเพราะว่าคือแจ้งมาทีไรเนี่ยเวลาที่เราประสานงานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ไม่เคยทันเขาสักทีหนึ่งไม่เคยทันเขาสักทีหนึ่งเลยนะคะตรงส่วนตรงนี้เนี่ยก็เลยแบบคือมันจะต้องมีความผิดไหมอ่ะขึ้นไปเดินบนทางที่มันไม่ใช่ทางที่ให้คนเดินเท้าได้อ่ะนะโอ้แล้วก็ต้องแถวตรงช่วงของมอเตอร์เวย์ตรงบริเวณที่จะเชื่อมมาทางด้านของทางด่วนเนี่ยตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะมีฝนตกด้วยแล้วก็ถนนเปียกลื่นรถก็เริ่มมีการชะลอตัวแล้วด้วยนะคะตรงช่วงมอเตอร์เวย์กมที่00พอดีเลยเป็นฝั่งขาเข้ามาเนี่ยตอนนี้รถมีการชะลอตัวอยู่อันนี้เป็นฝั่งขาออกนะที่มีรถชะลอตัวอยู่ส่วนฝั่งขาเข้านี่เคลื่อนตัวมาได้นะคะตรงบริเวณทางต่างระดับที่ข้ามถนนศรีนครินทร์มานะฝั่งทางด้านขาออกขออภัยไม่ใช่ฝั่งขาเข้าที่รถมีการชะลอตัวฝั่งขาเข้านี่ใช้การได้นะคะตอนนี้เราแจ้งไปที่กู้ภัยสุวรรณภูมินะไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสุวรรณภูมิจะเจอตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรวดเร็วหนีเร็วเหมือนกันคนนี้นะคะไม่รู้จะตามจะคุบตัวได้เมื่อไหร่ยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือว่าที่เราต้องแจ้งออกอากาศเพราะว่าเพื่อที่จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยถ้าเกิดไปเจอในลักษณะแบบนี้ในทางที่เขาจะมาโบกรถเนี่ยเราจะเห็นเป็นประจำก็คือว่าจากข้อมูลที่ได้รับแจ้งคือเขาจะเข้าไปอยู่ในเลนขวาสวนทางกับรถนะเลนขวาสุดเลยแล้วก็จะใช้วิธีการโบกรถคนที่ไม่เคยทราบบางคนเนี่ยก็จะชะลอแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะหยุดรถเขาก็จะมาบอกว่าขอเงินมีสตอรี่ก็คือว่าทะเลาะกับแฟนมาจะขอเงินจะเดินทางกลับต่างจังหวัดอะไรต่างๆนานานะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็อาจจะสงสารอาจจะให้สตางค์ไปบ้างแต่บอกเลยนะอันเนี้ยถ้าคุณรู้แล้วว่าเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ยรีบแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะได้ไปนำตัวเขาออกมาจากจุดนั้นนะคะไม่ต้องไปจอดชะลอคุยอะไรถามอะไรต่างๆนานาทั้งนั้นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการพูดคุยเพราะเป็นมิจฉาชีพแหละแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยมีมาหลอกในพื้นที่ในตัวเมืองในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะกรุงเทพชั้นในเนี่ยก็บกรถแบบนี้เหมือนกันจะขอตั้งทะเลาะ กับแฟนจะเดินทางกลับต่างจังหวัดอะไรต่างๆนานาแล้วตอนนี้ก็ไปตามถนนหนทางต่างๆถนนหลักถนนใหญ่แล้วก็อยู่ในจุดที่แบบบางทีไม่รู้ขึ้นไปได้ยังไงแบบอย่างเงี้ยเหมือนกันขึ้นมาทางด้านของบนมอเตอร์เวย์ตรงจุดตรงนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็เดินสวนทางไปในช่องทางขวาด้วยนะอันตรายมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรบนทางด่วนตรงช่วงทางด่วนศรีรัตน์นะคะฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของด่านอโศกตอนนี้โหก็รถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยทางด่วนศรีรัตน์ที่มาจากทางด้านของที่มาจากต่อเนื่องมาจากทางมอเตอร์เวย์ขึ้นทางด่วนศรีรัตน์มาตอนแรกเนี่ยก็ยังใช้การได้นะคะเข้ามาเรื่อยๆมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณทางด่านแถวด่านอโศกเนี่ยตรงแถวพระราม9ตรงนี้เนี่ยก็ปริมาณรถเยอะเลยทีเดียวนะคะก็น่าจะพอพ้นจากทางด้านของบริเวณตรงช่วงของทางด่านไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังมากันที่กิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งทางจสร้อยค่ะร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะจะร่วมกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยการจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยอบรมกันในวันพุธที่2 กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัย หอประชุมราชแพทยาลัยนะคะที่สิริราชพยาบาลตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 16:30 นค่ะโดยผู้เข้ารับการอบรมนี้นะคะก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นความการรู้คิดแล้วก็ความจำปัญหาพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็เทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวนะคะการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมการไลฟ์ผ่านทาง Facebook ได้เลยนะคะไปที่ Facebook ของเครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือจะเป็นที่ Facebook สิริราช PR เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ SLIRIRAJ แล้วก็ PR นะคะซึ่งจะมีการไลฟ์กันตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปจนถึง 15:00 นนะคะส่วนของการกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะไปกันที่คุณวัชระเจอคนนี้เดินขอเงินเหมือนกันคุณวัชระสวัสดีค่ะคุณวัชระสายไม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวติดต่อคุณวัชระอีกทีนึงนะครับเพิ่มเติมคุณวัชระเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเจอคนนี้เดินอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นเส้นทางเดียวกับที่เมื่อสักครู่นี้คุณกนกรัตน์ผ่านมาพอดีนะคะแล้วก็เจอแล้วก็คุณวัชระก็เจอด้วยเดี๋ยวติดต่อคุณวัชระอีกทีนึงนะคะจะได้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเดินอยู่ตรงไหนแล้วนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูนี่เส้นทางบนมอเตอร์เวย์ตอนนี้เนี่ยฝนตกด้วยนะคะบนมอเตอร์เวย์นี่ฝนตกไม่แน่ใจว่าเขาเดินไปถึงไหนแล้วด้วยนะคะมาหรือยังเอ่ยอ่ะสายมาแล้วคุณวัชระสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณวัชระเจอสาวสองคนนี้เดินอยู่บนช่วงไหนอะคะ
4: ตรงไงครับถ้าข้ามทางด่วนมาใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
4: เราจะเข้าทางมาเดินไปทางบางกะปิ
2: ขาเข้าเหรอคะ
4: ขาเข้า
2: หมายถึงว่า
4: ก็เดินทางรถขาออกนะฮะ
2: อ๋อ
4: เดินสวนรถครับ
2: ค่ะเป็นเส้นทางที่มาจากมอเตอร์เวย์ใช่ไหมคะ
4: มาจากบางกะปิ
2: มาจากบางกะปิแล้วก็เดินสวนออกไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: คร
2: ับ
4: ใช
2: ่
4: คร
2: ับ อ๋อค่ะอ่ะได้ค่ะคุณวัชระขอบคุณมากเลยนี่ตอนนี้ดิฉันมีสายของทางกู้ภัยสุวรรณภูมิอยู่ในสายด้วยนะก่อนอื่นขอบคุณคุณวัชระมากเลยนะคะ
4: คร
2: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปที่ทางด้านของคุณกำพลศรีตะวันนะคะเป็นหัวหน้ากู้ภัยสุวรรณภูมิคุณกำพลสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณกำพลเจอตัวหรือคนนี้หรือยังคะ
5: เจอเรียบร้อยแล้วครับตอนที่ผู้ภัยได้ที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็นำขึ้นรถไปส่งไว้ข้างนอกแล้วครับ
2: ไปเจอตรงบริเวณไหนคะ
5: ตรงช่วงกม.1พอดีเลยครับกม.1มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพครับ
2: กม.1
5: คริน
2: ค่ะเขาเดินอยู่ตรงบริเวณเลนไหนฮะอยู่ตรงกลางไหมอยู่ตรงขวาไหม
5: อยู่ตรงซ้ายครับ
2: อ๋อมาทางซ้ายแล้วตอนนั้นฝนตกด้วยนี่ใช่ไหมคะ
5: ฝนตกใช่ครับฝนตกด้วย
2: อืมค่ะแล้วตอนที่เขาเดินอยู่อ่ะเขาเดินลักษณะยังไงเหมือนว่าขอโบกรถอยู่ไหมคะหรือยังไง
5: ใช่ครับประมาณนั้นเหมือนพยายามดูรถหารถอยู่ครับเจ้าที่จอดแล้วก็คุยเขาก็ไม่ดื้อไม่อะไรครับก็เดินขึ้นมาบนรถ
2: ค่ะ ตรงบริเวณนั้นน่ะดูท่าทางแล้วได้ถามเขาไหมว่าเขาขึ้นมายังไงคะ
5: ผมก็เดินขึ้นมาปกติครับ
2: เดินมาจากทางช่วงไหนอะคะ
5: เดินช่วงขึ้นมาสวนขึ้นมาทางตรงถนนศรีนครินทร์นะครับ
2: ขึ้นมาจากทางศรีนครินทร
5: ์ครับ
2: อ๋อค่ะเดินอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ว่านักมีขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ามีใครมาส่งอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
5: ไม่มีครับไม่มี
2: อ๋อ
5: ไม่เราไปไม่เจอครับเจอแต่คน
2: อ๋อค่ะแล้วก็พาเขาขึ้นรถมาแล้วไปส่งเขาไว้ที่ไหนคะ
5: ขึ้นถนนศรีนครินทร์ครับ
2: คืออันนี้เขามีความผิดไหมจริงๆแล้วขึ้นมาเดินแบบนี้ค่ะ
5: ก็มีความผิดนะครับแต่เราก็ได้ประชาสัมพันธ์และก็ตักเตือนไปว่าบนเนี้ยมันเป็นถนนพิเศษ
2: ค่ะ
5: บุคคลทั่วไปไม่สามารถเดินขึ้นมาได้ครับ
2: แล้วเขาว่าไงมั่ง
5: เขาก็รับทราบเขารับทราบ
2: แต่เขามาเดินบ่อยแล้วนะคะ
5: ครับผม
2: เคยได้รับแจ้งไหม
5: ก็เคยมั่งครับ
2: ค่ะแต่ว่าเราไม่เพิ่งเจอตัวเขานี่ครั้งแรกหรือว่ายังไง
5: ใช่ครับใช่ครับ
2: ถ้าเกิดว่าเขามาอีกแล้วเจออีกทีเนี้ยเราดำเนินคดีกับเขาได้ไหมฮะหรือว่าปรับหรือว่าอะไรยังไงได้ไหม
5: ก็อันนี้ก็เป็นทางดูไม่ได้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางเรามีหน้าที่แค่ประกันคำนี้ออกล็อกคุ้มขาครับผม
2: อ๋อคือถ้าเขา
5: เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมมีงานต่ออ
2: ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคือเมื่อสักครู่นี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าได้แค่นำตัวออกจากนอกพื้นที่นะคะได้แค่นำตัวออกนอกพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าเจออีกก็คงต้องส่งตัวกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะถูกดำเนินคดีนะคะในส่วนของคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคราวที่แล้วที่ทางด้านของถนนวิภาวดีที่ทางด้านของสน.วิภาวดีควบคุมตัวได้เนี่ยก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรนะก็เหมือนมาบอกว่าเขาตรงนี้เดินไม่ได้อันตรายอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเจ้าทุกข์ไม่ได้มีเจ้าทุกข์ในส่วนของการไปแจ้งความแล้วก็ยังไม่ได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรทั้งสิ้นแต่มันแค่เป็นจุดที่เป็นอันตรายเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยยังไม่เหมือนกับยังไม่เคยมีก่อนหน้านั้นที่ประมาณสัก 2-3 ปีก่อนใช่ไหมที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเขาไว้ควบคุมตัวเขาไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จก็กลับมาทำแบบนี้อีกนะคะอันนี้เรื่องนี้เราไม่ได้เพิ่งเจอเขาแค่เมื่อไม่นานนี้นะดิฉันจำได้เลยว่าตอนที่สองสามปีก่อนเนี่ยก็เขียนข่าวเขาเนี่ยแหละเขียนข่าวเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พอไปค้นข่าวเก่าก็เคยเจอเหมือนกันนี่นะกับคนคนนี้นะคะที่มาทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าเราควรจะทำกับเขายังไงดีอะคือมันไม่เข็ดเอาอย่างนี้นะคะมันไม่เข็ดอ่ะถูกทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แล้วนะคะอันเนี้ยเมื่อสักครู่นี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีอะไรกับเขาได้ก็แค่พาตัวออกจากบริเวณมอเตอร์เวย์เท่านั้นนะคะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงลองโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
6: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เปอร์เซ็นต์ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเรากลับมาที่จอสร้อยดิฉันไปหาข่าวเก่านะเกี่ยวกับเรื่องของสาวสองคนนี้เนี่ยที่เขาเคยถูกทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภาไอ้ที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการปรับไปแล้ว 2,000 เนี่ยนี่คือก่อนหน้านั้นแล้วนะแล้วล่าสุดก็คือที่สน.พื้นที่ของสน.วิภาเหมือนกันก็คืออันเนี้ยไม่ได้มีการปรับดิฉันจำได้เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็มีการควบคุมตัวออกนอกพื้นที่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่คุณอุทัยนะคะบอกว่ามีรถเครนทำงานอยู่ถนนวิภาวดีคุณอุทัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับผม
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนฮะ
1: จากหลักสี่มา
0: บางเขน
1: เนาะครับ
0: ค่ะ
1: มันเลยมาตรงประมาณสักสำนักหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับผมหรือหน้าโรงเรียนไอ้ประชาอุดมศึกษาครับ
0: ค่ะค่ะ
1: มันมีรถเครนกำลังทำงานอยู่นะครับจอดอยู่เลนซ้ายสุด
0: ค่ะ
1: แล้วก็วิ่งได้เลนขวาสุดก็คือเลนคู่ขนานนะครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รถติดนะครับผม
0: แล้วเขาทำงานนี่คือเขาปิดกั้นช่องทางไว้ด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับปิดกั้นช่องทางด้านซ้ายครับก็มีคนมาโบกธงโบกอะไรอยู่นะครับผม
0: อ๋อค่ะระยะทางยาวไหมคะที่เขาปิดอะค่ะ
1: ไม่เกิน20เมตรนะครับแต่รถติดเกือบกิโลแล้ว
0: อ๋อค่ะโหค่ะคือมันต้องเบี่ยงออกหรือไงฮะ
1: มันต้องเบี่ยงขวาครับผม
0: เบี่ยงขวานะ
1: ตอนรถ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเลนด่วนนะครับก็วิ่งได้ปกตินะครับผมถ้าใครไม่มีธุระเนาะก็เข้าไปวิ่งเลนด่วนนะครับแต่ถ้าใครที่จะออกมาเพื่อที่จะเข้าซ้ายก็ทำใจนิดนึงก็เกือบ10นาทีเหมือนกันเนาะกว่าจะพ้นมาได
0: ้ค่ะคุณอุทัยนี่คือตอนที่ติดเนี่ยติดมาตั้งแต่ตรงช่วงไหนคะ
1: จากแยกหลักสี่เลยครับผม
0: โอ้จากแยกเลยนะคะจนต้องเลยจากจุดที่เขาทำงานกันตรงนี้
1: ใช่ครับเลยจากนั้นมาถึงจะโล่งครับผม
0: อ๋อค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะตรงแถวแถวหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้า
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะแถวนั้นนะคะหรืออยู่ในช่องทางขนาน
1: ใช่ครับผมใช่คร
0: ับ ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครคือตรงนั้นมันมีทางเบี่ยงเข้าไม่มีทางเบี่ยงเข้าทางหลักไหมฮะนี
1: ่ไม่มีครับคือถ้าหลุดจากตรงนั้นมาก็คือต้องค่อยๆทยอยกันไปครับผมก็คือไม่มีทางเบี่ยงนะแต่พอเลยตรงนั้นมาเนี่ยผมเลยมาถึงจะเข้ารัชโยธินนะ
0: ค่ะ
1: ก็โล่งครับผมโล่งนะครับผม
0: ค่ะก็คือว่าสำหรับรถที่เลี้ยวมาจากแจ้งวัฒนะเนาะมาใช้ทางด้านของวิภาฝั่งขาเข้านี่เจอแน่นอนอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ค่ะวิ่งเลนขนานมาครับผม
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ในช่องทางด่วนมาไม่มีปัญหานะคะช่องทางหลัก
1: ค
0: ่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอุทัยขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณแถวหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีการทำงานอยู่ในช่องทางขนานเลนซ้ายนะตอนนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวค่ะส่วนใครที่วิ่งในช่องทางด่วนไม่เป็นปัญหาตอนนี้ท้ายแถวนี่ชะลอต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณแยกหลักสี่แล้วนะคะตรงแยกหลักสี่แล้วก็แต่ว่าพอเลยจากตรงจุดที่เขาทำงานแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของสาวสองคนนี้นิดนึงนะเพราะว่า อย่างที่บอกค่ะว่าเขาเคยถูกทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.วิภาจับไปปรับแล้ว1ครั้งแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปเจอเขาอีกนะคะแต่ก็ครั้งนี้เนี่ยครั้งหลังเนี่ยที่ถูกจับล่าสุดเนี่ยก็คือไม่ได้มีการดำเนินการในส่วนของการปรับแต่อย่างใดนะคะก็พาตัวออกมาจากทางด้านของถนนวิภาวดีเท่านั้นนะคะคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ที่ฉลองกรุงนะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะอ้าวเขาส่งสายมาแต่ว่าไม่มีสายเหรอบอกว่ามีน้ำท่วมขังด้วยนะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ค่ะคุณ
2: ยังไงล่ะครับผม
0: ค่ะใช่ค่ะคุณชัยรัตน์อยู่ตรงช่วงไหนของฉลองกรุงคะ
2: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเมื่อสักครู่ผมก็มาใช้สุวินทวงศ์ขาออกอะครับผมก็วิ่งมาเรื่อยๆก็เจอฝนแล้วก็พอมายูเทิร์นเข้าฉลองกรุงมุ่งหน้าผมไปเกือบจะถึงไอ้นิคมลาดกระบังอะครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ม ูเทิร์นได้สะพานกลับมาส่งผู้โดยสารตรงหมู่บ้านแถวซอยวัดทิพย์อ่ะครับ
0: ซอยวัดอะไรนะคะ
2: วัดทิพย์ครับผม
0: วัดทิพย
2: ์แถว FBT เยื้องๆกันแถวๆนั้นแหละครับผม
0: แถวลาดกระบังเนาะแถวนั้น
2: เดี๋ยวนี้ก็เรียกถนนฉลองกรุงครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ส่งเสร็จแล้วก็จะกลับออกมาทางสุวินทวงศ์อีกครั้งนึง
0: ค่ะ
2: ระหว่างวิ่งมาก็ตอนนี้ฝนก็เหลือเบาๆแล้วล่ะครับผม
0: ค่ะ
2: ถ้าถนนเส้นนี้เนี่ยเวลาฝนตกน้ำจะท่วม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ท่วมไม่ลึกหรอกก็มีซ้ายมีขวาแต่จะมีบางจุดที่น้ำท่วมขังหน่อยก็จะเป็นสะพานข้ามคลองข้ามแต่ไอ้ที่มันถ้าใครมาเส้นนี้สะพานมันจะมีเป็นจุดๆนะครับ
0: ค่ะ
2: เหมือนสะพานยกระดับบางทีก็มีคลองอยู่ข้างล่างบางทีก็เป็นจุดยูเทิร์น
0: อ๋อค่ะ
2: แต่เวลาข้ามสะพานไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องลุยน้ำก่อนแล้วก็ข้ามได
0: ้อ๋อมันต่ำเนาะตรงคอสะพานใช่ไหมแถวนั้นน่ะ
2: ใช่ใช่ทีนี้ตามบนถนนฉลองกรุงเนี่ยมันก็จะมีแอ่งซ้ายมั่งขวามั่งประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะ
2: เนี่ยตอนนี้กำลังจะเลี้ยวออกสุวินทวงศ์ก็ตรงทางเลี้ยวนี่ก็ต้องล้างล้อหน่อยนะครับผม แต่ว่าฝนตอนนี้หยุดแล้วครับคุณนัตยาตกเบา
0: ค่ะ
2: เบาๆอ่ะแต่ว่ามองไปทางมินน่าจะไม่ตกเมื่อกี้ผมมาจากมินยังไม่ตกนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เพิ่งมาเจอแถวสุวินทวงศ์ที่จะเชื่อมมาทางหนองจอกแล้วก็เข้าฉลองกรุงแค่นั้นเองครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: การรายงานก็เลี้ยวเข้าสุวินทวงศ์ขาเข้าแล้วแต่ว่ามองไปทางมินบุรีก็ยังสว่างอยู่นะครับ
0: ย
2: ัง
0: สว่างอยู่เน
2: า
0: ะ
2: ผมก็ขอจบรายงานแถวๆนี้แหละครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็มีฝนตกไปหลายๆพื้นที่นะคะณขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะจุดไหนมีฝนตกอะไรยังไงก็แจ้งเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะน้ำทะลักท่วมพื้นที่2ตำบลของอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกหลังคันดินริมคลองเนินกลุ่มแตกขณะในอำเภอยืนยันเอาอยู่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
4: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชมพูยังส่งผลต่อเนื่องถึงพื้นที่ราบลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกหลังคันดินริมคลองเนินกลุ่มแตกน้ำไหลทะลักท่วมพื้นที่2ตำบลของอำเภอบางกระทุ่มขณะน้ำขึ้นพีคสุดวันนี้คุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
8: หลังจากที่น้ำป่าจากเทือกเขาพิชบูรณ์ได้หลากลงสู่ลุ่มน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ20สิงหาคม2519ที่ผ่านมาแล้วเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มจนปัจจุบันน้ำลดลงแล้วแต่ปริมาณน้ำทั้งหมดได้หลากมาถึงตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มลุ่มน้ำชมพูจึงเรียกใหม่ว่าคลองเนินกลุ่มนายวรวงศ์พงษ์สบุตรนายอำเภอบางกระทุ่มกล่าวว่าก่อนหน้านี้ทางอำเภอบางกระทุ่มได้มีการประกาศเตือนว่าจะเกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ชุมชนตำบลเนินกลุ่มที่มีการวางกระสอบทรายกั้นน้ำเข้าไว้แต่เมื่อกระแสน้ำแรงเกินคาดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาน้ำได้พัดแนวกั้นกระสอบทรายบริเวณหมู่10พังลงน้ำได้ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่รอบๆและบริเวณวัดเนินกลุ่มทันทีระดับน้ำกลางวัดเนินกลุ่มสูงประมาณ65เซนติเมตรกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากปัจจุบันอำเภอบางกระทุ่มประสบปัญหาน้ำท่วมใน2ตำบลคือตำบลเนินกลุ่มและตำบลวัตยมและวันนี้ปริมาณน้ำจากอำเภอหนองมะปรางได้น้อยลงแล้ววันนี้จะเป็นวันที่น้ำในคลองเนินกลุ่มพีคสูงสุดโดยพยายามจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านผ่านพื้นที่อบต.ป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งจะช่วยในการระบายน้ำชุดนี้ให้หมดไปได้เพื่อความไม่ประมาททางอำเภอบางกระทุ่มยังต้องเฝ้าระวังน้ำต่อไปอีกจนกว่าจะหมดฤดูฝนก็น่าจะเป็นช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้สุรเชษฐ์มังกรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
7: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยย้ำต้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
9: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยแม้สถานการณ์ในภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและบางพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนและหลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงจำเป็นต้องคงทรัพยากรและเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเร่งระบายน้ำและสูบน้ำท่วมขังเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วรวมทั้งเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าสถานพยาบาลและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันขอให้กรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกันติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเพื่อให้มีการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะรวมถึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
10: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
7: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก วิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ุ่มเพิ่นเห็นไหมเพิ่นก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผ่านราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensational and the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็ ็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะกลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะมีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะมีคุณตีทองหล่ออันนี้ฝากไว้เมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่าย 3:30 นบอกว่าถนนพลโยธินฝั่งขาออกช่วงที่มาจากต่างระดับคลองหลวงมุ่งหน้ามาทางตลาดไทยการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่าตรงบริเวณเชิงทางขึ้นเกือกม้ากับรถฝั่งตรงข้ามสถานีดับเพลิงท่าโขลงมาเลยมาเล็กน้อยนะคะมีรถกระบะจอดเสียอยู่รถทางด้านหลังก็ไม่สามารถขึ้นไปกับรถได้นะคะโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะคะสำหรับรถกระบะคันที่จอดเสียอยู่ตรงบริเวณจุดกับรถสะพานเกือกตรงจุดกับรถเกือกม้าพอดีนะคะ เป็นพหลโยธินฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านของคลองหลวงช่วงต่างระดับคลองหลวงนะคะมาทางด้านของตลาดไทยต่างระดับคลองหลวงมาตลาดไทยน่าจะเป็นขาเข้าหรือเปล่าแล้วก็มีคุณสมชายนะคะแจ้งเข้ามาบอกถนนสิรินธรฝั่งขาออกค่ะมาจากแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาทางต่างระดับสิรินธรการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณมุนินนะคะแจ้งถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะที่มาจากถนนพลานนกกาญจนาพิเศษหรือว่าพุทธมณฑลสาย4เนี่ยแหละค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกถนนบรมชนนีฝั่งขาออกตอนนี้รถเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากว่าเจอว่ามีรถจอดเสียอยู่ส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเพิ่มเติมมาบอกว่าตรงบริเวณสะพานข้ามคลองบ้านไทรตรงช่วงของสะพานข้ามคลองบ้านไทรค่ะบอกว่าที่เลยจากเดอะเซอร์เคิลมาเล็กน้อยมีรถเก๋งเบนซ์จอดเสียอยู่ในช่องทางขวาของช่องด่วนบอกว่ามีผู้ชายสูงอายุยืนอยู่ข้างรถด้วยนะคะฝากระมัดระวังแล้วก็ฝากประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ด้วยนะที่คุณมุนินแจ้งเข้ามาก่อนช่วง 16:00 นะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะน่าจะเป็นจุดทางด้านของที่ก่อนหน้านี้อ๋อไม่ใช่นะคนละจุดกันนะมีอุบัติเหตุนะคะที่โอ้เดี๋ยวนะคะมีแจ้งเข้ามาหลายท่านเลยนะก่อนหน้านี้ค่ะคุณฉลาดนะคะแจ้งบอกว่าถนนอโศกมนตรีฝั่งขาเข้าที่บริเวณจากแยกอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาอโศกสุขุมวิทเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบมีรถชนกันก็คือเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ในช่องทางขวานะเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าทั้งสองด้านแล้วก็คุณสุนทรนะคะแจ้งตรงบริเวณสะพานตักสินมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ช่วงกลางสะพานตักสินเลยมีรถเก๋งกับรถแท็กซี่เฉี่ยวชนกันนะคะในช่องทางขวาเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็คุณหน่องนะคะแจ้งไว้เป็นอุบัติเหตุตรงถนนสิรินธรฝั่งขาออกนะคะที่มาจากบริเวณแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาทางต่างระดับสิรินธรตรงบริเวณต่างระดับสิรินธรพอดีเลยนะคะเป็นรถเก๋งกับรถ SUV ชนกันอยู่ในช่องทางขวาแล้วก็คุณเจษดาผ่านมาพอดีก็เลยเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าอุบัติเหตุมีรถเก๋ง2คันแล้วก็รถกระบะอีก1คันนะคะโอ้คุณแป๋มก็ผ่านตรงจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน3คันแล้วก็ตกลงมีรถแท็กซี่ด้วยนะมีรถเก๋งรถปิกอัพแล้วก็รถแท็กซี่อยู่ในช่องทางขวาบอกว่าผ่านจากจุดนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะตรงช่วงของบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บนต่างระดับสิรินธรช่วงที่จะมาลงทางด้านของถนนบรมราชชนนีนะคะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุมีหลายท่านผ่านตรงบริเวณจุดนี้พอดีเลยทำให้มีคนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันมาให้ตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนี่ไปถึงตรงนี้แล้วนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสิรินธรฝั่งขาออกค่ะตอนนี้ท้ายแถวชะลอตัวกันอยู่ตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามคลองบางบำรุแล้วนะคะเป็นถนนสิรินธรฝั่งขาออกมาจนถึงตรงบริเวณทางขึ้นต่างระดับตรงสิรินธรต่างระดับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสายใต้เก่าตรงช่วงนี้นะคะรถเนี่ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆแล้วนะคะก็แต่ว่าพอผ่านตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีค่ะ แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะคุณโจ๊กเกอร์รายงานอุบัติเหตุบนถนนชัยพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาจากแยกตัดกับถนนกาญจนามุ่งหน้ามาทางต่างระดับชัยพฤกษ์ก่อนถึงทางแยกต่างระดับชัยพฤกษ์นะคะประมาณ2กิโลเมตรมีรถกระบะกับรถจักรยานยนต์ชนกันโอ้น่าจะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะบอกว่าเห็นมีคลุมผ้าแล้ว1รายพอเลยจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะตรงช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้คุณเกื้อนะคะเป็นถนนบรมธนีฝั่งขาเข้ามาจากพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย2ก่อนขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมชนนีตรงช่วงของสาย3ประมาณก่อนถึงประมาณสัก200เมตรมีรถเก๋งกับรถแท็กซี่ชนกันแล้วก็มีรถกระบะอีกด้วยอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนการจราจรก็จะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุรับแจ้งมาทางไลน์นะคะถนนวิภาวดีฝั่งขาออกค่ะจากแยกหลักสี่มุ่งหน้าไปทางดอนเมืองตรงข้ามกับคลังสินค้านะคะตรงข้ามกับคลังสินค้ามีรถ SUV กับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางหลักช่องทางด่วนเลยมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยมาชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคมกันดีกว่านะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเขาเริ่มเล่นกันมาแล้วนะคะแล้วก็จะเล่นไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ที่จะให้ทุกท่านนั้นร่วมกันตอบคำถามค่ะเนื่องจากว่าในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนว่าเป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะก็เลยอยากจะมาชวนชาวจส.ร้อยทุกท่านค่ะมาบอกเทคนิคมาเลือกเทคนิคในการขับรถที่จะไปบอกรักกับแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็เซฟความปลอดภัยของคุณด้วยนะเซฟทั้งพลังงานแล้วก็ปลอดภัยสำหรับตัวคุณด้วยนะคะตามนี้เลยนะที่เห็นทางด้านของหน้าจอ YouTube Live ตอนนี้ค่ะเราขึ้นไว้นะคะเทคนิคขับรถไปบอกแม่แบบเซฟพลังงานนะคะที่คุณจะเลือกข้อไหนนะคะข้อ A ก็คือเหยียบคันเร่งให้มิดแม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่นะไม่เน้นเบรกนะแซงได้แซงแม่รออยู่เร่งนะรีบบอกว่าต้องรีบไปหาแม่เพราะว่าแม่รออยู่นะคะส่วนข้อ B ค่ะขับรถอย่างมีสติแล้วก็ดูจังหวะด้วยนะคะเพียง2คำตอบนี้นะให้เลือกคิดว่าไม่ยากนะน่าจะตอบกันถูกนะคะว่าข้อไหนนี่ที่จะช่วยให้คุณเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะร่วมตอบคำถามค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันนะคะจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะเพียงแค่คุณเข้าไปลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะตอบคำถามตามลิงก์หรือถ้าเกิดว่ามีใครดู YouTube อยู่ตอนนี้นะคะรับฟังจส100ผ่าน YouTube ตอนนี้เนี่ยที่หน้าจอ YouTube เรามี QR Code อยู่นะคะมาสแกน QR Code ได้เลยนะคะแล้วก็จะไปตอบคำถามตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่นะคะหรือจะเข้าไปที่เพจก็ได้ที่ JS100 Radio ค่ะที่มีการปักหมุดเอาไว้ที่หน้าเพจด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถามเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็รอเลยรอว่าเราจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้บัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวหรือไม่นะคะซึ่งจะมีการประกาศผลกันในวันที่8กันยายนนี้นะคะผ่านทาง FacebookJS100 Radio ค่ะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยจะต้องเดินทางมารับของรางวัลเองที่อาคารตึกไทยคลองเตยนะคะหรืออาจจะมอบให้คนอื่นมารับแทนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากจะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะซึ่งในส่วนของการตัดสินของทีมงานนั้นถือว่าเป็นที่สิ้นสุดค่ะ

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญนะคะรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีค่ะที่มีอุบัติเหตุที่วิภาวดีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีค่ะคุณนัตยาครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงช่วงตรงไหนอะคะ
1: ทางร่วมผู้ขนานขาออกเลยครับ
2: ตรง
1: ไหนนะครับ
0: ตรงไหนนะคะ
2: ใช่ที่แดงประโยชน์ตู้สุทธิศักดิ์
1: ทางร่วมก่อนเลี้ยวเข้าทางบาร์สนะครับตรงนั้นนะคร
0: ับ อ๋อตรงที่ที่จะมุ่งหน้าออกไปทางดอนเมืองตรงข้ามทางสุขานะคะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างรถSUV กับจักรยานยนต์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บนะครับนำส่งโรงพยาบาลไม่มีประกันไม่มีอะไรนะครับนำผู้กรณีเข้าไปโรงพักบันทึกประจำวันนะครับแล้วก็ผลกีดขวางเรียบร้อยแล้วครับ
0: คนขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บเยอะไหมคะ
1: เจ็บที่ลำคอนะครับมีความประสงค์ไปโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ภัยนำไปส่งที่โรงพยาบาลภูมิพลเรียบร้อยครับ
0: อ๋อค่ะค่ะอันนี้แล้วก็รถนี่เขาเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางกันไปหมดแล้วนะคะ
1: เคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางหมดเรียบร้อยแล้วครับ
0: อืมค่ะท่านรองสารวัตรครับมีเรื่องจะสอบถามรองสารวัตรนิดนึงไม่ทราบว่ารองสารวัตรจำกรณีของสาวสองที่รองสารวัตรเคยจับได้ที่แถวๆวิภาวดีไหมคะ
1: จำได้ครับ
0: ค่ะตอนนั้นมีการดำเนินคดีอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
1: ตอนนั้นก็เอาไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าโทษไว้ไม่ให้มาปฏิบัติแบบนี้อีกก็เขาก็หายไปพักหนึ่งนะครับไปโผล่ที่แถวพระราม2แล้วก็ถนนสุขุมวิทถนนวิทยุแล้วก็ล่าสุดได้ยินข่าวว่าไปทั้งมอเตอร์เวย์แล้วก็วนกลับมา
0: ค่ะคืออันเนี้ยดิฉันจำอันนั้นตอนนั้นจับตอนปีไหนอะคะ
1: น่าจะ2 ปีได้แล้วล่ะครับ
0: 2ปีได้แล้วเนาะตอนนั้น
1: คร
0: ับ ค่ะก็คือตอนนั้นนี่ฉันจำได้ว่าเคยมีเหมือนกับทางด้านของมาโผแถวแถวทางด้านของลาดพร้าวหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้มีการควบคุมตัวไว้ด้วยเพียงแค่พาเขาออกมาจากทางเท่านั้น
1: คร
0: ับ อืมค่ะอย่างนี้เรียนสอบถามนิดนึงถ้าหากว่าไปเจออีกบนถนนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอตัวเขาได้ทันเนี่ยสามารถดำเนินคดีเขาได้เลยไหมคะเพราะว่าเขาก่อเหตุลักษณะแบบนี้หลายครั้งแล้วอะค่ะ
1: ตรงนี้ก็มีข้อกฎหมายอยู่นะครับก็คือไปเที่ยวเตะขอแล้วก็ทำให้การจราจรขีดขวางการจราจรในช่องทางเดินรถนะครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะตรงนี้ก็มีความผิดอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากก็เท่าที่ผ่านมานะครับก็ได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันแล้วก็ขอร้องแล้วก็ส่งออกนอกพื้นที่ว่าไม่ให้มากระทำผิดอีกแล้วก็ไปที่อื่นเสร็จแล้วก็วกกลับคงจะครบวงรอบแล้วก็กลับมาที่เดิมประมาณนี้ครับ
0: ครั้งนั้นได้มีการปรับไหมคะ
1: ครั้งนั้นได้ว่ากล่าวตักเตือนไปครับลงบันทึกประจำวันครับผม
0: ค่ะถ้าในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีคนแบบว่ามาเจอเขาแล้วก็โบกรถแล้วก็ให้เงินไปตามที่เขาขอแล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นพวกหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปแจ้งความเราสามารถจับกลุ่มเขาได้เลยไหมคะ
1: ครับก็ไปแจ้งความพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เตรียมตัวถ้าเกิดว่าวกกลับมาก็มาชี้ตัวแล้วก็นำตัวไปยังท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับควบคุมตัวไปได้แล้วก็ทางพนักงานสอบสวนเขาก็จะดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เราได้กระทำผิดนะครับ
0: ก็หมายความว่าถ้ามีเจ้าทุกข์แจ้งความไว้พื้นที่ไหนก็ตามถ้าเกิดว่าเขาปรากฏตัวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุ่มได้ก็สามารถดำเนินคดีได้เลย
1: ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะโอ้แต่ว่าคือเวลาแจ้งมีคนที่ใช้เส้นทางแจ้งมาแล้วเราแจ้งไปอีกทีนึงเนี่ยบางทีไปไม่ค่อยทันเขาอะค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าอยู่ตรงเวรผมพยายามจับรวบให้ได้เลย
0: ค่ะ
1: เคยได้ไปครั้งนึงแล้วแต่ปรากฏว่าใช้เงินเยอะมากเลยนะคนเนี้ยวันหนึ่ง3-4-5 พันเลยนะครับผมว่ามีความจำเป็น จะต้องใช้เงินไม่รู้เขาไปทำอะไร
0: เขาบอกว่าจำเป็นอะไรฮะถึงต้องใช้เงินขนาด
1: จำเป็นจะต้องใช้เงินเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับ
0: เ
1: ขาบอกเขาต้องหาตลอดเลย
0: ทุกวันนี้ก็ยังมาโบกรถอยู่ยังไม
1: ่ใช่ใช่ใช่คร
0: ับ
1: ก็ทางที่ดีก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์ว่าไม่ให้ความร่วมมือก็คือไม่ต้องให้เลยครับถ้าเขาเคาะประตูเรียกขอเงินอย่างนู้นอย่างนี้สรุปแล้วไม่ใช่มีความเดือดร้อนที่จะต้องอ้างว่ากล่าวว่าจะไปโน่นไปนี่เงินไม่พอไม่นั้นเลยอ่ะไม่ต้องให้เงินเลย
0: ค่ะคือกลัวอย่างนี้ค่ะท่านรองสวัสดิ์คะคือกลัวว่าบางคนที่เขาไม่ทราบอ่ะเขาอาจจะแบบว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาชะลอหรือว่าแบบให้เงินไปหรือบางทีเนี่ยถ้าโชคร้ายหน่อยเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อย่างนี้เนี่ยพอชนกันเสร็จเจ้าตัวหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแต่ว่า
1: ครับถ้ามาในท้องที่ผมถ้าช่วงเวลาของผมก็พยายามที่จะเข้าชุดที่ให้ไวที่สุดเนี่ยสามารถที่จะรวบตัวได้แล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับก
0: ็
1: ต้องอยู่ครับไม่นิ่งนอนใจครับถ้าตรงกับเวทผมก็คงจะต้องดำเนินการ
0: แสดงว่าหลังๆนี้เขายังไม่ได้วนกลับไปที่วิภาวดีเลยใช่ไหมคะเลยยังไม่เจอ
1: ใช่ครับก็มาเมื่อเช้าหรือว่าเมื่อไหร่คือแจ้งมาน่าจะเมื่อเช้านะครับก่อนเที่ยงหรือประมาณเนี้ยมาอยู่ทางช่องทางขนานแถวทางน้ำมันนะครับด้านขาเข้านะ
0: แถววิภาเหรอคะแถวด้านเมือง
1: ใช่ครับเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าก็ให้จอไปตรวจสอบปรากฏว่าออกนอกพื้นที่ไปนะครับ
0: ได้แค่การให้พักคือจะบอกว่าผลักดันให้พาเขาออกนอกพื้นที่เท่านั้นเราไม่สามารถที่จะยกเว้นต้องมีเจ้าทุกข์เท่านั้นใช่ไหมคะถึงจะดำเนินคดีได้
1: ใช่ครับ
0: ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนี่นอกจากลงบันทึกประจำวันแล้วก็ตั้งข้อหาอะไรก็ไม่ได้ด้วยปรับได้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ได้อย่างเด
0: ีย
1: วคร
0: ับอ๋อค่ะโอ้ยนี่เขาก็กลับมาทำซ้ำๆแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็คนไม่รู้ก็หลงกลก็ให้เงินไปเหมือนกันนะคะค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะท่านรองสารวัตรคะ
1: ครับยังไงก็อย่าไม่ต้องกังวลนะครับถ้ามีโอกาสก็จะพยายามที่จะเรียนผู้เข้าบัญชาแล้วก็อยู่ในขั้นตอนความผิดแล้วไหนก็จะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายนะครับเราก็ไม่ปล่อยไว้เพราะว่าประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเขาก็เดือดร้อนถ้าเกิดว่าจังหวะที่เขาเดินข้ามไปผู้ใช้ทางชนเขาก็ต้องเดือดร้อนผู้ชนอีกนะครับ
0: ใช่ใช่
1: ดังนั้นจะต้องดำเนินการเด็ดขาดนะครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะร้อยตำรวจโทรักษาสำราญนะคะรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีค่ะคือเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้หมวดเนี่ยก็เป็นคนจับเองแหละเป็นคนจับแล้วก็นำมาลงบันทึกประจำวันไว้นะคะที่ทางด้านของทางสน.วิภานะซึ่งคือต้องบอกว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเมื่อตอนช่วงประมาณปี67ตอนประมาณเดือนมกราคมปี67เนี่ยทางจสร้อยเองได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีสาวประเภท2แต่งกายดีรูปร่างสูงโปร่งเดินอยู่กลางถนนวิภาวดีแล้วก็เคาะกระจกเพื่อขอเงินโดยอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้รถติดเชื่อว่าตอนแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในส่วนของสาว2คนนี้ที่มาเดินเคาะกระจกนะก็เลยจะทำให้คนเนี้ยมีการชะลอจอดรถดูหรือว่ามีการเปิดกระจกพูดคุยเขาอ่ะนะคะก็จะมีการชะโงกเข้ามาในรถด้วยนะขอเงินไม่ได้ขอแบบว่าน้อยๆนะขอที่หลักพันน่ะซึ่งหลังจากที่เจอเขาตรงทางด้านของวิภาวดีแล้วเนี่ยก็ยังเจอในลักษณะเดิมมาก่อเหตุลักษณะเดิมที่บริเวณถนนพระราม2ด้วยนะโดยตัวคนนี้เนี่ยเขาเดินอยู่ในช่องทางขวาสุดเลยเป็นช่องทางที่รถใช้ความเร็วด้วยนะคะซึ่งอันนี้ ทางด้านของจสร้อยเราเองก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ทุกครั้งเลยเท่าที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยวิภาวดีพระราม2กาญจนาพิเศษแถวๆบางใหญ่นี่เรียนก็รับแจ้งเองเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านเนี่ยมอเตอร์เวย์นี่ใช่ไหมคะมอเตอร์เวย์เนี่ยก็ได้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะในเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ที่มีคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็เจอแล้วก็รับแจ้งมาเหมือนกันจะทำยังไงดีกับพฤติกรรมแบบนี้นะเพราะว่ามาขอเงินลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีเงินเยอะอ้างว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินพอเอากลับไปส่งที่บ้านเอาตัวกลับไปส่งที่บ้านแล้วก็กลับมามีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยนะคะคืออยากจะรู้จังเลยว่าเงินที่เขาขอไปเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเอาไปทำอะไรเพราะเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของท่านผู้หมวดก็บอกนะว่าในตัวเขาก็มีเงินพอสมควรเลยทีเดียวอันนี้เป็นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี67นะที่เคยถูกจับกุมตัวมาแล้วครั้งหนึ่งนะเป็นข่าวมาแล้วด้วยนะดิฉันว่าไม่ใช่เฉพาะที่จสร้อยนะคะมีหลายๆสื่อเหมือนกันก็มีการออกข่าวอันนี้ด้วยเหมือนกันนะว่ามีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ค่ะก็เลยอยากจะช่วยกันหลายๆคนให้ช่วยกันกระจายข่าวกันเยอะๆว่าถ้าเจอคนลักษณะแบบนี้เป็นสาวสองมาเดินอยู่ริมถนนโดยเฉพาะในช่องทางขวาสุดโบกเงินโบกรถแล้วก็ขอเงินนะคะอันนี้เนี่ยต้องรีบแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เลยนะจะได้ช่วยควบคุมตัวฉันอยากรู้จริงๆว่าถ้าเกิดว่าจะถูกจับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะมีข้ออ้างยังไงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการกับเขายังไงบ้างนะเพราะว่ามันหลายเส้นทางแล้วเหมือนกันนะหลายเส้นทางเลยแล้วก็เคยก่อเหตุซ้ำๆแบบเนี้ยหลายครั้งเลยโดยเฉพาะในเส้นทางหลักๆอย่างเช่นวิภาวดีหลัก4สาทรเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของผู้หมวดบอกว่าเคยมาทางด้านของแถวๆถนนวิทยุทองหล่ออะไรแบบนี้ก็เคยเหมือนกันนะเคยมีคนให้เป็นแบบคือไม่ได้ให้เยอะเป็นหลักพันแต่ว่าถ้าแบบว่าลองคิดดูถ้าบวกสัก10คันคันละ100นี่ก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าเกิดเจอนะขอความกรุณาเลยคุณผู้ฟังถ้าเจอแบบนี้นะคะรบกวนช่วยรีบแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเลยนะคะเราจะได้รีบประสานไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปนำตัวออกมาจากตรงบริเวณดังกล่าวแล้วก็มาถ้าเป็นไปได้จะมาดำเนินคดีมาลงประจำวันเขาก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวก็กลับมาทำเหมือนเดิมอีกนะเราควรจะต้องทำกับเขายังไงดีต้องมีเจ้าทุกข์แหละถึงไปแจ้งความนะไปแจ้งความบอกว่าเจอเขาในลักษณะแบบนี้แล้วมาขอเงินปรากฏว่าพอทราบภายหลังว่ามันไม่ได้เป็นความจริงตามที่เขาบอกว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจะต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดอะไรต่างๆนานาเหตุผล108,900นะแต่ข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้กันสักครู่นะคะ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: จะอย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยทนจังๆเข้ากระเสาไปฟาดเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับอุบัติเหตุที่ตรงบริเวณถนนสิรินธรฝั่งขาออกนะคะที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาตรงบริเวณต่างระดับสิรินธรหรือว่าตรงช่วงโค้งสายใต้เก่าตอนนี้เนี่ยยังทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะสำหรับอุบัติเหตุรายนี้นะคะท้ายแถวยังต่อเนื่องกันยาวอยู่เลยนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีนี้กับทางด้านของท่านพันตำรวจโทประสบศิลป์พิมพ์มีลายนะคะท่านสารวัตรสอบสวนสภ.บางบัวทองนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสารวัตรคะทราบว่าตรงนี้อุบัติเหตุตรงจุดนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับผมผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายครับผม
0: ค่ะ
1: ชื่อนายชาคิดช่วยวงญาติสวัสดีครับ
0: ค่ะสารวัตรคะทราบว่าตรงนี้อุบัติเหตุตรงจุดนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับผมผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายครับผม
0: ค่ะ

0: ไก่ย่าง
1: ค่ะ
0: ครับผมไก่ย่างพระรามห้าครับผมออกมาแล้วทีนี้ออกมาในช่องทางเดินรถแล้วคนขับรถคือนายชาคริตเนี่ยวิ่งมาจากบางบัวทองมุ่งหน้าถนนราชพฤกษ์ครับผมแล้วก็พอดีก็เฉี่ยวชนท้ายเสียหลักล้มลงแล้วก็ทำให้รถอีกคันวิ่งมาครับครับผมได้น้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับผม
1: คือคันกระบะออกมาจากร้านอาหารจักรยานยนต์มาพอดีถูกชนท้ายแต่ว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งครับเหรอฮะ
0: ครับผมเป็นรถอีกคันหนึ่งครับเป็นรถรถเก่งครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเห็นบอกว่าจักรยานยนต์เป็นไรเดอร์ด้วยเหรอคะ
0: ครับผมจักรยานยนต์เป็นไรเดอร์ด้วยครับเป็นไรเดอร์น้องกำลังจะไปส่งของคร
1: ับ โอ้กำลังจะไปส่งของแล้วตอนนี้เราดำเนินการยังไงบ้างแล้วคะ
0: ก็แจ้งนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องลงสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบกล้องซีซีทีว
1: ี
0: แล้วก็นำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ปทุมธานีช่วงพิสูจน
1: ์ค่ะ
0: ตอนลงในการเฉลิมฉลองอีกทีหนึ่งครับผม
1: เคลื่อนย้ายแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับผมเคลื่อนย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ตกลงเหตุนี้เนี่ยก็คือมีรถกระบะ1คันรถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์เป็นทั้งหมด3คันถูกต้องไหมคะ
0: ครับผมเป็นทั้งหมด3คันครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เกิดเหตุชนในครั้งนี้ครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: คร
1: ับ ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะขอบคุณค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับผม
1: ค่ะ
0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุที่ถนนชัยพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงทางแยกต่างระดับชัยพฤกษ์ประมาณ2กิโลเมตรตกลงเป็นรถกระบะเขาเลี้ยวออกมาจากร้านอาหารตรงบริเวณแถวๆนั้นพอดีนะคะรถจักรยานยนต์วิ่งมาทางตรงทางด้านของบางบัวทองที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนราชพฤกษ์ปรากฏว่าก็ถูกเฉี่ยวชนแล้วก็ร่างคนขับคือคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยก็กระเด็นไปถูกรถเก๋งอีกคันหนึ่งชนซ้ำนะคะก็เลยจนทำให้มีคนขับจักรยานยนต์เนี่ยทราบชื่อก็คือชื่อคุณชาคริตนะคะ เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็สำหรับกรณีอุบัติเหตุนะคะที่บอกว่าเป็นเส้นทางทางด้านของถนนสิรินธรเป็นรถชนกันตกลงชนกันทั้งหมด3คันนะเป็นรถเก๋งแล้วก็รถกระบะแล้วก็มีรถแท็กซี่ด้วยนะที่ชนกันตรงจุดนี้เนี่ยตอนนี้ยังตอนนี้เลยยังทำให้การจราจรทางสิรินธรฝั่งขาออกนี่เริ่มชะลอตัวต่อเนื่องกันไปยาวๆแล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชนกันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนี่ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถได้รถที่ออกมาจากทางเส้นทางตรงช่วงฝั่งตรงข้ามนะที่มาจากทางด้านของทางเลียบทางรถไฟเนี่ยแล้วก็จะเข้ามาทางด้านของสิรินธรเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็มีการชะลอตัวต่อเนื่องตามกันไปด้วยนะเนื่องจากว่ารถที่จะขึ้นมาตรงบริเวณต่างระดับเนี่ยมันมีการจราจรยังเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนะอยู่ที่ตรงช่วงประมาณแถวซอยเลยจากทางด้านของก่อนถึงสิรินธรซอย5นะก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะแต่ว่าพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะคุณสุค่ะแล้วก็คุณเสงี่ยมแจ้งอุบัติเหตุบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะมาจากตลาดไทยมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับคลองหลวงช่วงนี้เนี่ยมีตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอุบัติเหตุรถชนกัน4คันรถชนกัน4คันนะคะเป็นรถกระบะแล้วก็รถเก๋งอีก3คันรถกระบะ1เก๋ง3นะคะการจราจรก็เลยทำให้รถตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเป็นพหลโยธินฝั่งขาเข้าตอนนี้จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก่อนขึ้นตรงบริเวณต่างระดับคลองหลวงแล้วตอนนี้ท้ายแถวชะลอตัวถึงตรงช่วงบริเวณหน้าตลาดไทยแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ช้าๆแต่พอพ้นจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ในช่องทางขนานยังวิ่งได้นะช่องทางที่มีการชะลอตัวนี่อยู่ที่ในช่องทางหลัก

0: ต่ตรงบริเวณหน้าตลาดไทยเข้ามาเลยนะคะแล้วก็พอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยเข้ามาที่ตรงบริเวณต่างระดับรังสิตในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางลงมาจากต่างระดับรังสิตมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกอนุสรณ์สถานก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะเข้ามาใช้ทางวิภาวดีฝั่งขาเข้าก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองผ่านพ้นจากหน้าสนามบินมาแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาจนถึงหลัก4ก็จะต่อเนื่องกันมาได้ก่อนหน้านี้ที่ตรงบริเวณแถวๆที่คุณผู้ฟังได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าแถวๆหน้าสำนักงานแนวหน้ามีการทำงานนะคะในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวแต่ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะในช่องทางขนานส่วนช่องทางหลักที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของบางเขนในช่วงนี้นี่ก็ยังคงยังใช้การได้นะคะจะมีรถชะลอเนื่องจากว่ามีการทำงานจุดที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งอะไรนะคะแต่ว่ารถเยอะเท่านั้นเข้ามาจนถึงบางเขนรัชวิภาแยกลาดพร้าวนะคะยาวๆเข้ามาจนถึงทางด้านของสุทธิสารขึ้นมาทางด้านของทางด่วนดินแดงช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกในช่วงนี้เนี่ยภาพรวมของฝั่งขาออกของวิภาวดีตั้งแต่ดินแดงออกมาเลยนะคะมาจนถึงทางด้านของดอนเมืองช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็บนถนนงามวงวานฝั่งขาออกตอนนี้รถที่มาจากทางด้านแยกเกษตรมุ่งหน้ามาสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาจนถึงพงเพชรก็ยังคงใช้การได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรเท่านั้นนะครับลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนงามวงวานมาที่บริเวณแยกแครายตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ค่ะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายไปทางรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกตอนนี้ยังคงใช้การได้นะคะแต่ฝั่งขาเข้าของรัตนาธิเบศรค่ะรถที่มาจากทางด้านของแยกเลี่ยงเมืองมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายในช่องทางหลักนี่จะรถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณเริ่มชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณโรงแรมแกรนด์ลิสมอนในช่องทางหลักนะคะเข้ามาจนถึงตรงบริเวณสะพานข้ามแยกแครายแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะมาจนถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนงามวงวานพอเลยจากใต้ทางด่วนงามวงวานมาแล้วมุ่งหน้ามาทางพงเพชรขึ้นมาทางด้านของสะพานข้ามแยกเกษตรในสะพานข้ามแยกบางเขนช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณพันธ์ค่ะอยู่บนทางด่วนนะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับผม
0: ค่ะ
1: คณะส่งสองครับมุ่งหน้าขาออกแยกบางชนะครับผม
0: ค่ะ
1: รถเยอะครับผม
0: ค่ะ
1: ที่มุ่งหน้ามันเหนือคลองประปาครับแต่ว่ามีรถจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับผมอ
0: ยู่ตรงช่วงโรงพยาบาลวิชัยยุทธฝั่งขาออกนะคะ
1: ขาออก
0: ค่ะ
1: ก่อนลงพระรามหกประมาณ100 เมตรครับผม
0: ก่อนลงพระรามหกร้อยเมตร
1: ครับโตโยต้าวีออสอันนี้คนขับสูงอายุแล้วครับจะมายืนอยู่ท้ายรถครับผม
0: ค่ะอยู่เขาจอดอยู่ในเลนซ้ายสุดแล้วนะคะ
1: ซ้ายสุดครับผม
0: ค่ะได้แล้วก็การจราจรพอตรงนี้เป็นยังไงบ้างการจราจร
1: รู้จักตรงนั้นมาก็ใช้การไม่ดีครับผม
0: โอ้ค่ะค่ะ
1: เข้าติดตรงสามเยาวชนแล้วก็ครอบครัวนั่นแหละครับขาเข้านะคร
0: ับ แถวกำแพงเพชรแถวนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับช่วงนั้นมันจะเป็นแคบหน่อย
0: ค่ะค่ะ
1: มันมีติดตรงนี้ครับมาจากศรีรัตน์มาจากทางประจบกันอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: เป็นทางร่วมตรงนั้นพอดีค่ะ
1: ใช่ๆครับใกล้ๆศูนย์กลางอภิวัฒน์ครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: เราเชื่อว่าหลุดจากพลังออกมาไม่มีปัญหาครับมุ่งหน้าแจ้งมาชนะใช้การไม่ดีครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้ผมลงมาสามรัชดาด่วนรัชดาครับผม
0: ค่ะ
1: มันติดอยู่แยกประชานุกูลไฟแดงครับคันอยู่คันที่10
0: นับด้วยนะคันที่10
1: ค่ะบนสะพานนี้ครับบนสะพานใช้การไม่ดีนะครับขาออกครับผม
0: ค่ะ
1: พระราม7
0: ค่ะ
1: แต่ว่าติดสัญญาณไฟแดงกันนานนิดนึงครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เรื่องอะไรนั่นน่ะคุณนัทยาครับเรื่องตะลุงที่ขอตังค์อยู่วิภาวดีครับแค่ขอทุกวันครับผม
0: ที่บอกว่าแต่งตัวแบบมอมๆหน่อยนะคนนั้นอ่ะ
1: ได้ๆๆครับก็จะใส่หมวกแก๊ปถือถุงแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้น
0: อื้อๆค่ะ
1: แล้วแกก็จะใส่เสื้อสีคลุมไว้แล้วก็ประมาณ60กว่าได้ครับอายุ
0: อายุประมาณ60กว่าแต่เค้าใส่หมวกใส่แมสปิดไว้นะ
1: ใช่ไม่ใส่แมสครับใส่จมูกแล้วก็นุ่งเกงขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แต่วันนี้ที
1: ่ใส่นึงแล้วก็สะพายกระเป๋าใบนึงคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: แต่วันนี้ที่มีคนเจอแกใส่แบดด้วย
1: อ๋อจมูกรถขอตังค์ครับแท็กซี่นะครับ
0: อืมบอกแต่แท็กซี่เหรอคะ
1: ถูกต้องครับผม
0: ค่ะแล้วตัวคุณพันเจอเคยเจอนานหรือยัง
1: เจอตลอดครับผมเจอจมูกอยู่หน้าเรนิวมั่งอยู่หน้าไทยรัฐมั่งก็อยู่หน้าเรนิวมั่งแล้วก็อยู่หน้าโรงแรมลามาการ์เด้นมั่งแล้วก็ไทยพีบีเอสมั่งครับผม
0: ก็อยู่แถวๆหลักสี่เนี่ยนะแถวๆนี้
1: ถูกต้องครับคู่ขนานครับผมอ
0: ืมค่ะแล้วมีเคยรู้ไหมว่าเคยมีคนให้เขาไหมคะ
1: มีแท็กซี่ครับผมแท็กซี่ก็จอดไม่ว่าไปไหนไง
0: แล้ว
1: ว่าแท็กซี่ไปไหนเรียกแท็กซี่ไปไหนจริงๆไม่ใช่ครับ
0: นั่นสิหมายความว่าเคยมีใครให้ตังค์แกไหม
1: มีเห็นมีแท็กซี่ให้อยู่ครับ
0: เหรอฮะ
1: ไอ้ผมครั้งนึงผมก็ให้แกไป10บาท
0: อืมแล้วไม่ได้วอยวายอะไรใช่ไหม
1: ไม่ครับไม่เหมือนไอ้สาว2
0: น้องอ๋ออันนั้นขอเยอะนะอันนั้นน่ะคนนั้นน่ะ
1: เออนั้นขอเยอะครับสาว2ผมเห็นตำรวจจับอยู่เรื่อยนะครับอยู่วิภาวดี
0: หมายถึงคนไหนฮะ
1: เนี่ยสาว2เนี่ยผมก็เห็นตำรวจคุมขึ้นรถพี่ครับอยู่นะครับ
0: เออนั่นน่ะสิมันมาทำซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ไม่ได้นะ
1: ไปซ้ำมาอยู่ครับอืม
0: ค่ะ
1: จริงมันต้องมีเจ้าทุกข์ไปร้องเรียนเนี่ยมันถึงจะอันนั้นได้คร
0: ับ ใช่ใช่
1: ผมว่าจับไปถึงโรงพักก็อาจจะปล่อยนะคร
0: ับ นั่นแหละสิ
1: แล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปทำเหมือนเดิมครับผม
0: ค่ะอะไรไง
1: ครับอยู่แยกห้องกระบาดนะครับตอนนี้แยกห้องกระบาดที่ประมาณไม่ติดครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต้องไปพักฟังข่าวกันแล้วค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
7: wow.
6: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
8: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุป่วน3จังหวัดชายแดนใต้กลางดึกคืนเดียวรวม51เหตุมีประชาชนบาดเจ็บ2รายขณะช่วงเช้าเกิดเหตุระเบิด3จุดเดิมอีก2ครั้งเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องติดตามตัวผู้ก่อเหตุขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าใกล้จุดเกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดเท่านั้นด้านแม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งเข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบขณะที่ชก.นราธิวาสประกาศเคอร์ฟิวนราธิวาสทั้งจังหวัดถึง6โมงเช้าเพื่อความปลอดภัยประชาชนเปิดทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างเต็มที่ยืนยันไม่มีการยิงประชาชนจากเฮลิคอปเตอร์ตามข่าวที่มีการเผยแพร่ออกไปแจ้งเป็นภารกิจใช้เฮลิคอปเตอร์บินสนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินควบคุมพื้นที่ป้องกันคนร้ายสร้างสถานการณ์เพิ่มอธิบดีปกครองเผย3เหตุป่วนจังหวัดชายแดนใต้ยันการข่าวมีรายงานเป็นระยะพร้อมยกระดับความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดระเบิดพร้อมกันหลายจุดประสานทุกหน่วยล่าตัวผู้ก่อเหตุการรถไฟแจ้งปิดทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวพบหมอนรองกีดแตกร้าวเสียหายจากเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ประเมินความเสียหายพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะถกรับมือน้ำท่วมภาคเหนืออีสานกำชับเร่งเยียวยาน้ำท่วมชี้หากงบจังหวัดไม่พอมีงบสำนักนายกสำรองอยู่กำชับเตือนมวลน้ำล่วงหน้าย้ำอย่ารอให้น้ำมาถึงส่วนสถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมายสอบตเร่งช่วยเหลือเยียวยาทุกกรณีพร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงกระทรวงมหาดไทยสั่งการท้องถิ่นอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยลดขั้นตอนการยื่นเอกสารย้ำประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเชิงรุกกรุงเทพปูพรมตรวจแฟลตดินแดงหลังพบสอดทุจริตย้ายชื่อแรงงานต่างด้าวถือบัตรชมพูเข้าทะเบียนบ้านสวมสิทธิผิดปกติถึง49หลังคาเรือนขีดเส้นเจ้าบ้านแจ้งเหตุผลภายใน30วันDSI สอบ5พยานสำคัญคดีโกงสอบท้องถิ่นศรีสะเกษพบข้อมูลซักทอดอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยโยงรับเงินวิ่งเต้นสอบผ่านเร่งขยายผลกลุ่ม VIP ในกรุงเทพกองกำลังผาเมืองและตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่ไล่ล่าขบวนการลักลอบขนยาเสพติดคนขับทิ้งรถก่อนอาศัยความมืดหลบหนียึดยาบ้าได้3ล้านเม็ดพร้อมเร่งขยายผลปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่า76จังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานรัฐเชิงรุกสำรวจประชาชนเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด กรมศิลปากรสำรวจพระอุโบสถวัดภูมินทร์โบราณสถานสำคัญจังหวัดน่านพบโครงสร้างยังแข็งแรงปลอดภัยรอยแตกร้าวและการทรุดตัวที่พบเป็นรอยเดิมจากอุทกภัยปี68ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแบบเพื่อเตรียมการบูรณะซ่อมแซมระทึกกลางดึกญี่ปุ่นแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ลึก70กิโลเมตรศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดอิบารากิเขย่าแรงถึงโตเกียวมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย37คนสถานทูตแจ้งคนไทยเฝ้าระวังสถานการณ์เพิ่มเติม
7: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
2: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
1: อาจจะเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
2: ได้ค่ะได้ได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
1: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
6: .1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนะคะมีการรายงานเวลา 17:00 นบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยมีฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตหลัก4แล้วก็กลุ่มฝนนี้กำลังเคลื่อนไปทางด้านของทางตะวันออกนะคะแล้วก็แนวโน้มคงที่เป็นฝนกลุ่มเล็กน้อยนะคะที่อยู่ในพื้นที่ทางด้านของเขตหลัก4นะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการรายงานเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะเป็นฝนกลุ่มเล็กน้อยจนถึงปานกลางที่บริเวณนนทบุรีปทุมธานีแล้วฝนนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเข้าไปปกคลุมในบริเวณทางด้านของเขตดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนคลองสามวานนทบุรีปทุมธานีนครปฐมแล้วก็จากนั้นในช่วงเวลา 17:30 นจนถึง 18:00 นก็คาดว่าจะเข้าปกคลุมบริเวณเขตคลองสามวาหนองจอกปทุมธานีนครปฐมฉะเชิงเทรานะก็คาดว่าจะอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงด้วยกันนะอันนี้เป็นกลุ่มฝนที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เห็นกำลังเคลื่อนออกไปทางด้านของทางตะวันออกตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะไปแถบๆทางด้านของทางฉะเชิงเทรานะอันนี้เป็นกลุ่มที่เคลื่อนตัวออกไปก็น่าจะอยู่อีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้เป็นกลุ่มค่อนข้างที่จะบอกว่ากลุ่มเล็กไหมก็ไม่เล็กซะทีเดียวนะกลุ่มค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มขนาดปานกลางจนถึงใหญ่ดูตามสายตาของเราแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าตามหลักเขาอาจจะเป็นกลุ่มเล็กน้อยจนถึงปานกลางได้นะฮะก็ทำให้มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในขณะเดียวกันนะคะก็พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการพยากรณ์อากาศเรื่องของฝนฟ้าคะนองเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศไทยตอนบนก็จะเข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะคะที่บริเวณอ่าวตังเกียแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งด้วยนะคะส่วนพายุโซนร้อนนาราค่ะที่อยู่บริเวณอ่าวตังเกียก็จะมีแนวโน้มนะคะที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนใต้ของมณฑลกวางซีที่ประเทศจีนในช่วงวันที่24แล้วก็25สิงหาคมนี้นะคะโดยพายุนี้นะคะก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีเรื่องของฝนยังคงมีฝนตกอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางภาคตะวันออกด้วยนะคะก็เป็นหน้าฝนที่เรายังต้องติดตามกันอยู่นะคะว่าจะมี เรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ใดแต่อย่างที่ทางด้านของกรมอุตุเขาได้มีการประกาศเตือนนะโดยเฉพาะในพื้นที่เป็นพื้นที่บนเขาบนดอยอย่างเงี้ยให้ระวังเรื่องของน้ำฝนตกสะสมแล้วก็ทำให้อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะแล้วก็ทะเลก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะอาจจะเรื่องของคลื่นลมในทะเลนะคะมากันที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะคุณสมพรแจ้งถนนสีลมฝั่งขาออกค่ะมาจากแยกนราธิวาสมุ่งหน้ามาทางแยกมเหสักตอนนี้เนี่ยบอกว่าการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งบอกคุณสมพรเพิ่มเติมบอกว่าไฟจราจรบริเวณแยกมเหสักไฟกระพริบสลับสีกันนะคะทำให้รถผ่านได้ลำบากไม่แน่ใจว่าด้านอื่นเป็นเหมือนกันหรือไม่นะคะฝั่งถนนสีลมนะจากแยกมเหสักมุ่งตรงฝั่งทางแยกมเหสักบอกว่าไฟมันเป็นไฟกระพริบนะสลับสีกันไปมาแดงเหลืองเขียวแดงเหลืองเขียวแบบนี้แหละคะรถก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยังไงก็จะเลยทำให้มาชะลอตัวกันตรงจุดนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเราประสานงานทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลให้ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะที่บอกว่าเป็นรถชนกัน4คันล่าสุดนะที่เราตรวจสอบไปทางด้านของสภ.คลองหลวงบอกว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอยู่ตรงข้ามกับธรรมศาสตร์รังสิตเลยนะคะเป็นรถ4คันด้วยกันนะคะเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถกระบะ2คันอยู่ในช่องทางหลักของช่องด่วนช่องทางขวาของช่องด่วนนะคะจุดนี้ก็เลยจะทำให้รถมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมทรัพย์สินบนรถแท็กซี่กันบ้างนะคะอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้มีทางคุณธีรนันท์แจ้งแทนเจ้าของค่ะคุณธีรนันท์แจ้งบอกว่าเจ้าของทรัพย์สินที่หายเนี่ยของที่หายเนี่ยมันเป็นแหวนเพชรนะเป็นของคุณแม่ของคุณธีรนันท์คือวันนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่อยู่บริเวณลานจอดรถชั้น6ตึกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสิริราชค่ะเมื่อตอนช่วงเช้าตอนประมาณ 9:15 แล้วก็ไปล้างมือแล้วก็ถอดแหวนเพชรอันนี้เนี่ยวางไว้ที่อ่างล้างมือแล้วก็ลืมมาทราบอีกทีหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ไปต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วยหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครเก็บไปนะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครไปโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำไปเจอแหวนเพชรวางอยู่เป็นห้องน้ำที่ตรงบริเวณลานจอดรถชั้น6ตึกผู้ป่วยนอกนะคะของที่โรงพยาบาลศิริราชยังไงถ้าเกิดว่าเก็บไว้ได้เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะหรือว่าคุณเอาไปส่งคืนไว้ที่ไหนรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะคุณณัชชานะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมหมวกเป็นหมวกแก๊ปยี่ห้อ YSL สีดำหรือไว้บนรถแท็กซี่ค่ะเมื่อตอน 3:00 ที่ผ่านมานะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่สีลมมาลงที่ซอยเสือใหญ่จำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้เลยนะเนื่องจากว่าไปปาร์ตี้กันมาเลยทำให้จำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้คุณพัทรวินแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายสีกรมท่านะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตมีเงินสดด้วยนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนไม่ได้มาจากที่สุขุมวิท71ค่ะมาลงที่สุทธิสารเมื่อตอน 4:00 นะคะ 4:00 วันนี้ 4:00 วันนี้นะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ใบนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นกระเป๋าสีกรมท่ามีบัตรประชาชนแล้วก็มีบัตรเครดิตอยู่ในกระเป๋านี้นะคะนั่งรถมาจากที่สุขุมวิท71มาลงที่สุทธิสารตอนประมาณ 4:00 คุณสิริพันธ์ค่ะลืมถุงผ้าสีเขียวขาว ข้างในถุงผ้าเนี่ยจะมีขนมของใช้ส่วนของใช้ขึ้นรถแท็กซี่มาจากที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปลงที่คลองหลอดจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้นะคะเมื่อตอนช่วงประมาณบ่าย 2:40 ที่ผ่านมานะคะคุณสมพรคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณสมพรไปเจอไฟมันยังไงแดงเหลืองเขียวแดงเหลืองเขียวอย่างนี้อ่ะฮะ
2: ครับครับผมเมื่อกี้มันมีรถเมย์จอดเสียตรงไฟแดงพอดีครับผม
1: ค่ะ
2: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เรียกคันไหนผ่านก็เรียกกันเข็นหลบครับผม
1: เดี๋ยวนะ
2: คุณไฟแดงพอดีเลย
1: ค่ะคุณสมพรตรงบริเวณที่เจอที่สัญญาณที่มันกระพริบนี่คือตรงบริเวณแยกมเหสักตรงฝั่งทางด้านไหนฮะ
2: ของผมฝั่งวัดแขกมุ่งหน้าตรงทางโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับผม
1: อ๋อค่ะตรงสัญญาณไฟตรงแยกมเหสักพอดีเลยนะ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้ว
2: ประจอบครับผม
1: ค่ะคือเห็นมาแต่ไกลเลยไหมว่ามันกระพริบแบบนี้ค่ะ
2: ใช่แต่ไกลผมก็ติดตรงหน้าวัดแขกแล้วจะไม่ขยับค่อยๆข้ามมาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะอันนี้คือติดเนื่องจากรถเมย์จอดเสียหรือฮะหรือว่าไง
2: รถเมย์จอดเสียกับไฟมันไม่สมดุลกันครับ
1: อืมแล้วเขาทำยังไงคือเป็นฝั่งเดียวเหรอหรืออีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นยังไงมั้ง
2: เป็นไหมคะเป็นฝั่งของผมครับ
1: ค่ะแล้วฝั่งที่เขามาจากถนนมเหศักดิ์ล่ะ
2: อันนั้นไม่ทราบเพราะผมไม่ว่าผมมองแต่ฝั่งของผมเพราะว่าพอดีมันมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ตัวถ้าท้วมๆหน่อยเขาก็เห็นมาเคลื่อนกันโบกให้รถเมย์เข็นไอ้ที่เรามีหลบข้างทางผมเห็นแล้วมันผิดหนึ่งสาเหตุนี่สองไฟรถไฟครับแล้วก็ไฟนี่แหละครับ
1: ค่ะอันนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าจะรู้แล้วนะว่าไฟตรงนี้เสีย
2: รู้แล้วก็รู้ไฟเพราะเขามีตัวกดที่มือเขาเรียกตัวอะไรนะรีโมทใช่ไหม
1: อ๋อค่ะ
2: นั่นนะครับเขากดอยู่
1: อ๋อค่ะได้แต่ว่าตอนนี้เราแจ้งไปทางด้านของศูนย์บพิษให้ทราบแล้วเหมือนกันเพราะไม่ได้เจอเหมือนกันว่าเขา
2: ได้รายงานมาก็ขึ้นทางด่วนชลบุรีก็ตอนนี้กรุงเทพนนท์แล้วครับผม
1: โอ้ค่ะไปไกลแล้วเหมือนกันนะคะอันนี
2: ้ไปไกลแล้วครับผมรถติดตรงนั้นนะครับผม
1: อืมค่ะค่ะ
2: ได้ขอจบรายงานตรงนี้นะตรงสน.ตะปูนนะครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นช่วงทางด้านของแยกมเหศักดิ์พอดีเลยนะบนถนนสีลมนะคะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะเจอเลยค่ะ
3: นครปฐมวันนี้
1: ค่ะ
3: นะครับรอบองค์พระจะเป็นทหารบกก็ดีก็ใช้ได้
1: ค่ะ
3: ครับ
1: สมศักดิ์ศรีวันอาทิตย์ไหมวันนี
3: ้สมศักดิ์ศรีวันอาทิตย์เพราะจะเปลี่ยนแล้วอาทิตย์จะลดจะน้อยหน่อยนะคร
1: ับ
3: ก็หน้าพระก็ใช้ได้นะรอบผมพระก็ไม่เป็นปัญหานะไม่ดีเรื่องไปดูเทศาก็เข้ามาเกี่ยวกับเพื่อเกษตรที่จะเข้ามาทางองค์พระปฐมจะดีก็คือเข้าออกมันได้ดีโดยตลอดรายงานออกมาถึงเพื่อเกษตรรถยังเข้ากรุงเทพก็แลนด์หนักอายุเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกำหนดแน่นหนัก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: พอจากด้านเข้าที่มองมาจากราชบุรีตัวนั้นจะเข้าไปทางพระปฐมก็ใช้ได้ดีค่อนข้างดีนะครับแต่เริ่มหนาตาหน่อยออกน้อยกว่า
1: อ๋อค่ะค
3: ่
1: ะ
3: ฝนไม่มีนะ
1: คืมไหมอะฮะฝนยังไม่ตก
3: ไม่คืมเลยวันนี้คืมมาทั้งวันแล้วตอนนี้แดดออกซะด้วยทางทิศตะวันตกทางด้านบุรีไม่มีฝนเลยเพราะว่าแดดส่องมา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ตอน
1: ค่ะ
3: ครับต้องขับสวนต้องใช้บังตาเล็กน้อยละเพราะว่าตอนทางจานจันนะครับ
1: ค่ะ
3: ก็ใช้ได้ตอนดีมองวันนี้ไม่มีเลยถ้ามีก็แหมเขาลงมาแบบอะไรนะเขาเรียกฟงน้ำมันหน่อย
1: ๆ
3: แล้วก็หายไป
1: ค่ะ
3: นะครับก็ไม่มีฝนก็เท่าที่ดูเมื่อเช้าไม่ทำความมุ่งเลยแต่มาจบ
1: มา
3: ลอง
1: ขึ้นหรือว่ามาแบบขู่ๆอย่างนั้นใช่ไหมแบบนั้น
3: มาขู่เฉยๆไม่ว่าอย่างเดียว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ตกเยอะก็ดีเหมือนกันก็เป็นห่วงที่เขาเข้ามาเยอะอย่างมันความกดอากาศน
1: ะ
3: ก็คงไม่โดนประโยชน์คุณในเกณฑ์และระยะน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะค
3: ่
1: ะ
3: เป็นห่วงที่น้ำท่วมเยอะๆอยู่ในกันนะทำภาคเหนืออะไรต่อครับ
1: ค่ะ
3: ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นการจราจรในพื้นที่ของทางด้านของนครปฐมนะมีทางคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาทางด้านของ YouTube นะคุณกิตติคุณนะคะบ บอกว่าอุบัติเหตุตรงบริเวณแยกสายใต้เคลื่อนย้ายแล้วครับนะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเลยตามมาดูนะตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายไปแล้วการจราจรก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายแถวยาวอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายกันไปเรียบร้อยแล้วนะเอ๊แต่ว่าทำไมทางด้านของถนนเทิดพระเกียรติที่จะออกมาทางด้านของถนนรุ่งประชามาทางด้านของทางรถไฟตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนที่ออกมาตรงถนนตรงตลิ่งชันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอ๋อเป็นฝั่งทางที่เลี้ยวเข้าไปถนนรุ่งประชานะที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของถนนเทิดพระเกียรติผ่านทางด้านของตลาดตรงนี้เขาชื่อตลาดอะไรตลาดชาวสยามรถเยอะเหมือนกันนะคะเป็นตลาดที่เขามาซื้อของไหว้เจ้าอีกหรือเปล่าตอนนี้นะคะเลยทำให้รถที่มาจากเทิดพระเกียรตินะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของมาจากทางด้านของบางกลวยไซน้อยมาทางด้านวงเวียนเข้ามาทางเทิดพระเกียรติผ่านตรงช่วงหน้าตลาดชาวสยามเนี่ยค่ะแล้วก็การจราจรนี่ก็จะเคลื่อนตัวมาได้ช้าแต่พอผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าตลาดมาแล้วนะคะเข้ามาทางด้านของถนนรุ่งประชามาออกทางด้านของเลียบทางรถไฟตรงจุดนี้เนี่ยเคลื่อนตัวมาได้นะโอ้น่าจะเป็นช่วงที่เป็นตลาดที่มีคนมาซื้อของกันเยอะด้วยหรือเปล่านะเรียนก็ไม่แน่ใจนะตรงช่วงเส้นทางตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะมีใครใช้เส้นทางอยู่ไหมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะในจุดที่มีการจราจรรถชะลอตัวกันนะคะดูตรงทางด้านของถนนเทิดพระเกียรติตรงจุดนี้นี่รถมันผ่านได้แค่เลนส่วนกัน2ช่องทางเท่านั้นนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารถนี่เข้าๆออกๆตรงช่วงของบริเวณหน้าตลาดเลยทำให้การจราจรอาจจะมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิรุธบอกว่าตรงตลาดชาวสยามติดเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะโหคือตอบมาทันควันอย่างนี้ดิฉันชอบเวลาถามอะไรไปแล้วก็ตอบมาแบบนี้เลยนะจะได้รู้นะว่าตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยรถติดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะตรงแถวๆตลาดชาวสยามนะที่คุณนิรุธแจ้งเข้ามานะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรในจุดอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้คุณหัวโต99ก็รายงานให้ทราบกันแล้วนะคะเรื่องของอุบัติเหตุดิฉันก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะบางจุดที่อาจจะมีรถจอดเสียก็จะมีเรื่องของการชะลอตัวกันไปบ้างสำหรับสภาพการจราจรในแต่ละเส้นทางในช่วงบ่ายเย็นๆจะเย็นแล้วล่ะไม่บ่ายนะตอนนี้หลายๆเส้นทางนี่ก็มีการจราจรที่รถหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะอย่างตอนนี้เนี่ยแถวๆวงสว่างที่จะมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลก็รถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆเลยนะคะพอเลยจากทางด้านของประชานุกูลมาแล้วทีนี้ก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรัชดามาดูตรงช่วงของถนนพหลโยธินที่ไปจากทางด้านของลาดพร้าวนะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกรัชโยธินตรงจุดนี้นะคะถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะเป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟพอพ้นจากตรงบริเวณแยกรัชโยธินมุ่งหน้ามาที่ทางแยกเกษตรตอนนี้เนี่ยรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรนี่ก็จะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟชะลอตัวกันอยู่แถวๆประมาณเสนานิคมนะคะเลี้ยวไปใช้ทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกตอนนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะไม่เป็นปัญหารถยังมีปริมาณรถน้อยคล่องตัวดีเลยส่วนรถที่จะตรงไปทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนบางเขนในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนทางฝั่งกลับกันเข้ามาจากทางวงเวียนบางเขนมุ่งหน้ามาแยกเกษตรต่อเนื่องมาทางด้านของรัชโยธินก็ยังคงใช้การได้นะคะ ข้ามาจนถึงตรงบริเวณแยกลาดพร้าวเลยส่วนรถที่ใช้ถนนรัชดาจากรัชโยธินมารัชดาลาดพร้าวมาสุดที่ศาลห้วยขวางมาถึงตรงช่วงของบริเวณแยกเทียมร่มมิตรอันนี้เนี่ยจะเริ่มมีรถชะลอตัวนะตรงช่วงของทางด้านของแยกห้วยขวางนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเทียมร่มมิตรจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณซอยก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกห้วยขวางด้วยนะเข้ามาทางด้านของแยกเทียมร่มมิตรรถเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะเนื่องจากว่ามองดูแล้วนี่การจราจรยังไม่ถึงกับรถหนาแน่นมากนักนะคะแต่ก็ไหลตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะพ้นจากตรงบริเวณแยกเทียมร่มมิตรมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระราม9ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะฝั่งทางด้านที่มาจากแยกพระราม9มุ่งหน้าไปทางด้านของเทียมร่มมิตรต่อเนื่องไปทางห้วยขวางสุทธิสารลาดพร้าวไปจนถึงรัชโยธินก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็มาดูทางฝั่งทางด้านของทางพระรามหนึ่งกันบ้างนะคะตอนนี้รถที่มาจากทางแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกรัชประสงค์ตัวนี้ก็ยังรถเยอะเหมือนเดิมนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะทางด้านของบริเวณแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกลาดประสงค์นะคะในช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยแล้วก็รถทางฝั่งกลับกันที่มาจากแยกลาดประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟนะคะติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่าแล้วก็แยกปทุมวันนะคะผ่านพ้นจากทางด้านของแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางเจริญผลในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเจริญผลเท่านั้นค่ะส่วนบนถนนเพชรบุรีรถที่มาจากทางด้านของอุรุพงษ์มุ่งหน้ามาที่แยกเพชรพระรามตอนนี้นะคะจากอุรุพงษ์มาเพชรพระรามเนี่ยใช้การได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนะที่ฉันดูนิดหนึ่งรถที่พอเลยจากทางด้านของเพชรพระรามที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชเทวีในช่วงนี้ก็มองดูแล้วนี่ยังมีรถเยอะเหมือนกันนะคะรถที่เคลื่อนตัวมานี่ยังไหลตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันมาจนถึงทางด้านของแยกราชเทวีเลยนะคะผ่านจากราชเทวีไปที่ประตูน้ำก็ยังรถเยอะแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางฝั่งกลับกันเช่นเดียวกันนะแต่ฝั่งขาที่มาจากประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางราชเทวีนี่จะใช้การได้ดีกว่านะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัย ติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: งั้นไปคาเฟ
9: ่ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
11: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
10: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
12: ไม่ร
10: ู้
12: ที
10: ่
12: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
10: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
13: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไปลงที่ซอยเสรีไทย9เมื่อตอนช่วง 16:00 น.เมื่อสักครู่นี้เองนะคะลงจากรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.กไก่7050แล้วก็ทำลืม AirPodsสีขาวอยู่ในเคสด้วยนะคะเป็นเคสสีขาวหรือไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะคุณมาลีค่ะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าสีดำข้างในจะมีพวกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวลืมคือกระเป๋าใบนี้ใส่ไว้ที่กระโปรงท้ายรถแท็กซี่เนื่องจากว่ามีกระเป๋าหลายใบตอนที่นำกระเป๋าลงมาจากรถเนี่ยก็เลยเอามาลงมาไม่หมดไปรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะทะเบียน1มม.ขอไข่7018นั่งรถมาจากที่โรงพยาบาลรามคำแหงไปลงที่เทพรักษ์กม8นะคะคนขับรถชื่อคุณสมชัยโนขันคุณสมชัยโนขันนะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่7018ผู้โดยสารนั่งรถมาจากที่โรงพยาบาลรามคำแหงไปลงที่ถนนเทพรักษ์กม8นะคะเมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาคือกระเป๋ามีหลายใบเลยทำให้ลืมกระเป๋าใบนี้เนี่ยเอาลงมาจากรถไม่หมดนะคะคุณอทิตยาค่ะลืมโทรศัพท์มือถือเป็น Samsung A23 นะตัวเครื่องสีดำไม่ใส่เคสนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่โรงเรียนบางกะปิมาลงที่แมคโครบางกะปิค่ะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูนะคะแล้วก็พอลงจากรถมาแล้วก็ลืมเป็นโทรศัพท์มือถือ Samsung ค่ะตัวเครื่องสีดำหรือไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นั่งมาตอนช่วงเที่ยงคุณปณิศราลืมถุงกระดาษสีน้ำตาลข้างในถุงกระดาษนี้จะมีกล่องกระดาษใส่รองเท้าเป็นรองเท้าแตะยี่ห้อ Hawaiianus แล้วก็มีกระเป๋าเป้สีส้มด้วยนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีจำสีทะเบียนไม่ได้นั่งรถมาจากที่ทองหล่อ18ไปลงที่ตลาดสี่มุมเมืองคนขับรถชื่อคุณกนกวรรณบันเทานะคุณกนกวรรณนามสกุลบันเทาค่ะอันนี้ลืมไว้เมื่อตอนช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะก็เป็นข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งกันเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพัทรพันธ์พิบูลย์รังสรรค์นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัทยาครับแล้วก็ท่านผู้ฟังจสวทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมก็สำหรับรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะครับขอไปที่เส้นบุรพาวิถีก่อนเลยครับ
0: ค่ะ
1: อุบัติเหตุครับผม
0: ค่ะตรงช่วงไหนฮะ
1: ครับเป็นในส่วนของฝั่งขาเข้ามาจากชลบุรีที่มุ่งหน้าไปทางบางนาครับ
0: ค่ะ
1: จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณกม.ที่10ครับผมช่วงทางขึ้นด่านบางพลี1ก่อนถึงหน้าอีเกียบางนาสักเล็กน้อยครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นอุบัติเหตุช่องทางซ้ายครับชนกันทั้งหมด3คันด้วยกันครับก็จะมีรถกระบะ1คันแล้วก็รถนั่งบุคคลอีก2คันครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เจ้าที่กู้ภัยถึงจุดเกิดเหตุแล้วครับกำลังเจรจากันอยู่ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ทำให้มีท้ายแถวสะสมตอนนี้ก็ประมาณสักกม.กว่าได้ครับตอนนี้
0: ค่ะ
1: ครับผมผ่านพ้นจุดเกิดเหตุบทเหตุตอนนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับไม่มีจุดชะลอตัวแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนในฝั่งกลับกันครับจากบางนามุ่งหน้าออกไปทางชลบุรีเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีจุดชะลอตัวครับของตัวใช้งานได้ดีครับผม
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็มาต่อที่ในโซนของตัวเมืองครับในโซนของตัวเมืองเนี่ยขอเป็นเฉลิมมหานครครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมเฉลิมมหานครครับทิศทางจากดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศเลยนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงเนี่ยขึ้นมาไม่มีปัญหากับผม
0: คล
1: ่องตัวโดยตลอดครับแต่ว่าพอไปถึงสักช่วงลาดบางไก่เนี่ยตรงเนี้ยมีชะลอตัวครับเบียดเสียดตรงบริเวณทางออกดวงพิทักษ์ครับผมผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดทางออกดวงพิทักษ์ไปแล้วก็จะเริ่มคลายตัวครับก็จะคล่องตัวโดยตลอดไปจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับตอนนี
0: ้ค
1: ่ะผมส่วนฝั่งกับกันออกจากต่างระดับท่าเรือมาแล้วมุ่งหน้าไปทางดินแดงครับฝั่งนี้ใช้งานดีไม่มีจุดชะลอตัวครับครับผมแล้วก็ในส่วนของฝั่งที่เข้ามาจากดาวคะนองครับดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับช่วงนี้มีแค่ชะลอตัวตรงบริเวณหน้าดันดาวคะนองสักเล็กน้อยครับ
0: ค่ะ
1: ท้ายแถวประมาณสัก400เมตรครับผมพอผ่านพ้นด่านดาวคะนองขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คลายตัว

0: โดยตลอดครับก็ตัวจะถึงเข้าท่าเรือครับผมส่วนฝั่งกับกันจากท่าเรือมุ่งหน้าไปทางดอกคะนองออกพระรามสองเนี่ยใช้งานได้ดีครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝั่งจากต่างระดับท่าเรือมุ่งท่าไปทางบางนาเนี่ยโซนนี้คล่องตัวครับไม่มีจุดชะลอตัวเลยครับเช่นเดียวกับฝั่งที่เข้ามาจากหน้าด่านบางนาเข้าต่างระดับท่าเรือครับรถน้อยใช้งานได้ดีครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วก็มาต่อของสีรัดครับสีรัดจากแก้วอุทนาครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทขึ้นจากแก้วอุทนาเข้ามาเนี่ยรถน้อยใช้งานได้ดีครับจะเริ่มมามีท้ายแถวอีกทีนึงก็หน้าเหนือตลาดนัดเจอจักรครับผ
1: ม
0: เบียดเสียดบริเวณตรงทางขึ้นที่มาจากด่านย่านผลโยธินนะครับท้ายแถวประมาณสัก800เมตรครับผ
1: ม
0: ผ่านพ้นจุดเบียดเสียดตรงทางขึ้นด่านย่านผลมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มคลายตัวครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนฝั่งกับกั้นออกจากพญาไทไปแจ้งพนันเนี่ยมีชะลอตัวตรงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับผมผ่านพ้นหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธไปแล้วก็จะคล่องตัวตลอดเลยครับก็ไม่มีจุดชะลอตัวแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ฝั่งที่เข้ามาจากวังโคครับวังโคมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทโดยรวมทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นขาเข้าขาออกเนี่ยใช้งานได้ดีครับ
1: คร
0: ับผมแล้วก็ฝั่งที่เข้ามาจากมอเตอร์เวย์ผ่านศรีนครินทร์เข้ามาถึงพญาไทเนี่ยก็ใช้งานได้ดีครับผมฝั่งกับขั้นจากพญาไทไปมอเตอร์เวย์คล่องตัวครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมแล้วก็ส่วนของท่าพิเศษที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นฉลองรัฐกาญจนาพิเศษอุดรรัฐยาแล้วก็ปะจีนรัฐยาโดยรวมขาเข้าขาออกใช้งานได้ดีหมดเลยครับไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ชะลอตัวเลยครับ
1: ค่ะเหมือนทาง
0: ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ
1: มีเท่านี้มีจุดยาที่ตอนนี้มีอุบัติเหตุอยู่แล้วก็มีรถติดยาวอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ที่บูรพาวิถีแค่นั้นนะคะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นสภาพการจราจรบนทางด่วนนะคือโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะมีรถเยอะตรงช่วงของบริเวณในบางเส้นทางเท่านั้นอย่างตรงแถวๆลาดบอนไก่นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถเยอะเป็นฝั่งที่มาจากทางตรงต่างระดับพญาไทนะที่จะมุ่งหน้าตรงมักกะสันที่จะมุ่งหน้ามาที่ท่าเรือแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบูรพาวิถีฝั่งขาเข้าก่อนถึงตรงช่วงบริเวณต่างระดับตรงหน้าอีเกียเล็กน้อยนะคะตอนนี้เป็นรถชนกัน3คันอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วนะคะตอนเจ้าหน้าที่เขารับทราบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่ประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะคะแล้วก็ถนนสุขสวัสดิ์นะตอนนี้เนี่ยรถที่ลงมาจากทางวงแหวนอุตสาหกรรมตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกพระประแดงตอนนี้มีการชะลอตัวท้ายแถวอยู่ที่ตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับวงแหวนอุตสาหกรรมเลยนะคะตรงช่วงนี้แต่ว่าพอผ่านพ้นจากบริเวณแยกพระประแดงออกมาที่กาญจนาภิเษกออกมาทางด้านของสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกยาวๆมาจนถึงตรงช่วงของพระสมุทรเจดีย์ตรงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะไม่เป็นปัญหาส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของถนนสุขสวัสดิ์ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะบนถนนพระราม2จากบริเวณแยกบางปะแก้วออกมาที่ต่างระดับพระราม2มุ่งหน้าออกมาทางด้านมหาชัยเมืองใหม่ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางมาจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของถนนพระราม2ตอนนี้นะคะก็จะมีการชะลอตัวก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนค่ะตรงช่วงนี้เนี่ยชะลอตรงช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกข้ามแม่น้ำนะคะพอลงจากสะพานมาแล้วผ่านที่ตรงบริเวณหน้าตลาดทะเลไทยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะเป็นสภาพการจราจรในช่วงของถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านะแล้วก็ถนนเอกชัยค่ะเป็นฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางบอน5ช่วงนี้รถเยอะนะคะก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกบางบอน5ผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งขาเข้าใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรอเทียบเวลาเคารพธงชาติช่วงเวลา18:00 น.กันค่ะ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
7: ดูนี่
6: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแต
6: ะโหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
11: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
12: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
13: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
14: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
12: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
14: ใช้แอปของจัตตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
15: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่ค่ะเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18:08 นะคะสวัสดีค่ะคุณพัช
2: ค่
1: ะ
2: สวัสด
1: ีครับค่ะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมองดูข้างนอกเราจะเห็นเลยนะว่าเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยมันเริ่มครึ้มๆแต่จริงๆมันครึ้มอย่างเงี้ยมาทั้งวันแล้วนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เพิ่งจะมีเรื่องของพยากรณ์อากาศออกมาก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันตอนนี้มันเริ่มแบบเคลื่อนตัวออกนอกกรุงเทพมหานครแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะตกอยู่ทางแถบตรงช่วงดอนเมืองแถวๆทางด้านของคลองสามวาในแถบนี้มีนบุรีเนี่ยแต่ตอนนี้มันเริ่มเคลื่อนออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีบางจุดที่มีฝนตกแต่ไม่ได้ตกหนักตกแบบว่าตกมาสักพักนึงแล้วก็หยุดอะไรอย่างนี้ใช่นะคะก็แต่ว่ายังไงซะทางด้านของพื้นที่ทางภาคเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะในช่วงนี้ส่วนพายุที่อะไรนะพายุโนอาตอนนี้เนี่ยไม่ได้กระทบกับทางด้านของประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าใครที่จะเดินทางไปที่มณฑลกวางซีที่จีนก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วย
2: จีนตอนใต้ทางเนี้ย
1: สายรู้สึกว่ากวางซีนี่โดนหลายลูกแล้วนะช่วงเนี้ยได้ยินบ่อยมากเลยใช่นะก็ต้องคือถ้าเกิดว่าใครคือที่บอกว่าคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยต้องตรวจสอบเพราะว่าเห็นหลังๆคนนิยมไปเที่ยวเมืองจีนกันเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: วันนี้นะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาทางจสร้อยจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ามีคุณกนกรัตน์แจ้งเข้ามาบอกว่าไปเจ อคือลักษณะก็คือเป็นสาวสองเลยอ่ะเดินอยู่ในเส้นทางมอเตอร์เวย์ค่ะคุณพัดคิดดูละกันเขาไปเดินอยู่มอเตอร์เวย์เป็นช่วงที่มาจากทางด้านใช่เป็นช่วงที่มาจากทางด้านของศรีนครินทร์แล้วก็วิ่งอยู่เดินมาในช่องทางขวาด้วยนะเป็นตรงกลางอย่างเงี้ยตรงรถสวนไปสวนมาเขาก็โบกรถเพื่อที่จะขอเงินคนเดิมแหละคนเดิมแหละเท่าที่คุยแล้วก็สอบถามลักษณะแล้วอะนะ
2: กล้ามากเลยนะ
1: ใช่แล้วเราก็เลยประสานงานไปที่ทางด้านของทางกู้ภัยสุนภูมิคุณกำพลศรีตะวันคุณกำพลก็เพิ่มเติมให้บอกว่าพอแจ้งมาเสร็จก็ไปเจอตัวเขาด้วยนะไปเจอตัวเขาแล้วก็พาลงมาก็คือพาตัวเขาลงมาทางด้านล่างแล้วก็แจ้งบอกว่าตรงบริเวณตรงจุดนี้ไม่สามารถที่จะเดินไม่สามารถที่จะเดินขึ้นคือคนเดินไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าน
2: ะมันไม่ค่อยมีใครแล้วไปเดินเลนขวาย้อนทางกลับมาไหม
1: คือเขาพฤติกรรมเขาอย่างนี้อยู่แล้ว
2: ออ
1: ทุกเส้นทางที่เวลาเขาจะมาขอเงินเนี่ยที่เวลาเราได้รับแจ้งอย่างเช่นวิภาวดีเนี่ย
2: เห็นรถมาโบก
1: พออย่างเช่นวิภาวดีเนี่ยรถจะวิ่งไปข้างหน้าเขาก็จะเดินอยู่ในกลางคือส่วนทางส่วนทางไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีพระราม2กาญจนาภิเษกอยู่ตรงนี้ตรงกลางตรงนี้ตลอดแล้วก็พอเวลาเราแจ้งไปทีไรเนี่ยก็จะไปไม่ค่อยทันเขาทั้งที
2: เหมือนรู้อ่ะ
1: ใช่
2: ก็จะเปลี่ยนจุด
1: ใช่แล้วก็คือตรงเส้นวิภาวดีก็เคยถูกทางด้านของเจ้าหน้าที่สน.วิภาวดีควบคุมตัวเหมือนกันนะแต่อันนั้นไปแค่ลงบันทึกประจำวันไว้แค่นั้นนะก็เลยสอบถามกับทางด้านของท่านรองศาสตราจารย์สน.วิภานะท่านร้อยตำรวจโทรักษาสำราญซึ่งตัวทางด้านของท่านผู้หมวดเองเนี่ยก็เคยที่จับกลุ่มในส่วนของตัวของสาวสองคนนี้นะคะเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการที่จะแบบว่าปรับหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพียงแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเข้าไปเดินในเส้นทางที่อาจจะเป็นอันตรายในทางที่เป็นอันตรายก็เลยพาออกมานะคะแล้วก็ทางท่านผู้หมวดเองก็บอกว่าก็ทราบว่าเขาว่าไปทำลักษณะแบบเนี้ยในหลายๆเส้นทางด้วยเหมือนกันรวมถึงในเส้นทางในเมืองนะกรุงเทพชั้นในวิทยุทองหล่อเพลินจิตและไปมาหมดแล้วนะอันนี้เนี่ยแล้วเหมือนกับว่าหายไปพักหนึ่งหายไปพักหนึ่งกลับมาอีกแล้วนะก็เลยถามบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินคดีอะไรเขาได้ไหมทางตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าลักษณะนี้เนี่ยมีเจ้าทุกข
2: ์
1: มีคนไปแจ้งความอย่างเช่นกรณีที่ว่าเขามาเคาะกระจกแล้วบอกว่าอ้างว่ามีความเดือดร้อนต้องขอยืมเงินเ เหตุผลที่เขามักจะอ้างแล้วก็มีคนแจ้งเข้ามาที่จสร้อยบ่อยๆคือทะเลาะกับแฟนกำลังจะกลับต่างจังหวัด
2: ครับ
1: ต้องขอเงิน
2: เห็นว่าอะไรนะลงใต้ป่ะ
1: ไปทางไหนก็ไม่รู้ของใคร
2: มีลงใต้ด้วยนะ
1: ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แบบว่าขอเงินเยอะหน่อยเดินทางไกลไง
1: เขาบอกว่าเนี่ยขอทีนไม่ได้ขอน้อยๆขอหลักพัน
2: อ
1: ่ะขอหลักพันแบบนี้นะคะ
2: นี่ไงกลับหาดใหญ่เนี่ยใช่แล้วมีมุกเนี้ยกลับหาดใหญ
1: ่ไม่รู้กลับไม่ถึงหาดใหญ่สักทีกลับไม่ถึงหาดใหญ่สักทีก็คือถ้าเกิดว่ามีคนหลงเชื่อเขาแล้วให้เงินไปแล้วถ้ามาทราบภายหลังว่าโกหกหลอกลวงแบบนี้เนี่ยไปแจ้งความไว้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามีเจ้าทุกข์แล้วเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเจอตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะนำตัวส่งไปในพื้นที่ที่เขาจะถูกแจ้งความให้ดำเนินคดีได้กันเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้าหากว่าเขาเดินอย่างเงี้ยแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
2: ใช่เรานี่แหละคนที่ชนนี่แหละรถที่ชนเขาเนี่ยจะ
1: เราเดือดร้อนคือส่วนมากเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าเกิดว่าคนคือคุณกนกรัตน์ก็แจ้งบอกว่าก็เป็นห่วงเพราะว่ารถที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีการชะลอแล้วเขาก็เปิดกระจกคุยด้วยเหมือนกันแต่คุณกนกรัตน์บอกว่าคือได้ยินจสร้
2: อ
1: ยพูดให้ฟังบ่อยๆก็เลยทราบว่าเป็นยังไงแต่ทีนี้เป็นห่วงก็คือเนื่องจากว่ารถอ่ะรถเขาวิ่งมาในขวาค
2: ุ
1: ณเลนขวาม
2: อเตอร์เวย์มันหยุดไม่ได้อ่ะ
1: ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเกิดคันหน้าเบรกคันหลังมาเร็วเบรกชนซ้ำแล้วตัวต้นเรื่องปีนหนีไปแล้วทำไงที
2: น
1: ี
2: ้อันตรายคร
1: ับ นะเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าเราต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางได้รู้เยอะๆว่ามีกรณีแบบนี้นะคือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่จสร้อยนะที่มีแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบย้อนกลับไปดูเนี่ยย้อนหลังไปดูก็มีสำนักข่าวที่อื่นก็นำเรื่องอันเนี้ยไปทำข่าวด้วยเหมือนกัน
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากให้คุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะเส้นทางเหล่านี
2: ้ครับผม
1: ให้ทราบว่ามันจะมีคนทำพฤติกรรมแบบนี้
2: ซึ่งมันไม่ปกตินะมันเป็นพฤติกรรมที่ไปขอเงินแล้วไปเดินเลนขวาเนี่ย
1: ใช่
2: ไม่ควรจะเมตตา
1: อันตรายหมดเลยนะ
2: ใช่ใช่อ
1: ันตรายมากๆเลยอย่างกรณีนี้ทางด้านของทางกู้ภัยก็นำตัวลงมาข้างล่างแล้วก็แจ้งอย่างที่บอกว่าไม่สามารถที่จะไปเดินตรงจุดนี้จุดนี้ได้นะแล้วก็ปล่อยตัวไปก็บอกว่าตอนที่ไปเจอตัวเขาว่าเขาไม่ได้ขัดขืนอะไรนะยอมแต่โดยดีก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วเขาเห็นไหมว่าเขามีแบบเขามารถอะไรอะไรยังไงหรือว่าอย่างเนี้ยเพราะว่าทุกทีที่เราได้รับแจ้งเขาหายตัวเร็วมาก
2: ครับเห็นบางทีบอกว่าไปนั่งรถแท็กซี่จากฝั่งอะไรนะวงแหวนตะวันตกอ่ะวันเดียวกันนะ
1: อ
2: ีกพักหนึ่งมาโผล่มาโผล่วิภาวดีเมื่อเช้านี่ยังอยู่ที่วงแหวนนี่มีเพื่อนสมาชิกรายงานเอ้ากลางวันนี่มาอยู่วิภาวดีแล
1: ้
2: ว
1: พูดถึงเมื่อเช้าทางผู้หมวดบอกว่าเมื่อตอนช่วงสายๆก็รับแจ้งเนี่ยอยู่แถวๆด้านเมือง
2: นี่ไงแล้วนี่มาอยู่มอเตอร์เวย์มาไวมากเลยอ่ะหายตัวได้หรือเปล่า
1: คือคนนี้ยังไงอ่ะเราอยากรู้ว่าคือเดินทางยังไงเขานอกจากวิธีนี้แล้วเขาไม่ทำมาหากินอะไรเลยหรือยังไงเขามีความจำเป็นอะไร
2: บางท่านบอกหน้าตาดีด้วยนะ
1: ใช่ก็ดูจากลักษณะเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเบอร์นะ
2: ใช่ผมยาวชุดที่ใส่นี่ก็แต่เคยเห็นแบบแจ็คเก็ตสีอะไรอกเหลืองๆอ่ะใส่บ่อย
1: ช่วงหลังๆอ่ะเริ่มแต่งตัวแบบว่าเป็นเสื้อตัวโครงๆกางเกงช้างนั่นเป็นอย่างนั้นนะแต่วันนี้เนี่ยก็แต่งตัวธรรมดาก็คือสวมเสื้อดำกางเกงดำ
2: เหมือนผู้หญิงเลยอ่ะผมยาว
1: ใช่ก็ดูจากภาพเนี่ยดูสิอายุปีนี้น่าจะ30แล้วนะเพราะว่าตอนเมื่อ2ปีที่ถูกจับเนี่ยอายุ28
2: แหมดีเราเห็นผู้ชายเห็นความสวยไงนึกว่าผู้หญิงไงก็บอกแล้วก็เมตตาก็ให้ไปอะไรแบบนี้ไม่ควรให
1: ้อันนี้คือเสียงจากคุณผู้ชายพูด เสียงจากคุณผู้ชายพูด
2: เหมือนผู้หญิงซะขนาดนั้น
1: เออนะแต่ก็ไม่ได้หรอกคือแบบว่ามันไม่ใช่ที่ไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะไปเดิน
2: มันผิดปกติอ่ะ
1: ใช่
2: เราไม่ควรหยุดนะยิ่งมอเตอร์เวย์นี่คุณผู้ฟังอย่าไปหยุดรถไม่เอา
1: ใช่ไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะก็คือทำได้อย่างเดียวคือต้องกระจายข่าวไปเยอะๆให้คนรู้เยอะๆนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของท่านอธิบดีกรมศิลปากรค่ะ
2: ค
1: ุณพนมบุตรจันทรโชตนะคะเนื่องจากว่าที่น่านเรารู้กันดีว่ามีน้ำท่วมมาใช่ไหมคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วปรากฏว่าหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยมันมีภาพออกมาตามสื่อก็คือที่วัดภูมิน มีรอยร้าวที่มันเขาเรียกว่าเป็นฐานบัวของอุโบสถแล้วก็มีร่องรอยอื่นๆมีรอยแตกรอยอะไรอย่างเงี้ยรอยแคร็กอย่างเงี้ยโดยรอบเลยนะคะทางท่านอธิบดีก็บอกว่าจริงๆร่องรอยอันเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งทางกรมศิลป์เองเนี่ยทราบเรื่องแล้วก็ได้มีการจัดทีมที่เขาลงไปสำรวจความเสียหายต่างๆตรงนี้เนี่ยฮะเพราะว่าลักษณะของร่องรอยตรงนี้เนี่ยคือถามว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นจั่วตรงมุมพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นรอยแตกแยกออกมาแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันเนี้ยมันเป็นฐานบัวที่มีการบูรณะเพิ่มเติมภายหลังหรือเป็นของเดิม อันนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็ต้องอยู่ในขั้นตอนการสำรวจดูนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการสุดตัวของพื้นข้างล่างทำให้เหมือนอุโบสถเหมือนมีความเอียงมีความเอียงอันนี้เกิดจากฐานข้างล่างเหมือนว่าพื้นดินข้างล่างตรงนั้นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านอธิบดีบอกว่าจริงๆก็จะมีแผนอยู่แล้วทั้งในเรื่องของการบูรณะเนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของการสำรวจรายละเอียดการขุดรอยฐานแล้วก็จะต้องมาออกแบบด้วยว่าจะต้องมีการบูรณะกันยังไงบ้างเพราะว่าอาคารตรงนี้วัดภูมินก็400กว่าปีแล้วการสร้างมันเป็นแบบเดิมมันไม่มีการตอกเสาเข็มนะฮะมันก็มีโอกาสเพราะว่าน้ำมันก็จะท่วมอย่างเงี้ยถามไปถึงว่าในอนาคตถ้าเกิดปีหน้าน้ำท่วมมาอย่างนี้อีกต้องทำยังไงก็เขาต้องอยู่ในแผนที่เขาต้องมีการบูรณะตรงนี้ด้วยนะคะก็แต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยท่านอธิบดีบอกว่ามั่นใจได้ไม่ได้มีผลเรื่องโครงสร้างไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ก็เป็นห่วงนะเพราะอย่างเช่นที่ภายในอุโบสถก็จะมีภาพปู่ม่านย่าม่านอันนั้นน่ะก็บอกว่าเรื่องของการบูรณะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของความชื้นเรื่องของอะไรพวกอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็หลายคนก็เลยแบบเฮ้ยมันในเมื่อท่านบอกว่าสำรวจพบตั้งแต่ปีที่แล้วทำไมวันนี้ปีนี้ยังลอยนั้นอยู่บอกว่าคือการดำเนินการในการบูรณะต่างๆเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะใช่แล้วก็ไม่ใช่มีแค่นี้ที่ไม่ใช่ที่นี้ที่เดียวเพราะว่าก็มีทั้งวัดภูมินมีทั้งช้างคำมีพิพิธภัณฑ์จังหวัดน่านอีกนะ
2: โอ้อย่างถ้าอายุ400-500ปีหลายที่นะที่บอกว่าใช้วิศวกรรมสมัยก่อนที่เขาก็ไม่ได้มีการตอกเสาเข็มอ่ะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดตามที่เจอโรคภัยเนี่ยอาจจะมีหลายที่เหมือนก
1: ัน ใช่ใช่แล้วก็โดยเฉพาะทางโซนภาคเหนือเนาะเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะจะเอาปูนมาปะอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราก็มีขั้นตอนมีหลักการในการบูรณะในแต่ละที่หลักการแตกต่างกันไปตรงนี้นะ
2: คือจะไปใส่ผู้เชี่ยวชาญในยุคปัจจุบันวิศวกรรมปัจจุบันเนี่ยไม่ได้นะ
1: คืออาจจะใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันได้แหละแต่ว่าวิธีการในการบูรณะเพื่อที่จะคงสภาพตรงนั้นเอาไว
2: ้
1: ให้เหมือนของเดิมมากที่สุดเลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของโครงสร้างยังแข็งแรงดีอยู่มั่นใจได้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้ส่งต่อคุณพัฒน์เท่านี้เลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ

0: 18นาฬิกากับ26นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงเย็นของวันอาทิตย์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่23สิงหาคมนะครับผมพัฒอภิธนการครับรายงานตัวในช่วงเย็นนะครับดูแลคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลานี้เลยนะครับ18นาฬิกาถึง24นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเลยนะครับเรื่องของการเดินทางเรื่องของข้อมูลข่าวสารอัปเดตติดตามกันได้นะครับทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับทางวิทยุ FM 100และทางด้านของโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับทางแอปพลิเคชัน JS 100นะครับก็จะมีครบรวมไว้ให้คุณแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรดิโอออนไลน์นะครับหรือว่าทาง YouTube JS 100 Radio คุณผู้ฟังเข้าผ่านทางแอป JS 100ในช่องทางโซเชียลนะครับเข้าไปหน้าแรกจะเห็นช่องทางโซเชียลนะครับติดตามฟังทางวิทยุออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่ากดแตะเข้าไปที่ YouTube นะฮะก็จะพาคุณเข้ามาที่ช่อง JS 100 Radio Official นะครับก็จะเห็นในส่วนของรายการแชทนะครับก็เป็นแชทออนไลน์คุณผู้ฟังก็พิมพ์ทักทายพิมพ์เข้ามาพูดคุยนะทักทายกับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ใน YouTube ที่กำลังรับชมไลฟ์กันอยู่ได้เลยนะครับตอนนี้นะก็เห็นมีบางท่านเนี่ยเริ่มทยอยเข้ามาทักทายผมแล้วนะครับก็เข้ามาเพิ่มเติมทักทายได้นะครับท่านไหนที่อาจจะไม่เคยเข้า YouTube ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS 100ได้นะครับที่ App Store Play Store นะครับได้ในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นได้ในทุกระบบนะฮะของโทรศัพท์มือถือทั้ง Android นะครับหรือว่า iOS นะฮะพิมพ์ค้นหาตัว JS 100นะครับใน App Store หรือ Play Store ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับนะติดตั้งกันไว้ก็จะมีฟีเจอร์ SOS ที่เป็นฟีเจอร์หลักในการแจ้งเหตุฉุกเฉินการขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆทั้งรถเสียทั้งเรื่องของการแจ้งอุบัติเหตุนะครับการขอความช่วยเหลือขอรถพยาบาลไปช่วยเหลือผู้ป่วยคนเจ็บนะครับก็ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องของการใช้งานเพราะว่ากดปุ่มแดงปุ่ม SOS ปุ่มสีแดงปุ่มใหญ่เลยที่หน้าจอหน้าแรกคุณผู้ฟังก็สามารถแจ้งเหตุเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเราจะทราบพิกัดจุดที่คุณแจ้งนะครับด้วยระบบ GPS ที่ระบุจุดได้อย่างแม่นยำนะครับนะก็ง่ายมากๆนะบางท่านเอ๊ะไม่ทราบว่าจุดที่เราอยู่ตรงเนี้ยบางทีไปรถเสียกลางทางจะขอความช่วยเหลือบางครั้งจะต้องแจ้งพิกัดกว่าที่จะรู้กันว่าอยู่ตรงไหนนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันแต่ถ้าคุณใช้แอปพลิเคชัน JS 100 JS 100เนี่ยระบุพิกัดได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการบอกว่าคุณอยู่ถนนเส้นไหนนะฮะอยู่ตรงไหนยังไงนะครับเพราะว่าพิกัดของ GPS ก็จะระบุขอให้เปิด GPS ตั้งเป็นออนไว้นะครับเวลาที่ใช้แอปพลิเคชัน JS 100ในฟีเจอร์ SOS นะฮะเราก็จะประสานเจ้าหน้าที่นะครับที่ใกล้ตัวคุณที่สุดไปช่วยเหลือกันนะครับง่ายมากๆก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์อัจฉริยะนะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชัน JS 100นั่นเองนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแอป JS 100 JS 100นะครับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของการเดินทางในช่วงเย็นนะครับผมเองเนี่ยวันนี้นี่ที่ประจองลงที่ประจองลงล้อเหมือนกันนะไปหลายที่นะครับก็มีบางเส้นทางที่รถเยอะนะครับอย่างรอบในเองเนี่ยนะฮะก็จะมีตามแยกต่างๆนะครับเมื่อช่วงเย็นเนี่ยหนาแน่นกว่านี้นะณเวลานี้เนี่ยเริ่มที่จะคลี่คลายไปได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับใครเดินทางอยู่ก็เพิ่มเติมกันได้นะครับเส้นทางไหนที่ยังมีอุปสรรคการเดินทางอุบัติเหตุสิ่งของตกหล่นนะครับรถเสียนะอะไรก็ตามพบเห็นอะไรที่มันไม่ปกติก็แจ้งมาได้นะครับที่จอสร้อยหมายเลขโทรฟรีของเราดอกจัน1808ดอกจัน1808นะครับหรือ1137นั่นเองนะฮะอย่างที่เราคุยกันถึงสาว2นะครับที่ไปเจออยู่ที่มอเตอร์เวย์นะครับก็ล่าสุดอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้ยังเจอเขาอยู่หรือเปล่านี่ก็แหมเรียกได้ว่ามันเริ่มค่ำแล้วนะฮะแสงก็ไม่ค่อยจะเพียงพอแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำนะถ้าเจอลักษณะแบบนี้ไปโบกแล้วขอเงินอ้างว่าเนี่ยจะทะเลาะกับเนี่ยทะเลาะกับแฟนไล่ลงรถอะไรแบบเนี้ยนะขอเงินหน่อยจะกลับหัดใหญ่นู่นนี่นั่นอันนี้เป็นมุกของเขาที่เขาใจประจำก็ต้องมาสื่อสารแล้วบอกให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะมุกเขาจะมีประมาณแบบนี้เขาจะพูดแบบนี้อาจจะมีมุกอื่นๆเข้ามาอันนี้เราไม่รู้ก็อย่าไปเชื่ออย่าไปหยุดอย่าไปจอดนะครับเพราะเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเราด้วยนะฮะอย่างเช่นมอเตอร์เวย์ที่วันนี้หลายท่านแจ้งเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ควรนะฮะที่จะไปเดินอยู่ในมอเตอร์เวย์สาย7ซึ่งรถก็วิ่งกันใช้ความเร็วสูงนะครับแล้วเดินอยู่เลนขวาเนี่ยโอ้โหมันเป็นพฤติกรรมที่ อันตรายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเจอณตอนนี้ที่จุดไหนยังไงก็ช่วยกันอัปเดตได้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะส่วนเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมีต้นชั่วโมงเนี่ยทางคุณวิชัยนี่เขาแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าการจนาพิเศษด้านขาเข้านะครับช่วงจุดเกิดเหตุคือต่างระดับบางปะอินนะวงแหวนตะวันออกเนี่ยนะฮะมีรถบรรทุกนะครับเสียหลักพลิกตะแคงเดี๋ยวนิดนึงนะช่วงระหว่างต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าแยก347อ๋อมาทางด้านนี้นะฮะคุณผู้ฟังมีรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงนะครับไม่ทราบคู่กรณีนะมีคนเจ็บไหมเขาบอกมีคนเจ็บด้วยนะครับคุณวิชัยแนะนำเพิ่มเติมบอกว่าแนะนำให้วิ่งช่องทางด้านขวาจะได้รับความสะดวกมากกว่าอันนี้รายงานเข้ามาเมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมานะครับช่วงนั้นการจราจรเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันหลายคนเดินทางขาเข้าเยอะนะวันนี้กลับเข้ามาในกรุงเทพนั่นเองนะครับก็ยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุทางด่วนศูนย์ทางด่วนแจ้งมานะครับบอกว่าทางด่วนบุรพาวิถีในด้านขาเข้ากิโลเมตรที่10ทางขึ้นด่านบางพลีนะครับด่านบางพลีอยู่แถวไหนก็อยู่แถวเนี่ยเมกะบางนาห้างบิ๊กห้างอีเกียตรงเนี้ยนะครับมีรถชนกัน3คันกระบะ1เก๋ง2คันนะไม่มีคนเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการขวางช่องทางด้านซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณโจ้นะฮะคุณโจ้นี่แจ้งบอกว่าวิภาวดีมีรถเสียนะครับวิภาวดีช่วงระหว่างแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกสุทธิสารก็เป็นฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารมีรถกระบะนะฮะจอดเสียอยู่ช่องทางขวาของคู่ขนานเห็นคนลงมายืนข้างรถ 4-5 คนด้วยนะฮะคุณโจ้แจ้งมาเมื่อช่วง 18:13 นะครับบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารด้านบนด้วยนะด้านบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารในช่องทางคู่ขนานนะฮะมีรถกระบะจอดเสียอยู่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเดินทางต่อได้หรือยังนะคือที่อันตรายเพราะว่ามีคนลงมาจากรถใน 4-5 คนด้วยนะครับเป็นวิภาด้านขาเข้านะครับวิภาวดีด้านขาเข้าบริเวณช่องทางคู่ขนานนะสะพานข้ามแยกสุทธิสารนะครับเลนขวาด้วยโอ้อันตรายนะครับเนี่ยคือถ้าเวลาที่รถเสียอย่าไปลงจากรถเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นเส้นทางที่รถใช้ความเร็วกันสูงนะครับอย่างวิภาวดีนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เรียกได้ว่ารถใช้ความเร็วสูงแล้วยิ่งไปอยู่เสียอยู่บนสะพานข้ามแยกเนี่ยนะฮะไม่ควรลงจากรถนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งจสร้อยก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีวิธีการเรื่องของการทำสัญญาณให้กับเพื่อนร่วมทางได้เห็นนะเอารถไปจอดเปิดไฟฉุกเฉินมีกลัวยางมีอะไรทำให้ถูกต้องก่อนนะแล้วค่อยดำเนินการแก้ไขอะไรกันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนกันได้นะซึ่งอันตรายมากนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยอย่างบนทางด่วนนี่ก็เหมือนกันนะบนทางด่วนเนี่ยที่มีรายงานเข้ามาบางทีเห็นรถไปจอดเสียแล้วก็ลงมาจากรถนะครับอันนี้ไม่ควรเลยนะฮะต้องเน้นย้ำเลยเนาะบนทางด่วนบนทางหลวงต่างๆนะฮะมอเตอร์เวย์อะไรแบบนี้นะไม่ควรนะครับรถเสียเนี่ยต้องอยู่ในรถแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินนะโทรแจ้งเอารถเข้าข้างทางก่อนนะเข้าไหลทางนะครับแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นบนทางพิเศษนะครับก็แจ้งการทางพิเศษก็ได้นะครับที่1543หรือว่าที่แอปพลิเคชัน Exact Portal เนี่ยเขาจะมีปุ่ม SOS นะก็แจ้งประสานงานได้นะครับเจ้าหน้าที่เขาจะไปถึงเร็วนะไปช่วยเหลือไปดูแลกันนะครับไปทำสัญญาณให้กับเพื่อนร่วมทางได้เห็นว่าตรงนี้มีรถจอดเสียนะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับหรือว่าแจ้งเข้ามาที่จส100ก็ได้ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน JS100 ก็กด SOS นะครับเข้ามาแจ้งที่จส100ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของสภาพการจราจรสักนิดหนึ่งรอบในเนี่ยนะครับก็ดูยังมีปริมาณรถมากนะครับจุดเดิมๆแหละครับคุณผู้ฟังผ่านย่านห้างสรรพสินค้านะครับศูนย์การค้าต่างๆพญาไทเข้าแยกปทุมวันนะครับก็มีท้ายสะสมก่อนถึงซอยจุฬา12นะครับหนาแน่นนะตรงนี้คือใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าจะถึงแยกปทุมวันนะครับเพราะว่ารถในฝั่งที่มาจากทางเจริญผลนะเข้าแยกปทุมวันนี่ก็ยังเยอะมีท้ายสะสมอยู่หน้าสนามกีฬาแห่งชาตินะครับปทุมวันต่อเนื่องเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถมากแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่วงเฉลิมเผ่าไปราชประสงค์เนี่ยตรงนี้จะหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็อังรีดูนังที่จะมาออกทางเฉลิมเผ่าเนี่ยก็ท้ายอยู่ซอยจุฬา64นะก็ถือว่าแน่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใช้เวลานานนะกว่าจะได้สัญญาณไฟเพราะว่าบางทีคือด้านนอกเนี่ยยังแน่นนะครับตรงพระราม1เนี่ยยังแน่นเพราะฉะนั้นอังรีดูนังที่จะออกทางเฉลิมเผ่าเนี่ยก็เลยได้รอบ สั้นหน่อยนะฮะตรงนี้จะหนาแน่นนะครับเพราะมีรถที่ออกมากันเยอะนะครับราชดำริท้ายไม่ยาวนะครับราชดำริออกทางด้านของราชประสงค์ท้ายไม่ยาววิทยุก็ท้ายสั้นนะครับเนี่ยจากทางด้านของราชประสงค์ผ่านชิดลมเพลินจิตมาวิทยุเนี่ยปริมาณรถยังหนาแน่นนะครับแต่ด้านกลับกันเพลินจิตที่มาจากวิทยุเข้าไปทางชิดลมไปราชประสงค์เนี่ยท้ายอยู่ก่อนเข้าแยกราชประสงค์นิดเดียวนะครับไม่ยาวด้านเนี้ยด้านฝั่งขาเข้าจะค่อนข้างคล่องตัวกว่านะครับส่วนราชดำริผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ไปแยกประตูน้ำก็ท้ายสั้นนะครับตรงนี้ก็เข้ามาใช้ได้นะครับโดยเฉพาะรถที่มาจากทางเพลินจิตที่จะเข้าไปทางราชดำริไปประตูน้ำเนี่ยเคลื่อนตามได้ตลอดนะครับตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่ว่าไม่นานเท่าไหร่เพชรบุรีด้านขาออกหนาแน่นเหมือนเดิมช่วงเบี่ยงนะแนวก่อสร้างตรงแยกราชเทวีมีท้ายสะสมที่แยกเพชรพระรามนะครับแต่ก็ถือว่าตรงแยกเพชรพระรามเนี่ยยังแบบตามกันได้เหมือนกันนะตามกันได้ช้าๆยังท้ายยังไม่ล้นเลยแยกยังไม่เลยแยกเพชรพระรามแต่ว่าช่วงราชเทวีเข้าประตูน้ำเนี่ยแน่นครับแน่นตึงๆเลยนะครับแล้วก็พญาไทจากปทุมวันไปทางด้านของราชเทวีก็ยังพอได้นะยังพอได้แต่ว่าช่วงจากทางด้านของราชเทวีเข้าพญาไทเข้าอนุสาวรีย์เนี่ยอันนี้คล่องตัวนะครับด้านกลับกันจากอนุสาวรีย์ออกมารังน้ำออกมาแยกพญาไทก็เคลื่อนตัวได้นะครับจะมีมาชะลอตัวช่วงก่อนเข้าแยกราชเทวีนะราชปรบนะตอนนี้จากแยกประตูน้ำไปมักกะสันมีสะสมช่วงหน้าอินทราสแควร์ก่อนเข้าแยกมักกะสันลงจากจตุรทิศมีสะสมนะครับรอสัญญาณไฟด้านล่างนะฮะส่วนจตุรทิศที่ลงมาถึงด้านของศรีอยุธยาลงแยกพญาไทไปแยกศรีอยุธยาเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ทุกด้านดีนะครับด้านที่มาจากดินแดงรถน้อยนะครับยกระดับพระรามเก้าก็ดีนะครับทั้งเข้าออกเนี่ยคล่องตัวตลอดดินแดงอโศกดินแดงนะครับจากทางแยกพระรามเก้ามาทางอโศกเพชรนะฮะใช้การได้นะครับแต่จะมีชะลอช่วงข้ามทางรถไฟกำแพงเพชรเจ็ดท้ายยังไม่ยาวนะครับท้ายถือว่าแถวๆโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเท่านั้นเองก็ถือว่าใช้การได้เพชรอุทัยที่มาจากทางด้านของอสมทต่อเนื่องมาทางกำแพงเพชรนะมาทางเพชรบุรีเนี่ยใช้การได้ดีนะครับเพชรบุรีด้านขาออกตั้งแต่แยกอโศกเพชรต่อเนื่องเพชรอุทัยพร้อมพงอโศกพร้อมพงแล้วก็มาทางทองหล่อดีนะครับสะพานข้ามแยกคลองตันทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้พัฒนาการเข้ามาไม่มีปัญหานะครับนะโดยรวมถือว่าดีเลยรามคำแหงจะมีชะลอเข้าแยกรามนะครับมีท้ายสะสมอยู่นะด้านขาเข้านะครับชะลอตัวเข้าแยกรามมีท้ายประมาณสัก500เมตรก็ถือว่าไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่าด้านบนยกระดับรามกำแพงทั้งสองด้านไม่มีติดขัดเลยนะครับในช่วงนี้ส่วนพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถช่วยกันอัปเดตกันได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับเดือนตุลาคมนะครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ระดับโลกเลยนะครับคุณผู้ฟังนี่คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นั่นเองนะครับเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกนะครับคุณผู้ฟังก็เรียกว่านับถอยหลังนะครับอีกไม่เกิน2เดือนนะครับประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกนะครับกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังครับการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่คือเครื่องยืนยันศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นนะครับที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมไมซ์ของภูมิภาคนะครับโดยจะมีผู้นำระดับโลกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารนะครับมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกก็จะเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือนะครับเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่บ้านเรานั่นเองครับในฐานะคนไทยและประเทศเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ถึง 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกก็จะเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือนะครับเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่บ้านเรานั่นเองครับ

www.facebook.com/am2026thailand นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับคุณผู้ฟังนะก็เป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเองครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามกันต่อนะครับเมื่อช่วง 14:45 นมีรับแจ้งนะครับสภ.บางบัวทองตรวจสอบอุบัติเหตุถนนชัยพฤกษ์นะครับที่มีอุบัติเหตุด้านขาเข้าใกล้เคียงกับร้านไก่ย่างพระราม5นะตรงข้ามกับปั๊ม PTT มีจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะก่อนจะเสียหลักล้มนะครับแล้วถูกรถ SUV วิ่งมาทับซ้ำครับทีนี้กล้องวงจรปิดเนี่ยมีการจับภาพรถกระบะที่ขับออกจากร้านไก่ย่างดังกล่าวชะลอรถนะฮะก่อนที่จะพุ่งออกถนนไปกระทันหันครับเลนที่2เนี่ยเพื่อที่จะขึ้นสะพานก็เลยทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเนี่ยชนท้ายด้านขวาร่างของคนขับกระเด็นไปโดนรถ SUV ที่ขับตีคู่มาอยู่เลนที่3เนี่ยทับซ้ำครับที่เกิดเหตุเป็นถนน4เลนนะครับบริเวณหน้าร้านดังกล่าวเนี่ยพบร่างของนายชาคริตอายุ29ปีอาชีพไรเดอร์นะครับมีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าแล้วมีบาดแผลถลอกตามร่างกายใกล้เคียงกันเนี่ยพบหมวกกันน็อกแบบเต็มใบและจักรยานยนต์ Honda Click สีเทาคันนี้ครับที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube Live ก็ล้มอยู่นะฮะจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตแล้วก็นอกจากนั้นยังพบรถกระบะ Mazda BT50 สีดำไฟท้ายฝั่งขวาแตกและกันชนท้ายได้รับความเสียหายคนขับคือนายพรชัยอายุ52ปีส่วนรถยนต์คู่กรณีอีกคันก็คือรถ SUV นะฮะ Toyota Yaris Cross สีกรมท่าสภาพสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยได้รับความเสียหายคนขับนี่เป็นชาวต่างชาตินะครับชูมิสเตอร์มาซากิยังไม่ทราบสัญชาตินะทั้ง2รายเนี่ยก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นตำรวจบันทึกภาพณจุดที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานครับและเชิญคนขับรถกระบะและรถ SUVซึ่งเป็นคู่กรณีนะครับไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.บางบัวทองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับเนี่ยนะครับเป็นภาพของรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตจสร้อยขอแสดงความเสียใจครับครอบครัวนะครับของผู้เสียชีวิตด้วยวันอาทิตย์แท้ๆนะคุณผู้ฟังเวลาที่เราจะออกจากซอยนะหลายครั้งนะครับหลายที่ที่มีจุดกลับรถบ้างออกจากซอยนิดเดียวบางทีต้องรีบเข้าเลนขวาเพื่อจะกลับรถบางทีต้องขึ้นสะพานข้ามแยกออกจากซอยนิดเดียวต้องรีบเข้าเลนขวาตรงนี้เป็นจุดที่อันตรายนะคุณผู้ฟังต้องอย่าประมาทนะครับให้คิดซะว่าถ้าเราเลยไปกลับรถจุดต่อไปเลยไปรอสัญญาณไฟที่พื้นราบน่าจะได้รับความปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วก็จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางท่านอื่นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับนะต้องประเมินดีๆนะครับการตัดสินใจของคนขับบางทีเราพุ่งออกมาจากซอยเราใช้ความเร็วเราดูละเอียดหรือยังว่ามีรถที่มาทางด้านขวาหรือไม่นะครับถนนพระทางด้านของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยถนนพระราม5เนี่ยถือว่าเป็นถนนที่วิ่งกันใช้ความเร็วสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะตรงนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยขออภัยถนนชัยพฤกษ์นะช่วงเนี้ยก็จะเป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่ารถใช้ความเร็วนะรถใช้ความเร็วกันสูงนะครับนะก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาอีกจุดหนึ่งเพจคนข่าวบางประกงรายงานนะครับบอกว่าถนนสุขุมวิทสายเก่าด้านขาออกนะครับใกล้เคียงกับจุดกลับรถนะโค้งรางตาสอนก่อนถึงสภ.คลองด่าน1กิโลเมตรเป็นสุขุมวิทสายเก่านะครับด้านขาออกมีจักรยานยนต์ขับมาด้วยความเร็วแล้วชนท้ายรถเก๋งสีแดง
แล้วคนขับ

0: รถจักรยานยนต์ที่ก็กระเด็นไปโดนรถกระบะที่จอดอยู่นะครับยังไม่ได้มีรายงานเพิ่มเติมนะว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นี่บาดเจ็บหรือเปล่าแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยคือกระเด็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหคือต้องเจ็บอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ฟังแต่ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยเนี่ยยังไม่ทราบนะครับการจราจรมีผลกระทบทันทีเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้อุบัติเหตุวันนี้มาถึงณเวลานี้28รายแล้วนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันนะครับคุณชัยรัตน์แจ้งเข้ามานะครับบอกว่าถนนกลับประพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าจากถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้ามาทางแยกสุขาภิบาล1การเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะฮะก็ต่อเนื่องเห็นบอกว่าจะไปทางด้านของราชพฤกษ์นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมได้นะครับนะฝนไม่มานะวันนี้นะครับตกไปแล้วรอบนึงนะใช้เส้นทางกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับฝนมาเร็วไปเร็วเหมือนกันนะเมื่อช่วงสักกี่โมงประมาณน่าจะ4โมงได้เหรอบ่าย3โมงกว่า4โมงนะครับณตอนนี้เนี่ยเท่าที่เข้าไปดูพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะครับก็จะมีแถบๆทางฉะเชิงเทราเนี่ยมีกลุ่มฝนอยู่นะทางกบินบุรีปราจีนบุรีที่ทางเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกนะครับก็ไม่ได้มีกลุ่มเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับพื้นที่รอบในกรุงเทพอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหย่อมเล็กๆนะครับแถวๆบ้านแพ้วสมุทรสาครตรงเนี้ยนะมีฝนเคลื่อนมาทางด้านของบางขุนเทียนนะฮะอาจจะมีปล่อยๆบ้างนะครับแถวๆบางขุนเทียนใครที่เดินทางอยู่ก็เพิ่มเติมได้นะว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับคุณฟังการจราจรในซอยอโศกมนตรีนะครับเคลื่อนตัวได้แต่ว่ารถทางฝั่งจากอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรรถจะมากกว่านะครับนานาเข้าอโศกมีท้ายอยู่ซอยสุขุมวิท15ก็หนาแน่นนะครับผ่านห้างเทอร์มินอล21ด้วยแล้วก็ทางด้านของพร้อมพงเข้าอโศกยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเคลื่อนตัวตามได้ตลอดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ดูทางฝั่งของพระราม4เนี่ยไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะกลิ่นน้ำไทยเกษมราษฎร์เข้ามาทางตลาดคลองเตยไปใต้ทางด่วนวิทยุเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดเดี๋ยวช่วงนี้ไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุกาญจนาภิเษกนะครับนะเห็นบอกว่าก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟเล็กน้อยนะครับมีอุบัติเหตุกับทางพันตำรวจโทสุภสิทธิ์สุดาเดชนะครับนะทางด้านของสารวัตรสอบสวนสภ.พระอินทราชาสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับสารวัตรเพิ่มเติมให้หน่อยครับอุบัติเหตุจุดนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: รถบรรทุก4ล้อเลยนะครับครับย่ออายุสูงนะครับติดตั้มด้วยตนเองนะครับไม่มีผู้รับบาดเจ็บนะครับผมขวางทางช่องทางด้านขวานะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยกอยู่นะครับ
0: ครับจุดเกิดเหตุตรงเห็นบอกตรงต่างระดับบางประอินเลยใช่ไหมตรงนั้นขาเข้า
1: ตรงเป็นตรงถนนหมายเลขเก้าที่ตรงตั้งใหม่ครับก่อนขึ้นข้ามสะพานรถไฟครับผม
0: ก่อนข้ามทางรถไฟนะฮะ
1: การจราจรมุ่งหน้าเป็นบางบัวทองมุ่งหน้าบางบัวทองครับ
0: ก่อนถึงทางข้ามทางรถไฟสักกี่เมตรได้ครับสวัสดิ์ตรงนั้น
1: ก็ประมาณสักไม่ถึง500เมตรคร
0: ับ อ๋อนิดเดียวนะนะครับก็ตอนนี้วิ่งได้ช่องทางไหนบ้างครับสวัสดิ
1: ์วิ่งไล่อยู่2ช่องทางด้านซ้ายนะครับผมรถมี3ช่องทางครับ
0: ได้2ซ้ายนะ2ช่องทางด้านซ้ายรถติดมั้ยครับเนี่ย
1: ก็ติดอยู่ครับ
0: โอ้ท้ายถึงไหนแล้วครับท้ายแถว
1: ก็น่าจะนู่นแหละครับตรงแถววงแหวนบางบีนะครับ
0: โหยาวเหมือนกันวันนี้คนเดินทางเข้ากรุงเทพเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ย
1: ก็น่าจะใช้เส้นบางบัวทองเยอะครับ
0: ครับ
1: อาจจะจราจรก็เบาบางอยู่ขาเข้ากรุงเทพ
0: อ่าฮะครับคนเจ็บที่อาการหนักไหมครับ
1: ไม่ครับคนเจ็บยังอยู่ที่กันเองครับ
0: โอ้อ่าฮะเสียหลักเองนะทีเนี้ยต้องรอดำเนินการยังไงครับสำหรับรถที่พลิกตะแคง
1: ก็น่าจะยกไปเก็บไว้ที่โรงพักก่อนนะแล้วต้องรอประกันใช่ครับผม
0: แล้วรถที่จะมายกนี่ตอนนี้มาถึงหรือยังครับ
1: อ๋ออยู่ครับระหว่างกระทำการยกครับผม
0: อ๋อกำลังดำเนินการ
1: ดึงจะยกเข้าโรงพักสภ.ครับผม
0: สวัสดิ์เข้ามากันกี่คนนะครับมีคนขับแล้วก็มีผู้โดยสารมาด้วยไหม
1: มีผู้โดยสารนี
0: ่อ๋อเจ็บ
1: คนขับคนเดียวใช่ไหมครับคนเดียวครับผม
0: ครับไม่ไปโรงพยาบาลใช่ไหมฮะไม่ไปโรงพยาบาลใช่ไหม
1: ไม่ครับเจ็บเล็กน้อยพ
0: ี่เจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ดูแล้วประเมินน่าจะใช้เวลานานไหมครับในการเคลื่อนย้ายครับ
1: ก็น่าจะอีกสักไม่เกิน20นาทีก็จะเสร็จคร
0: ับ ครับวิ่งได้2ช่องทางซ้ายนะครับนะชะลอนิดนึงนะตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
1: ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับรองขอบคุณมากครับสวัสดิ์
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณพันตำรวจโทสุภสิทธิ์สุดาเดชสารวัตรสอบสวนสภ.พระอินทราชานะครับตอนนี้เท่าที่เขาไปดูเนี่ยมีท้ายสะสมนะคุณผู้ฟังมีท้ายสะสมพอสมควรก็คือเคลื่อนตัวช้านะครับนะที่มาจากทางด้านของต่างระดับบางปะอินนะครับจะต่อเนื่องมาทางวงแหวนสาย9วงแหวนตะวันตกนะครับมีชะลอช้านะครับวิ่งได้2ช่องทางด้านซ้ายนะครับจุดเกิดเหตุก่อนถึงทางข้ามทางรถไฟนะครับนะมีอุบัติเหตุรถเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงคนเจ็บคนขับเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ1รายก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับส่วนฝั่งด้านขาออกไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้เลยนะเป็นข้อมูลที่คุณวิชัยแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับหลายๆเส้นทางนะวันนี้คล่องตัวยังดีอยู่แต่พอเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะทำให้สะดุดแล้วก็นะรถเคลื่อนตัวช้าติดขัดกันด้วยนะครับก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับ18:59 น.เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 19:13 นะครับมาติดตามไปต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้คุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุการจนาพิเศษด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างต่างระดับบางประอินมุ่งหน้าแยก347ที่มีรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงนะครับตอนนี้การจราจรผ่านได้2ช่องทางด้านซ้ายนะครับที่เราได้เพิ่มเติมกับทางพื้นที่นะครับสภ.พระอินทราชานะฮะท้ายเนี่ยมีสะสมอยู่ประมาณกิโลเมตรเศษนะครับเกือบ2กิโลเมตรได้นะครับในช่องทางคู่ขนานแต่ว่าก็ไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะครับคือเคลื่อนผ่านได้เพราะว่าเหลือ2ช่องทางด้านซ้ายเนี่ยที่วิ่งได้นะก็รถน่าจะชะลอดูกันด้วยนะครับเห็นหัวแถวเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดในช่องทางหลักก็รถมากมีสะสมแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวคือถ้าเลยจุดเกิดเหตุมาได้แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางสะพานเชียงรากนี่ก็ไม่ติดนะมาทางด้านของบางบัวทองเนี่ยนะครับก็ยังเรียกได้ว่าตามกันได้ตลอดนะครับส่วนจุดอื่นนะครับเดี๋ยวดูไล่เรียงข้อมูลกันไปนะครับสุขุมวิทสายเก่านะที่มีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับบริเวณก่อนถึงสภ.คลองด่าน1กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวดูตรงนั้นหน่อยนะครับว่ารถติดหรือเปล่านะครับใครที่ใช้เส้นทางสุขุมวิทสายเก่านะครับก็เพิ่มเติมกันได้นะครับนะสำหรับการเดินทางตรงนั้นสุขุมวิทสายเก่านะครับไม่ติดแล้วนะเท่าที่เข้าไปดูเนี่ยจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณด้านขาออกนะครับโอ้เดี๋ยวนิดนึงนะด้านขาออกก่อนถึงสภ.คลองด่านนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีแยกคือรถจะมีชะลอเข้าแยกเนี่ยน่าจะติดตามสัญญาณไฟนะครับคือจักรยานยนต์ขับมาด้วยความเร็วแล้วไปชนท้ายรถเก๋งสีแดงคือคนขับเนี่ยคือตามที่ข้อมูลรายงานมาเนี่ยคนขับจักรยานยนต์กระเด็นไปโดนรถกระบะที่จอดอยู่นะฮะก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยนะครับที่เราได้รับแจ้งเบื้องต้นจากเพจคนข่าวบางประกงนั่นเองแต่เท่าที่เข้าไปดูเนี่ยการจราจรรถไม่ติดนะก็ยังเรียกได้ว่าคล่องตัวทั้งด้านขาเข้าและฝั่งขาออกเส้นทางของสุขุมวิทสายเก่าผู้ฟังต้องใช้ความระมัดระวังนะเพราะว่าเป็นถนนที่วิ่งกันระยะทางยาวด้วยนะครับบางจุดเนี่ยไม่ได้มีหลายทางก็คือส่วนใหญ่เลยแหละนะครับตั้งแต่ทางพื้นที่ของคลองด่านไปเนี่ยนะไปฉะเชิงเทราไปทางเนี้ยนะครับก็เรียกได้ว่ารถใช้ความเร็วกันเยอะนะรถบรรทุกก็เยอะด้วยนะครับแล้วเส้นทางนี่ถือว่ามืดเหมือนกันนะช่วงเวลาที่เนี่ยช่วงเย็นต่อเนื่องหัวค่ำแบบนี้เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่าการจราจรก็ยังไม่ได้มีปัญหาผลกระทบนะครับคุณผู้ฟังส่งข่าวกันหน่อยครับมีเรื่องของการทำงานนะครับเดี๋ยวต้องแจ้งนิดหนึ่งนะในส่วนของนี่สน.คันยาวนะครับมีการประสมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับ24สิงหาคมจนถึง31สิงหาคมเขามีการปิดการจราจรบริเวณ4แยกนะ4แยกลำกะโหลกตรงนี้นะฮะซึ่งก็จะมีการปิดการจราจรตลอด24ชั่วโมงเพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วก็แก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่นะครับขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับและปฏิบัติตามเส้นทางที่กำหนดดังนี้นะครับผู้ที่เดินทางจากสุเหร่าคลอง1ต่อเนื่องแยกปัญญาอินทรานะครับให้กลับรถบริเวณร้านข้าวต้มทูลโภชนาย้ำนะครับผู้ที่เดินทางมาจากสุเหร่าคลอง1ต่อเนื่องแยกปัญญาอินทราให้กลับรถบริเวณร้านข้าวต้มทูลโภชนานะครับส่วนผู้ที่เดินทางมาจากแยกปัญญาอินทราต่อเนื่องถนนสุเหร่าคลอง1ก็คือด้านกลับกันนั่นแหละให้ไปกลับรถบริเวณหน้าหมู่บ้านเสนากรีนวิลนะฮะอันนี้คือฝั่งที่เดินทางมาจากแยกปัญญาอินทรานะครับมุ่งหน้าไปทางถนนสุเหร่าคลอง1ให้กลับรถบริเวณหน้าหมู่บ้านเสนากรีนวิลนะครับทางสน.คันยาวขออภัยในความไม่สะดวกนะครับขอให้ผู้ใช้เส้นทางนะครับให้ความร่วมมือนะครับในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยนะฮะ ย้ำนะครับปิดการจราจรบริเวณสี่แยกลำกะโหลกเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับ24สิงหาคมจนถึง31สิงหาคมเพื่อดำเนินการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่นะครับปิดการจราจรตลอด24ชั่วโมงด้วยก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับส่วนในวันที่25สิงหาคมนะครับหรือว่าวันอังคารนี้เนี่ยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือ BEM เขาร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.หน่วยงานดับเพลิงและกู้ภัยรฟม.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางนะสน.ห้วยขวางและศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์เอราวัณนะครับมีการกำหนดเรื่องของการจัดฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆในวันอังคารนี้นะครับ 13:30 น.ถึง 15:30 น.บ่ายโมงครึ่งนะครับถึงบ่าย 3:30 น.ที่อาคารบริหารพระราม 9นะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอาจจะได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยเสียงรถฉุกเฉินนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเป็นแค่การฝึกซ้อมนะครับการจัดการเหตุการณ์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเตรียมพร้อมในเรื่องการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านต่างๆนั่นเองก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ 13:30 น.ถึง 15:30 น.ในวันอังคารนี้25สิงหาคมนะครับที่อาคารบริหารพระราม9ของบริษัททางด่วนแล้วรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นั่นเองนะฮะก็ส่งข่าวล่วงหน้านะครับให้คุณฟังได้ทราบโดยบางท่านอาจจะได้ยินเสียงไซเรนเสียงเรื่องของการแจ้งเตือนอะไรต่างๆก็ให้ทราบว่าเป็นการซ้อมนะครับไม่ต้องตกใจนะก็ฝากกันไว้นะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเนี่ยก็มีการซ้อมเป็นการซ้อมย่อยนะครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับกำหนดการซ้อมเนี่ยซ้อมไปจนถึงวันที่26นะ26สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็รับจริงในช่วงวันศุกร์28ขออภัยเป็นซ้อมเสมือนจริงวันศุกร์28 29แล้วก็30นะครับซึ่ง3วันนี้เนี่ยอาจจะมีปริมาณรถนะครับเข้ามาในพื้นที่เยอะนะครับทั้งญาติแล้วก็บัณฑิตด้วยก็อาจจะทำให้การจราจรติดขัดใครที่ไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับในช่วงของการซ้อมย่อยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ติดหนักมากนะครับแต่ว่าทางพื้นที่เองบอกว่าวันซ้อมใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะวันอาทิตย์อาจจะเป็นวันที่มีญาติของบัณฑิตเนี่ยมากันเยอะนะครับก็เรียกว่าภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้มีรองรับเรื่องของที่จอดด้วยนะครับก็เน้นให้ใช้บริการรถสาธารณะนะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับส่วนทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเนี่ยก็มีการกำหนดฝึกซ้อมนะเป็นซ้อมย่อยในวันที่30สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์เหมือนกันซ้อมย่อยนะครับแล้วก็ซ้อมใหญ่ก็คือต่อเนื่องวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะฮะแล้วก็มีวันที่1กันยายนอันนี้บอกว่าเป็นการซ้อมฝึกซ้อมเต็มรูปแบบนะครับก็ทั้ง3วันเนี้ย30 31แล้วก็1กันยายนฝึกซ้อมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับก็ให้วางแผนการเดินทางนะครับช่วงนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยก็มีการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวรับจริงเนี่ยนะครับแต่ละที่ก็จะไปรวมกันวันที่4กันยายนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับก็ให้ญาติแล้วก็บัณฑิตนะผู้ที่มาร่วมงานให้วางแผนการเดินทางเผื่อเวลานะครับอาจจะมีปริมาณรถหนาแน่นแล้วถ้าเป็นราชภัฏพระนครก็นี่แหละแถวแจ้งวัฒนะรามอินทรานะครับบริเวณโดยรอบบางเขนเนี้ยก็อาจจะมีปริมาณรถมากนะครับในช่วงระหว่าง3วันนี้30สิงหาคม31สิงหาคมแล้วก็1กันยายนด้วยให้เผื่อเวลาในการเดินทางนะครับส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏแจ้งเกษมนี่เขาซ้อมเสร็จกันไปแล้วนะครับวันนี้นะเท่าที่ติดตามข้อมูลเนี่ยนะครับ ใช่ไหมใช่เขา2วันเท่านั้นเอง22แล้วก็23ก็คือวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะฝึกซ้อมย่อยกับฝึกซ้อมใหญ่หรือฝึกซ้อมเสมือนจริงนะครับก็คือ2วัน22 23สิงหาคมนั่นเองวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับการจัดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยนะสำหรับงานเดี๋ยวดูนิดนึงนะงานไทยเที่ยวไทยนะครับวันนี้23สิงหาคมมีเยอะจัดมาตั้งแต่วันที่20ก็คือวันพฤหัสนะครับการจราจรบริเวณโดยรอบของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับภาพรวมการเดินทางตรงนี้เนี่ยดูแล้วก็ไม่ติดนะครับด้านที่มาจากทางคลองเตยคือจะติดตรงเดี๋ยวดูก่อนจะติดตรงเข้าแยกอโศกเท่านั้นเองนะครับรถที่มาจากผ่านศูนย์ประชุมสิริกิติ์ผ่านสวนเบญจกิติเข้าแยกอโศกสุขุมวิทนะครับก็มีท้ายสะสมนะสำหรับรัชดานะครับที่จะไปทางด้านของแยกอโศกแต่ว่าบริเวณด้านที่จะผ่านศูนย์ประชุมสิริกิติ์ทั้งสองฝั่งของรัชดาเนี่ยไม่ติดแล้วก็พระราม4แถวๆโรงพยาบาลเมดพาร์คนี่ก็คล่องตัวนะครับส่วนด้านขาเข้านะที่มาจากทางเกษมราชเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับส่วนใหญ่ถ้ามาก็คือใช้รถสาธารณะกันอยู่แล้วนะตรงนี้เพราะว่า MRT สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์เขาก็รองรับนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเดินทางมาทางด้านของ MRT เป็นหลักเลยนะครับก็สะดวกมากๆนะครับตรงนี้สุขุมวิทรถเริ่มเยอะขึ้นเหมือนกันโดยรอบแยกอโศกพร้อมพงเข้ามาทางอโศกแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีรอสัญญาณไฟตามแยกต่างๆแยกสุขุมวิท26นะซอย24มีรถที่จะรอออกซอยก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดขาออกดีนะครับอโศกมาทางพร้อมพงไปทางทองหล่อนะเข้าเอกมัยมีรอสัญญาณไฟแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับในซอยเอกมัยที่จะออกทางสุขุมวิทก็ท้ายสั้นนิดเดียวปรีดีพนมยงค์นะครับทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้นะครับไปคลองตันหรือว่ามุ่งหน้ามาสุขุมวิทไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะฮะเอาละก็พยายามดูจุดที่อาจจะมีผลกระทบเรื่องของการจราจรโดยเฉพาะอุบัติเหตุนะที่กาญจนาภิเษกนะครับที่มีรถบรรทุกไปเสียหลักพลิกตะแคงเดี๋ยวขอดูล่าสุดนะครับว่าตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างดูเหมือนดีขึ้นแล้วนะครับเนี่ยอีกหนึ่งนะยังเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ท้ายแถวก็ยังมีสะสมอยู่ในช่องคู่ขนานโอ้เดี๋ยวนิดนึงนะลองวัดก่อนว่ายาวเท่าเดิมหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีสะสมประมาณเกือบ2กิโลนะครับณเวลานี้คู่ขนานนะครับมีสะสมโอ้ท้ายแถวยังเท่าเดิมนะครับก็โอ้ดูเนี่ยดูเหมือนหนาแน่นกว่าช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นกรณีของอุบัติเหตุนะครับการจนาพิเศษในด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าแยก347ที่มีรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงคนเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยนะเป็นคนขับนะฮะตอนนี้ผ่านได้2ช่องทางด้านซ้ายนะครับผ่านได้2ช่องทางด้านซ้ายเห็นว่าเป็นรถบรรทุกน้ำเกลือเสียหลักพลิกตะแคงนะสิ่งของเนี่ยคือไม่ได้ตกหล่นนะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับยกรถกำลังเคลื่อนย้ายรถนะครับคาดว่าใช้เวลาประมาณ20นาทีแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ายังมีผลกระทบการเคลื่อนตัวอยู่นะครับยังมีสะสมปริมาณรถเหมือนจะเริ่มด้านท้ายแถวเนี่ยเริ่มหนาแน่นขึ้นนะครับก็เดี๋ยวดูทางด้านของผลโยธินนิดนึงผลโยธินจากหนองแคมาทางวังน้อยเนี่ยไม่ติดเลยนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดแล้วก็ทางด้านของมิตรภาพนะก็ไม่มีติดเหมือนกันนะมิตรภาพด้านขาเข้าก็เรียกได้ว่าเคลื่อนตัวได้นะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดมอเตอร์เวย์ M6 จากปากช่องเข้าบางประอินจะให้บริการถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะครับปากช่องเข้าบางประอินในด้านขาเข้านะฮะแล้วก็ฝั่งกลับกันด้วยนะครับขาออกด้วยเช่นเดียวกันให้บริการถึงเที่ยงคืนเขาจะเปิดให้เข้าไปทดลองใช้ฟรีในทุกวันศุกร์12นาฬิกาของวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์จะเป็นแบบนี้นะทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับสำหรับมอเตอร์เวย์ M6 ยังอยู่ในช่วงของการทดลองวิ่งแล้วก็ยังเน้นย้ำว่า ให้บริการเฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นนะรถ4ล้อเท่านั้นนะครับที่ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้เป็นเรื่องที่เน้นย้ำเลยนะครับก็ให้บริการ3วันศุกร์ช่วงเที่ยงถึงวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนนะครับการวิ่งไหลทางไม่ได้นะครับอันตรายนะเพราะว่ามอเตอร์เวย์ M6 ใครที่เคยไปใช้เส้นทางก็จะทราบอยู่แล้วไป2กลับ2ช่องทางนะครับฝั่งละ2ช่องทางแล้วถ้าใครเคยไปใช้เนี่ยบางช่วงเนี่ยช่องทางเขาก็เรียกได้ว่าเราจะเห็นมีรถที่ไปจอดไหลทางบ้างบางทีผมวิ่งไปเนี่ยเห็นมีรถชาวบ้านเนี่ยเขาไปจอดไหลทางนะครับเพราะฉะนั้นทางพื้นที่เองก็เน้นย้ำนะครับว่าอย่าวิ่งเลาะไหลทางโดยเฉพาะใครที่เห็นรถข้างหน้าเขาวิ่งช้าคุณจะไปแซงซ้ายไปแซงในช่องไหลทางไม่ควรนะครับอันตรายรถที่วิ่งเร็วก็ให้ชิดขวาส่วนรถที่วิ่งช้าก็ให้ชิดซ้ายไว้เพราะบางทีเราก็เห็นเหมือนกันว่ารถวิ่งเร็วเนี่ยก็ไปวิ่งแช่ขวาแล้วเรียกได้ว่าวิ่งช้ามากๆนะครับแต่ว่ารถที่วิ่งเร็วนี่ก็วิ่งเร็วจริงๆก็น่าจะเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเท่าที่เห็นนะเพราะฉะนั้นเขาจำกัดความเร็วที่ต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนมอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยอันนี้เขาอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งรถโดยสารประจำทางนะรถโดยสารรวมไปถึงรถบรรทุกนะครับมอเตอร์เวย์ M82 นะที่ก็เปิดทดลองในช่วงวันที่28นะครับก็คือวันศุกร์ที่28สิงหาคมหรือว่าศุกร์ที่กำลังจะถึงนี่นะครับแล้วก็จำกัดความเร็วถ้าเป็นรถ4ล้อต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโดยสารรถบรรทุกความเร็วต้องไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เปิดอย่างเต็มรูปแบบในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้นะครับสำหรับมอเตอร์เวย์ M82 นั่นเองนะฮะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเราขึ้นไปใช้เส้นทางด้านบนหรือว่ามอเตอร์เวย์ M6 เองด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์ที่เขาเปิดได้ใช้มอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยรถก็เยอะมากแล้วก็จะมีเรื่องของการรายงานอุบัติเหตุเข้ามานะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสวัสดีทักทายทางคุณพัคเคอินด้วยนะครับบอกว่าคืนนี้ไม่น่าจะมีฝนหรือเปล่าคะก็ยังไม่แน่นะก็ยังไม่แน่เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีคือถ้ามาเนี่ยส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมสังเกตนะถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะสักห้าทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่เดี๋ยวเอาล่ะก็ต้องมาดูกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการก่อตัวนะครับแต่ว่าช่วงหกโมงเข้าทุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นครึ้มๆเหมือนกันนะครับท้องฟ้าก็มืดๆนะฮะทักทายทางคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับสวัสดีทางคุณเอเอด้วยคุณธีรนนท์นะครับมาสวัสดียามเย็นวันอาทิตย์นะบอกวันนี้ไม่มีฝนครับมาเป็นแบบละอองละอองว่าอย่างนั้นก็จริงๆตกมาอย่างที่บอกช่วงบ่ายสามบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงตอนนั้นนะครับซึ่งผมก็ใช้เส้นทางอยู่ก็ตกหนักเหมือนกันนะแต่มาแป๊บเดียวนะครับมาแค่แป๊บเดียวมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะฮะทักทายคุณรพีด้วยนะครับบอกขอตัวไปออกกำลังกายโอ้ดีมากเลยไปเดินออกกำลังกายเนาะช่วงหัวค่ำนะครับสวัสดีทางพี่จุกระเบียบด้วยบอกว่าเดี๋ยวไปฟังทางวิทยุก่อนนะครับก็เข้ามาพิมพ์ทักทายได้นะครับใครที่ติดตามทาง YouTube JS Roy Radio นะครับพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศก็ดูรายงานพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยดีกว่านะครับซึ่งมีการรายงานนะครับในช่วง18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสมนะครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นเนี่ยสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับส่วนพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนนะครับในช่วง 24-25 สิงหาคมโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ว่าขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะครับมาดูรายภาคกันหน่อยนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด34องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาเซลเซียสครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด33องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศานะครับสูงสุด33องศาเซลเซียสภาคใต้กันบ้างนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37องศานะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็เช่นกันนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะอันนี้ยังสูงนะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคือทางตอนบนนะของอันดามันเนี่ยยังเตือนเรื่องของการเดินเรือโดยเฉพาะเรือเล็กนะครับเพราะว่าทะเลยังมีคลื่นสูงนะครับในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองกรุงเทพปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นะร้อยละ70ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด25ครับสูงสุด33องศาเซลเซียสครับส่วนสถานการณ์น้ำทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับทางสทนช.ก็ออกเตือนช่วง 25-28 สิงหาคมมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในวันนี้นะครับบอกว่ายังมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยฝนตกสูงสุดที่จังหวัดตาก78มมรองลงมาคือนราธิวาสนะครับ59มมกาญจนบุรี49มมแล้วก็ส่วนกรุงเทพมหานครนะครับช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยนะครับก็มีฝนมาเล็กน้อยนะฮะส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศขณะนี้บอกว่าภาพรวมเนี่ยอยู่ที่ 5,103 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 62% ของความจุและเป็นน้ำใช้การ 25,980 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 46% เพียงพอต่อการใช้งานและสามารถกักเก็บน้ำฝนได้อีกขณะที่4เขื่อนหลักรูปแม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลมีน้ำ 55% เขื่อนสิริกิติ์ 69% แควน้อยบำรุงแดน 34% 30% นะครับส่วนป่าสักชลสิทธิ์ 33% โดยภาพรวมปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมในการใช้น้ำต่อเนื่องจนถึงสิ้นสุดฤดูแล้ง 2569/2570ขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์คนติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับรวมไปถึงสถานการณ์น้ำภาพรวมในประเทศไทยด้วยนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังฝากกันไว้ด้วยนะครับเข้าพรรษาแล้วคุณผู้ฟังครับก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับยังเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะได้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองกันด้วยนะครับและหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่หลายคนตั้งใจทำกันทุกปีก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษานั่นเองคุณผู้ฟังครับทราบไหมครับว่าเวลา3เดือนหรือ90วันนะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมีค่ามากแค่ไหนสำหรับร่างกายของเรานะฮะการพักดื่มแอลกอฮอล์ตลอด3เดือนช่วยให้ตับของเราฟื้นฟูตัวเองได้นะครับลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งมะเร็งตับและก็ยังช่วยให้ความดันโลหิตลดลงนะครับระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นแต่ข้อดีไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพร่างกายเท่านั้นคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนค่าเหล้าตลอด3เดือนเนี่ยนะครับมาเป็นเงินเก็บโอ้เราจะมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกตั้งเท่าไหร่แถมเรายังมีเวลาคุณภาพไปกินข้าวไปพูดคุยกับคนที่บ้านได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวมากขึ้นด้วยครับพรรษานี้ครับเรามาตั้งใจทำสิ่งดีๆด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะตั้งใจงดให้ครบ3เดือนหรืองดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกความตั้งใจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเสมอนะครับงดเหล้าเข้าพรรษานะครับงดเหล้าพรรษานี้พักตับฟื้นฟูร่างกายครับโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413นะครับ1413ครับสายด่วนเลิกเหล้าด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะครับขอบคุณสสส.ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Pawn Yothin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Pawn Yothin
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

มาติดตามกันต่อนะครับกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับทางด้านของ MEA นะครับชวนเปิดโลกไปกับนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตนะครับเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569ที่ MEA Spark นะครับโดยทางด้านของคุณพิษณุตันติถาวรนะครับรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงครับเป็นประธานเปิดนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตนะครับ Smart Energy Future เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับประจำปี2569ครับโดยมีนายสมกฤตโดยมีนายคมกฤตสาคลิกนะครับเทศกาลพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตนะครับ Smart Energy Future เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับประจำปี2569ครับโดยมี

เตอร์แอคทีฟและร่วมเล่นเกมต่างๆนะครับที่เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมนะครับผู้เข้าชมเนี่ยได้เรียนรู้และทดลองไปพร้อมกันนะครับมอบประสบการณ์ที่สนุกและเข้าถึงได้ทุกวัยนะครับโดยมีไฮไลท์ดังนี้ครับ Wall of Smart Energy เปิดมุมมองสู่โลกพลังงานแห่งอนาคตนะครับและบทบาทของ MEA ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครับ Interactive Gameสนุกกับเกมและกิจกรรมที่ช่วยให้เรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและใกล้ตัวนะครับ Smart Technology Zone เรียนรู้เทคโนโลยี Smart Grid Smart Meter EV Charger และ Solar Rooftop นะครับที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคตครับ Smart Photo ครับเป็นจุดถ่ายภาพที่ระลึกในบรรยากาศของเมืองอัจฉริยะด้วยครับโดยทางด้านของคุณพิษณุตันติถาวรรองผู้ว่าการ MEA ได้เปิดเผยนะครับว่าในการจัดนิทรรศการนี้เราทำให้ MEA Spark ไม่ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ครับแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเข้ากับการใช้ชีวิตของประชาชนเราหวังว่าให้นิทรรศการครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้เห็นว่าพลังงานอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตเมืองที่เรากำลังร่วมกันสร้างนะครับจึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนครับร่วมเปิดประสบการณ์ผ่านนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตนะครับ Smart Energy Future ตั้งแต่วันนี้ถึง30สิงหาคม2569ณ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเพื่อร่วมเรียนรู้พลังของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและร่วมขับเคลื่อนมหานครสู่อนาคตด้วยนะครับขอบคุณทาง MEA นะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้เรื่องของเส้นทางการเดินทางนะครับในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ที่ก็เป็นปกติก็จะคลี่คลายเร็วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็เตรียมตัวพักผ่อนนะเดินทางกันในพรุ่งนี้ช่วงเช้าๆนะครับในช่วงการทำงานเร่งด่วนเช้าด้วยการจราจรเพชรบุรีดีขึ้นนะครับช่วงจากแยกเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีท้ายสั้นมากนะครับตอนนี้ก็จะมีชะลอเข้าแยกนิดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนจากแยกราชเทวีนะครับมาทางด้านของประตูน้ำเนี่ยยังมีปริมาณรถมากชะลอตัวช่วงซอยเพชรบุรี11นะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งกลับกันจากแยกประตูน้ำไปราชเทวีต่อเนื่องไปทางโยมราชเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับมีปัญหาอโศกดินแดงไม่มีสะสมแล้วนะครับจะมีชะลอช่วงเข้าแยกอโศกเพชรเท่านั้นนะครับที่มาจากทางแยกพระรามเก้าต่อเนื่องใต้ทางด่วนนะฮะก็เรียกได้ว่าคลี่คลายเร็วนะครับส่วนทางด้านของแยกเพชรอุทัยมาทางอโศกเพชรก็เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับพร้อมพงเข้าอโศกดีครับนะส่วนนานาเข้าอโศกก็ยังมีสะสมอยู่นะครับช่วงซอยสุขุมวิท15ตรงนี้อาจจะยังหนาแน่นอยู่นะด้านอื่นดูเรื่องของการเคลื่อนตัวจุดที่มีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้การจนาพิเศษนะครับช่วงระหว่างต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้า347นะครับตอนนี้ก็เท่าที่ดูการเคลื่อนตัวเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับเนี่ยน่าจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับกรณีของรถบรรทุกที่เกิดเหตุพลิกตะแคงนะครับบริเวณช่วงก่อนข้ามทางรถไฟนะครับในด้านฝั่งขาเข้านะครับก็ล่าสุดไม่มีตกค้างแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังมีปัญหาทางคู่ขนานอยู่นะแต่ว่าณตอนนี้คล่องตัวก็น่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จเรียบร้อยนะฮะส่วนด้านบนของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในตอนนี้คือรถที่ก่อนหน้านี้ไปรวมตัวกันอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเคลื่อนตัวมาถึงทางด้านของสะพานเชียงรากแล้วตรงนี้เขามีการเบี่ยงแนวก่อสร้างก็เลยทำให้ช่องทางเนี่ยแคบนะครับแล้วก็เริ่มมีสะสมตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานเชียงรากเลยนะครับรถเริ่มหนาแน่นนะตรงนี้นะครับพอผ่านช่วงกลางสะพานไปได้ก็เคลื่อนตัวได้นะครับด้านกลับกันฝั่งขาออกไม่มีติดนะไม่มีตกค้างเลยนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มรถที่สะสมอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้นะครับก็เดินทางกันมาถึงตรงสะพานเชียงรากแล้วนะฮะพยายามดูจุดที่มีปัญหามอเตอร์เวย์สาย7นะเวลานี้คล่องตัวนะครับคุณผู้ฟังด้านขาเข้าหน้าด่านลาดกระบัง

ยังไม่มีสะสมเลยนะครับต่างระดับทับช้างสุวรรณภูมิด้านขาออกก็เคลื่อนตัวได้ขาเข้าก็ดีนะฮะศรีนครินทร์นะครับดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องมาทางด้านของลำสาลีก็ไม่มีจุดไหนที่ติดเลยนะครับสุขุมวิทเข้าออกก็คล่องตัวสำโรงไปบางนาบางนาต่อเนื่อง62ไปอ่อนนุชคล่องตัวดีนะก็ฝากเรื่องของการใช้ความเร็วด้วยนะครับเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้ามีชะลอช้านิดนึงนะช่วงกลางสะพานลงมาทางด้านของแยกสุรศักดิ์สาทรนะฮะแต่ก็เคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ได้ติดหยุดนิ่งมีตกค้างนะครับอยู่ช่วงชะลอตัวตรงกลางสะพานในฝั่งขาเข้ากลับกันสาทรใต้ขึ้นสะพานตากสินไม่ติดนะครับสีลม2ด้านเคลื่อนตัวได้นะครับมเหศักดิ์สุรศักดิ์ก็มีสะสมตรงแยกนะครับจากทางด้านของสีลมเข้ามาทางด้านของแยกสุรศักดิ์เนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับสุรศักดิ์ที่จะมาออกทางด้านของสาทรเนี่ยนะมีท้ายสะสมอยู่ก่อนเข้าแยกถนนสีเวียงนะครับตรงนี้ก็ยังหนาแน่นนะครับรถส่วนใหญ่ก็อาจจะแบบรอขึ้นสะพานตากสินในด้านขาออกด้วยนะครับแต่ว่าขาออกของสะพานตากสินเนี่ยไม่ติดนะฮะวงเวียนใหญ่โดยรอบนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไม่มีปัญหาเลยนะครับคู่ขนานลอยฟ้าเข้าออกโล่งคล่องตัวสะพานพระราม8เคลื่อนตัวได้ดีสะพานกรุงทนไม่ติดนะครับก็เป็นภาพรวมที่เรียกได้ว่าวันอาทิตย์จะคลี่คลายเร็วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาผลกระทบรัชดานะครับจากทางด้านของรัชดาซอย3ไปทางเทียมร่วมมิตรก็จะมีชะลอนะครับช่วงหน้าตลาดนัดรถไฟจอร์จแฟร์ตรงนี้ก็จะมีปริมาณรถมากหน่อยมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงแถวๆตลาดหลักทรัพย์นะครับตรงนี้ก็ด้านกลับกันในฝั่งขาเข้าจากสุทธิสารห้วยขวางเข้าเทียมร่วมมิตรไปแยกพระราม9ไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ดีก็ภาพรวมในช่วงนี้ก่อนนะครับช่วงนี้หลายคนป่วยเนาะพี่จุกก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะถึงเที่ยงคืนหรือเปล่าหมอบอกให้พักผ่อนพักผ่อนได้เยอะครับช่วงนี้นะฮะผมนี่ก็ยังไม่ 100% ซะทีเดียวนะเวลาเป็นหวัดหลายๆคนเนี่ยจะหายากนะครับช่วงเนี้ยเรื่องของการพักผ่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอนอกเหนือจากการทานยาให้ตรงเวลาแล้วนะฮะการพักผ่อนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับใครที่ป่วยอยู่ช่วงนี้ก็ให้กำลังใจนะครับโควิดก็เรียกได้ว่าอาจจะมีติดกันบ้างนะครับคนที่รู้จักอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับในช่วงนี้19 นาฬิกากับ57 นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายอันดราสบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเช้านครไหโขด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.รับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปเวลา 11:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปซึ่งสวดในรอบเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.เวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและในเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23 สิงหาคม 2569จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23 สิงหาคม 2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศจำนวน67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพร้อมกันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์ได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการจำนวน3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมสำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ได้มอบทุนพระราชทานแก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน47คนสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะบุคคลจากองค์กรภาคเอกชนประกอบด้วยบริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒนาเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือและวัดปฐมวนารามกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขปสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดยานสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสิตที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีพระเอกรัตนปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันจำกัดนายอภิเชษฐ์เกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูนและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมและวัดจากจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดโชติไทยการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนคขมารามและวัดหนองเสือสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันปราณีตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดก่อแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์
และเวลา 19:00 นบริษัทเอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิรมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวราชโนปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากจะทรงส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรให้มีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้จากงานหัตถกรรมหัตถศิลป์พื้นบ้านที่ยังสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่แล้วยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการรักษาป่าไม้แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติคงความสมดุลของระบบนิเวศอาทิโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่และโครงการป่ารักน้ำที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เช่นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลรวมถึงแนวปะการังเป็นต้นพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปและในวันเดียวกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆตลอดจนนักเรียนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวราชโนปถัมภ์จังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะได้มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้การเข้าถวายสักการะพระศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสัตว์ป่าคือชีวิตของพื้นป่าติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ชนชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่านพระแม่แห่งพื้นป่าไทย
1: ทุกจังหวะของผืนป่ามีชีวิตกำลังเติบโตเคลื่อนไหวและเกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งสัตว์ป่าคือหัวใจที่หล่อเลี้ยงความสมบูรณ์ของผืนป่าและในบรรดาสรรพชีวิตทั้งปวงช้างคือสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินไทยผู้รักษาสมดุลของธรรมชาติและความทรงจำของชาติบนพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดทางภาคตะวันออกคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงน้ำพระราชฤทัยมุ่งมั่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปกป้องผืนป่าตามแนวพระราชดำริคนเป็นจุดศูนย์กลางคนเป็นผู้ปกป้องป่าใหญ่ในอดีตคือป่าพนมสารคามอันยิ่งใหญ่ที่มีอาณาเขตติดต่อ5จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วแต่แล้วพื้นป่ากว่า5ล้านไร่ได้กลับถูกแผ่วถางทำลายมานานนับ10ปีกลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมสัตว์ป่าหลายชนิดไร้ที่อาศัยหลายชนิดสูญพันธุ์เมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่อพยพจากพื้นที่เขตห่วงห้ามในป่ารอยต่อ5จังหวัดพระองค์มีพระราชสวนีกับหน่วยราชการต่างๆเร่งช่วยเหลือทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่พร้อมจัดหาแหล่งน้ำรวมทั้งสร้างอาชีพแก่ราษฎรด้านการทำเกษตรกรรมตลอดจนฝึกงานศิลปาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริม
2: ป่าเดี๋ยวนี้เหลือน้อยมากแล้วทุกแห่งคนก็จะประชาชนก็จะเข้าใจผิดว่าไล่ประชาชนออกเพื่อจะปลูกป่างดงามอะไรเงี้ยเกิดมุ่งอยากมีป่าขึ้นมาแต่หาใช่อย่างนั้นไม่เมืองไทยเนี่ยมีป่าน้ำฝนเท่านั้นที่เป็นแหล่งน้ำจืดไม่งั้นไม่มีแหล่งน้ำจืดเลยเป็นอันนี้เป็นเหตุให้ทางรัฐบาลต้องขวนขวายที่จะหาน้ำเลี้ยงประชาชนให้ได้แล้วก็ทีนี้พวกเราก็อาสากันว่าจะช่วยหมู่บ้านผู้ที่เสียสละออกไปจากป่าจะช่วยกันให้เต็มที่จะไม่ทิ้ง
1: สายพระเนตรอันยาวไกลพระแม่แห่งผืนป่าไทยทรงตระหนักว่ามนุษย์ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจึงไม่สามารถขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้หากไร้ความสมดุลระหว่างคนและช้างความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2: ด
1: ี
2: ใจที่ทราบว่ายังมีช้างอีก200เชือก
1: ราชกรณียกิจในวันนั้นจึงไม่เพียงสร้างความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้และความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์ป่าอย่างสมดุลลงในหัวใจราษฎรและหน่วยราชการในพื้นที่เท่านั้นหากได้นำไปสู่บทบาทหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์ให้บรรลุเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว
3: ้ไล่ลงมาในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศเรานะครับ ื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งนะครับมีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับหลายพันตัวนะครับตรงนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชได้มีโอกาสที่จะสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดนะครับในการที่จะดูแลความเป็นอยู่ของช้างป่าขณะเดียวกันก็ต้องดูแลประชาชนที่อยู่โดยรอบด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับช้างป่าได้นะครับ
1: การสร้างแหล่งอาหารในป่าการฟื้นฟูถิ่นอาศัยช้างป่าการจัดการน้ำด้วยการสร้างแหล่งน้ำให้เพียงพอล้วนเป็นคำตอบที่ช่วยให้ช้างไม่จำเป็นต้องออกจากป่าพร้อมกันนั้นชุมชนโดยรอบก็ได้รับการส่งเสริมอาชีพเรียนรู้การอยู่ร่วมกับช้างอย่างเข้าใจจากความหวาดกลัวกลายเป็นความตระหนักรู้ความขัดแย้งกลายเป็นความร่วมมือดังสะท้อนความสำเร็จภายใต้โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากและเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูประชากรช้างไทยและดูแลช้างไทยไม่ให้ถูกทารุณโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่3แห่งคือที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติแม่วะแม่วอกจังหวัดลำปางและจังหวัดตากพบว่าช้างสามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเองนะครับก็มีความมุ่งหวังนะครับตรงนี้นะครับที่จะสนองพระราชดำริที่จะดูแลช้างป่าเหล่านั้นก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองเราตลอดไปนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้ช่วยกันตรงนี้ว่าร่วมกันสนองพระราชดำริในการดูแลตรงนี้ยังไงนะครับคิดว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้เป็นความสำเร็จที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งหน่วยงานราชการทั้งภาคเอกชนและทั้งประชาชนนะครับในการที่จะดูแลสัตว์ป่าดูแลช้างป่าเหล่านี้ให้เขาคงอยู่ในป่าให้เขามีแหล่งอาหารมีแหล่งน้ำที่เพียงพอแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมด้วยกันได้ครับ
1: สัตว์ป่าคือชีวิตของผืนป่าและผืนป่าคือชีวิตของแผ่นดินด้วยพระวิเศษทัศน์อันยิ่งใหญ่พระแม่แห่งผืนป่าไทยได้ส่งวางรากฐานให้คนช้างและป่าดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

0: วันนี้ที่เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศนี่เพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบกรณิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไปสวัสดีค่ะ
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุนน้ำเอง
1: มาปอกกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ฉีดน้ำกันนาน
4: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: 20:33 นะครับมาติดตามกันต่อครับกับจอสร้อยในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพิ่มเติมกันได้นะครับอโศกมนตรีครับฝั่งจากอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรตอนนี้รถกลับมาเริ่มติดอีกรอบหนึ่งนะก่อนหน้านี้เริ่มดีขึ้นนะครับคลี่คลายไปแล้วก็เพชรบุรีด้านขาเข้าจากทางด้านของพร้อมพงเข้ามาทางเพชรอุทัยเนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่วงเข้าแยกอโศกเพชรเนี่ยรถเริ่มเยอะเหมือนกันนะครับลอยข้ามแยกอโศกก็มีปริมาณรถหนาแน่นเหมือนกันนะครับลงไปทางด้านของแยกมิสัมพันธ์ต่อเนื่องใต้ทางด่วนเข้าแยกประตูน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางนานาสุขุมวิทด้านขาออกนะครับไปทางอโศกผ่านทางด้านของเทอร์มินอล21เนี่ยรถก็ยังค่อนข้างมากนะครับหนาแน่นยังสะสมใกล้เคียงเดิมนะครับประมาณซอยสุขุมวิท13นะฮะส่วนด้านขาเข้าเนี่ยตอนนี้ดีแล้วนะครับขาเข้าจาก26สุขุมวิท24ผ่านสวนเบญจสิริเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้เข้าแยกอโศกไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับพระราม4หมดปัญหานะครับส่วนการจราจรจุดที่มีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ก็ได้รับแจ้งเพิ่มเติมนะครับกรณีของอุบัติเหตุการจนาพิเศษนะครับช่วงระหว่างต่างระดับบางประอินมุ่งหน้าแยก347นะครับเราสอบถามไปกับทางด้านของพันตำรวจโทสุภสิทธิ์สุดาเดชสารวัตรสอบสวนสภ.พระอินทราชาแจ้งเพิ่มเติมว่าเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจราจรจริงๆหมดปัญหาตั้งแต่ช่วงก่อน20นาฬิกาด้วยนะครับกรณีของรถบรรทุกที่ไปเสียหลักพลิกตะแคงนะครับในช่องทางคู่ขนานก่อนหน้านี้การจนาพิเศษจากต่างระดับบางประอินมุ่งหน้ามาทางด้านของแยก347นะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับส่วนจุดอื่นๆก็คุณฟังมีเหตุไฟไหม้นะครับที่ซอยพระราม2ซอย76รับแจ้งจากสายด่วน199นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับจุดนี้พระราม2ซอย76นะครับแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางบอนกำลังไปที่เกิดเหตุนะครับก็เรียกได้ว่ารับแจ้งมาเมื่อช่วง 19:02 นน่าจะถึงที่เกิดเหตุแล้วแหละเดี๋ยวรายละเอียดถ้ามีเพิ่มเติมกันเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันต่อนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวดูเส้นทางนิดนึงนะฮะรอบในทางด้านของรัตนาธิเบศรเข้าแครายครับในช่องทางหลักก่อนหน้านี้ไม่ติดนะแต่ว่าตอนนี้โดยรอบแยกแครายจะมีรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้ารถกลับมาเยอะอีกรอบนึงนะครับเนี่ยที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายมีท้ายสะสมนะครับช่วงรัตนาธิเบศรซอย18นะก็ยังแบบตรงช่วงหน้าโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์เนี่ยตรงนั้นน่ะปริมาณรถจะเยอะแต่ว่ายังไม่ติดนะครับแต่จะมาเคลื่อนตัวช้าช่วงรัตนาธิเบศรซอย18นะฮะส่วนติวานนท์ที่มาจากทางเรวดีนะครับท้ายยาวกว่าทางฝั่งที่มาสนามบินน้ำที่มาจากสนามบินน้ำท้ายจะสั้นนะครับงามวงวานเข้าไม่ติดนะครับมีชะลอตัวเล็กน้อยช่วงจุดกลับรถนะครับบริเวณแยกพงเพชรนะฮะก็สะสมตรงนิดนึงตรงสะพานข้ามแยกพงเพชรเนี่ยรถเยอะนะครับมีปริมาณรถเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้านะครับก็สะสมอยู่นะฮะส่วนด้านกลับการขาออกไม่ติดผ่านหน้าห้างเดอะมอลล์ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแจ้งวัฒนะดีนะครับไม่มีปัญหาละนะทั้งเข้าและออกเคลื่อนตัวได้นะครับโดยรอบแยกเกษตรทั้งสองด้านดีครับรัชดาวงสว่างประชานุกูลจะมีสะสมช่วงก่อนเข้าแยกประชานุกูลนะครับเล็กน้อยเท่านั้นส่วนฝั่งที่มาจากราชวิภาไปวงสว่างเคลื่อนตัวได้ดีนะครับก็พระราม2ขาเข้าจะมีช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนครับตรงนี้หนาแน่นนะทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานด้วยมีสะสมเกือบจะถึงปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครเหมือนกันนะครับลงมาทางด้านของหน้าตลาดทะเลไทยก็ยังเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับการขาออกรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทางด้านของต่างระดับพระราม2ในฝั่งขาเข้ามีปริมาณรถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ช่วงดาวคะนองทั้ง2ด้านไม่ติดนะมาทางด้านของแยกบางปลาแก้วก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัว 20นาฬิกากับ39นาทีนะครับก็เพิ่มเติมการเดินทางกันได้ใครอยู่ที่ไหนสวัสดีคุณ AA ด้วยนะครับแล้วก็คุณกระปุกแกงน้องอุ่นใจบอกมาถึง2ทุ่มแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างครับทางสูตรปราการฝนน่าจะไม่มีแล้วนะณเวลานี้เท่าที่เห็นนี้ทางฉะเชิงเทราก่อนหน้านี้ที่มีฝนกลุ่มใหญ่เหมือนกันตกระดับปานกลางนะครับก็เริ่มจะสลายไปแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านนั้นแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพทางบ้านแพ้วนี่ก็หยุดไปแล้วนะครับก็ไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังมีรายงานอุบัติเหตุนะครับจากทางคุณเสงี่ยมคุณเสงี่ยมแจ้งมานะครับบอกว่าพหลโยธินฝั่งขาเข้านะครับตรงข้ามกับโรงเกลือพระอินทราชามีรถกระบะตู้ทึบเสียหลักชนเสานะครับกีดขวางช่องทางคู่ขนานนะครับเลนซ้ายนะครับคนขับบาดเจ็บด้วยนะตรงข้ามกับตลาดโรงเกลือพระอินทราชานะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับในช่องทางคู่ขนานมีรถกระบะตู้ทึบเสียหลักอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับไปชนเสาด้วยก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ครับสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับจสร้อยของเรานะครับจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับก็สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับที่ทำให้เกิดผลกระทบกับการจราจรนะครับทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ด้วยความปลอดภัยนะครับเรื่องของการเคารพกฎระเบียบวินัยการจราจรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะฮะก็ต้องฝากทุกท่านนะครับเข้าร่วมโครงการคนรักรถนะครับง่ายๆคุณผู้ฟังสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ขับรถดีมีเงินคืนการทำประกันประเภท1นะครับสมาชิกมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถสำรองได้สูงสุดไม่เกิน20วันรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็ย้ายไปทำประกันประเภทที่3สมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับแต่จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับระหว่างซ่อมสามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลจดเบอร์ไว้ก่อนได้นะครับ02150888 02150888นะครับกับโครงการคนรักรถขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับคุณเสงี่ยมนะครับจะเพิ่มเติมอุบัติเหตุให้นะครับคุณเสงี่ยมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพักครับ
0: ครับผมที่มีรถตู้ทึบนะไปเสียหลักชนเสา
1: ขาเข้าจากประตูน้ำพระอินทร์มาละวันละครนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงเกิดเหตุจุดตรงข้ามโรงเกลือนะครับตรงข้ามที่จะมาทางสน.พระราชานะครับ
0: ครับ
1: ประตูน้ำพระอินทร์ประมาณ1กิโลครับ
0: ฮะครับ
1: ผู้คนนั้นขาเข้าไปรถพิกัพเป็นตู้ครับรถตู้ของเต็มกันรถนะครับ
0: อืม
1: ชนเสาไฟฟ้าชนเสาไฟฟ้าคนขับได้รับบาดเจ็บครับ
0: แล้วของที่บรรทุกมานี่มีตกหล่นบ้างไหมคุณเสงี่ยม
1: ไม่ตกหล่นครับเพราะว่าเขาติดตู้ทึบครับตู้ทึบ
0: ฮะครับ
1: ตู้ทึบราคาสูงก็มีแบบต้องติดมิดชิดครับ
0: เสียหายหนักไหมครับ
1: ชนเสาไฟฟ้าช่วงหน้ามีเลือดหมดเลยครับแต่คนนี่เขาได้รับบาดเจ็บเลือดโชกตั้งหน้าเลือดเต็มหน้าเลยครับเต็มตามตัวเลยครับเลือด
0: ว้ามากันกี่คนนะฮะ
1: คนเดียวครับมาคนเดียว
0: มีเจ้าหน้าที่หรือยัง
1: เจ้าหน้าที่ยังไม่มีครับแต่ผมจอดดูตอนนั้นผมอยู่ตรงข้ามกันประมาณห่างประมาณตั้งสองวา
0: แล้
1: วครับ
0: แล้วคนเจ็บยังอยู่ตรงในรถหรือเปล่าฮะ
1: คนเจ็บพลเมืองดีไปดึงประตูออกให้ตอนนี้เดินตัวเขาเสียครับแต่ผมจอดดูตอนนั้นผมอยู่ตรงข้ามกันประมาณห่างประมาณตั้งสองวา
0: แล้ว
1: ครับ
0: แล้วคนเจ็บยังอยู่ตรงในรถหรือเปล่าฮะ
1: คนเจ็บพลเมือง

0: ไอ้รถตัวรถที่ชนสายฟ้าตัวรถที่ขวาง2เลนเลยครับรถวิ่งไม่ได้ครับผู้หลานกาข้าววิ่งไม่ได
1: ้2เลนด้านซ้ายใช่ไหมครับ
0: ครับด้านซ้ายตัวมันมีตัวยูเทิร์นด้วยครับตรงที่จบแถวขาวิไลมาทางสอนอครับ
1: ยูเทิร์นได้ไหมคุณเสงี่ยมยูเทิร์นได้ไหม
0: ยูเทิร์นก็บนได้ครับยูเทิร์นก็บนได้แต่ที่เกิดเหตุมันมาจากพายุครับอยู่ระหว่างตรงที่ขนาน
1: ครับ
0: ยูเทิร์นนะครับพระล่างนะครับ
1: โอ้เห็นแล้วตรงนี้รถเริ่มชะลอช้าแล้วนะคู่ขนานเอาอัปเดตยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
0: ดูปักหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ผมจะจอดอยู่ตรงหน้านวนครนะครับ
1: แล้วเสาไฟนี่เสียหายเยอะไหมครับมีเอ็นมีอะไรมีเอ็นลงมาอะไรยังไงไหม
0: เสาไฟไม่เป็นไรครับเป็นแต่สายดินมันขาดดึงลงมาครับ
1: สายไฟฟ้าสายไฟเหรอ
0: สายไฟฟ้านะครับ
1: โอ้มันขาดลงมาเลยเหรอ
0: ครับขาดลงมาม
1: ีประกายไฟมีอะไรไหม
0: เล็งสูงใจใหญ่ลุ้มสูงนะครับ
1: มีประกายไฟมีอะไรไหมตรงสายไฟที่ว่าเนี่ย
0: ไม่มีครับไม่มีมีแต่สายไฟขาดลงมาห้อยน้อยมาริมถนนนะครับเกาะอยู่กับตัวรถเลยครับ
1: โอ้โหโอ้อันตรายเนี่ยครับครับ
0: เป็นหน้ารถก็มีควันขึ้นควันสมองเลยครับ
1: สายไฟที่เห็นลงมาเนี่ยขาดมากี่เส้น
0: ไหนครับ
1: สายไฟที่คุณเสงี่ยมเห็นนั้นมันขาดลงมากี่เส้น
0: โอ้มันเป็นห้อยมายาวติดกับตัวรถเลยครับหน้ารถครับ
1: ครับ
0: มีสายดินสายล่อฟ้านะครับเรามีพลาสติกมีสายที่มีไอ้ท่อที่ซีหุ้มเนี่ยครับต้องขาดติดกับสายล่อฟ้าครับ
1: อ๋อครับมันลงมาเยอะไหมมันห้อยลงมาเยอะไหม
0: เยอะครับเยอะห้อยมาเยอะ
1: มีกองอยู่บนถนนด้วยไหมครับ
0: ไหนครับ
1: สายไฟมีกองอยู่บนถนนด้วยไหมนอกจากที่พาดรถกระบะคันนี
0: ้มันก็มีห้อยมาจากพื้นเลยนะครับ
1: อืมอ๋อมีห้อยลงมาที่พื้นด้วยอืม
0: ครับนี่ก็ขวางถนนหมดเลยครับทั้งสองเลนสามเลนขวางมาเลย
1: ทีนี้คู่ขนานวิ่งได้ทางด้านขวากี่ช่องทาง
0: ก็นี่คู่ขนานวิ่งไม่ได้ครับมันแตกมาตั้งแต่ไม่ยินเลยครับ
1: เอาเหรอคู่ขนานคือวิ่งไม่ได้เลยใช่ไหม
0: วิ่งไม่ได้เลยจะเข้ามาออกไม่ได้เลย
1: โอ้แต่ว่าช่องทางหลักเท่าที่เห็นรถก็เริ่มเยอะเหมือนกันนี่ใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ติดใช่ไหมช่องทางหลัก
0: มันมีออกได้คู่กันนานที่เดียวคือนู้นแหละครับตรงแหวนหน้าออกมาจากตรงเลยครับ
1: ต้องออกมาก่อนเลยใช่ไหม
0: ต้องออกมาก่อนเลยครับ
1: ครับโอ้ใช่ใช่ยาวเลยโอ้เห็นแล้วมันมีทางออกก่อนถึงจุดเกิดเหตุเพราะฉะนั้นใครตามหลังมาถ้าวิ่งคู่ขนานให้ออกทางหลักไว้ก่อนเลยนะไม่งั้น
0: ไม่ออกทางช่องทางเดือดมาเลยครับช่องทางเดือดยาวคู่ขนานไม่ได้แล้วครับรถติดมาเลย
1: อืมครับ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วตอนนี้คุณเสงี่ยมยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับเนี่ย
0: โอ้ตอนนี้ผมออกมาแล้วตอนนี้ผมอยู่หน้านวนครครับจอดอยู่ช่องทางเดือดในคู่เลนซ้ายครับ
1: ครับเรากำลังประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับ
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับคุณพ
1: ัฒน์ได้ครับขอบคุณมากคุณเสงี่ยมขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเบี่ยงออกคู่ขนานเบี่ยงออกช่องทางหลักก่อนนะครับเพราะว่าคู่ขนานเนี่ยคุณเสงี่ยมเขาบอกว่าผ่านไม่ได้เลยนะช่วงเนี่ยประตูน้ำพระอินทร์นะครับผลโยธินในด้านขาเข้าในช่องทางคู่ขนานนี่รถกระบะปิกอัพตู้ทึบนะไปชนกับเสาไฟนะครับแล้วก็มีสายไฟเนี่ยนะครับห้อยลงมาด้วยนำมาพาดรถแล้วก็ลงบนถนนท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับนอกเหนือจากที่คุณเสงี่ยมเพิ่มเติมให้คือจะมีทางออกคู่ขนานก่อนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณสักเกือบ3กิโลอ่ะคุณผู้ฟังขออภัยมีทางออกทางหลักอ่ะเกือบ3กิโลก่อนถึงจุดที่เกิดเหตุนะครับถ้าเลยมาเนี่ยจะออกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีแต่ทางหลักที่เข้าช่องทางคู่ขนานบริเวณจุดเกิดเหตุอ่ะจะมีทางหลักเข้าช่องทางคู่ขนานตรงนั้นแถวๆหน้าธนาคารกรุงเทพนะเท่าที่ดูเนี่ยนี่แหละแถวตรงข้ามโรงเกลือนะครับโรงเกลือพระอินทราชาตรงเนี้ยมีอุบัติเหตุนะครับด้านขาเข้านะพหลโยธินนะครับช่องทางคู่ขนานนะตอนนี้รถเริ่มชะลอตัวผ่านจุดที่เกิดเหตุด้วยนะครับคู่ขนานนี่ท้ายมีสะสมอยู่นะครับประมาณก็มีเริ่มมีแล้วนะท้ายสะสมเล็กน้อยนะครับประมาณ100-200เมตรนะครับแต่โดยหลังจากนี้อาจจะยาวขึ้นหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับช่องทางหลักผ่านจุดดังกล่าวรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็ให้ออกช่องทางหลักไว้เลยนะครับใครที่ใช้ขาเข้า

พหลโยธินช่วงตรงข้ามกับโรงเกลือพระอินทราชานะครับมีอุบัติเหตุในช่องทางคู่ขนานนะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับสำหรับเหตุนี้นะก็ไม่รู้มายังไงเหมือนกันเขาบอกเสียหลักแล้วไปชนกับเสาไฟและสายไฟนี่มีห้อยลงมาด้วยนะครับมาพร้อมกับตัวท่อ PVC ด้วยนะที่ลงมาเนี่ยบอกเป็นสายล่อฟ้าไว้อย่างนั้นก็เดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันต่อนะครับสำหรับอุบัติเหตุรายที่29แล้วนะครับที่มีแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยของเรานะครับระมัดระวังนิดนึงนะคุณผู้ฟังบางทีถนนโล่งๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยแต่บางทีเราไปใช้ความเร็วทัศนวิสัยด้วยความมืดด้วยนะอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นง่ายนะครับโดยเฉพาะรถที่ต้องบรรทุกสิ่งของเนี่ยนะบรรทุกหนักๆเนี่ยต้องชะลอความเร็วกันหน่อยอย่าเพิ่งใช้ความเร็วสูงมากนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะสุขุมวิทอโศกรถติดมากขึ้นนะครับกว่าเดิมด้วยก็น่าจะมีคนที่แบบเริ่มทยอยกลับบ้านแล้วงานที่ศูนย์สิริกิติ์ด้วยนะครับอาจจะเริ่มมีทยอยออกมานะเพราะว่าตรงนี้เห็นโดยรอบแยกอโศกรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นกลางซอยอโศกก็รถติดเหมือนกันนะครับเคลื่อนตัวช้ามีสลับหยุดนิ่งช่วงปากทางอโศกสุขุมวิทมีผลกระทบทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาออกหนาแน่นเลยนะครับนาเข้าแยกอโศกเนี่ยนะส่วนทางด้านของหน้าห้างเอ็มสเฟียเอ็มคอร์เทียเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับทางฝั่งจากทองหล่อเข้าพร้อมพงเนี่ยยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็ติดตามเพิ่มเติมกันหลายๆจุดก็ดีขึ้นคลี่คลายขึ้นนะครับการจราจรแต่ก็ยังมีบางเส้นทางที่สะสมเช่นพหลโยธินผ่านทางด้านของตรงข้ามกับโรงเกลือประตูน้ำพระอินทร์เนี่ยตรงนี้ก็มีอุบัติเหตุนะครับในช่องทางคู่ขนานทำให้รถเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้าข้ามแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณรถสะสมเคลื่อนตัวช้านะครับตรงนี้ก็รถหนาแน่นนะฮะมีการเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยนะครับหัวแถวเนี่ยตอนนี้อยู่เลยหน้าตลาดทะเลไทยไปด้วยนะแต่กลับการขาออกไม่ติดนะครับ20นาฬิกากับ56นาทีครับใครเดินทางกันอยู่เพิ่มเติมรายงานกันได้บรรยากาศการเดินทางนะครับจุดไหนที่ดูแล้วมีอุปสรรคนะครับมีอุบัติเหตุช่วยกันแจ้งช่วยกันรายงานได้เลยนะครับผ่านหมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808และหมายเลข1137นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะเทศบาลนครแม่สอดแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำลำห้วยแม่สอดใกล้ล้นตลิ่งสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
7: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: เทศบาลนครแม่สอดแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังระดับน้ำลำห้วยแม่สอดอยู่ในระดับวิกฤตใกล้ล้นตลิ่งคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
10: การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินสถานการณ์น้ำระดับวิกฤตสีแดงเนื่องจากขณะนี้ระดับน้ำบริเวณถนนซอยโรงจักรศาลเจ้าแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและจะทะลุจุดวิกฤตเข้าสู่เกณฑ์ระดับเตือนภัยสีแดงซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำหลากท่วมบ้านเรือนและพื้นที่อยู่อาศัยเป็นวงกว้างโดยระดับน้ำลำห้วยแม่สอดต่ำกว่าตลิ่งเพียง27เซนติเมตรโดยแจ้งอพยพทันทีขอให้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ป่วยผู้พิการและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่ทางราชการกำหนดไว้โดยทันทีพร้อมเฝ้าระวังสูงสุดติดตามประกาศเสียงตามสายของผู้นำชุมชนและประกาศจากเทศบาลอย่างใกล้ชิดและห้ามทิ้งการติดตามข่าวสารจนกว่าจะประกาศยกเลิกสถานการณ์ไปดูสแควนรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งปฏิรูปการใช้พื้นที่สูงในอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังพบปัญหาพื้นที่ต้นน้ำกลายเป็นเขาหัวโล้นจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยหลังได้รับรายงานการสำรวจทางอากาศบริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งประสบภัยฝนตกหนักสะสมเกือบ400มิลลิเมตรจนเกิดดินสไลด์และตัดขาดหลายหมู่บ้านโดยพบว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหลายจุดถูกเปิดเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวจนถึงยอดเขากลายเป็นเขาหัวโล้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างและพังทลายของหน้าดินโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำได้สั่งการให้กรมป่าไม้เร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านแม้ว่าภาครัฐจะผ่อนปรนให้ชุมชนดั้งเดิมอยู่อาศัยและทำกินได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการดูแลรักษาป่าต้นน้ำโดยต้องเร่งปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกยืนต้นทำเกษตรขั้นบันไดและปลูกพืชเศรษฐกิจที่อยู่ร่วมกับป่าเช่นกาแฟโกโก้และอะโวคาโดเหมือนเช่นตัวอย่างที่บ้านขุนกูลตำบลภูคาที่เริ่มปรับเปลี่ยนจนประสบความสำเร็จเท่านี้ทางกระทรวงมุ่งหวังสร้างสมดุลให้คนอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้และธรรมชาติอยู่รอดพร้อมเร่งจัดทำข้อมูลพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบเพื่อแยกแยะพื้นที่ทำกินและพื้นที่ที่จะต้องฟื้นฟูกลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์แบบป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติซ้ำรอยในอนาคตวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ปิดท้ายที่ DSI เตรียมนำตัวส.ส.ชนภัทรส่งอัยการคดีพิเศษพรุ่งนี้หลังแจ้งข้อกล่าวหาและชี้แจงครบถ้วนคดีเว็บพนันฟอกเงินคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
12: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมนำตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาเขต4พรรคกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้หลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม และชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครบถ้วนแล้วในคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทคดีดังกล่าวดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหานายชนพัฒน์เพิ่มเติม2ฐานคือเป็นอ้างยี่และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่อีกสำนวนเกี่ยวข้องกับความผิดจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ฟอกเงินและสมคบฟอกเงินโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการตรวจค้น10จุดใน4จังหวัดและออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง26รายจับกุมได้แล้ว2รายส่วนอีก24รายยังคงหลบหนีหมายจับโดยมีข้อมูลว่ากบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านสำหรับคดีของนายชนพัฒน์แยกเป็นคดีพิเศษหลังอัยการสูงสุดมอบหมายให้ดีเอสไอดำเนินการนอกจากพบความผิดบางส่วนอาจเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรล่าสุดพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องแล้วและได้นัดหมายนายชนพัฒน์เข้าพบอัยการคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
0: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21นาฬิกา14นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับจากศูนย์ข่าวเขื่อนขันแจ้งว่ามีอุบัติเหตุถนนสุขสวัสดิ์ทิศทางด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างป้อมพระจุลจอมเกล้ามุ่งหน้าวงเวียนหอนาฬิกาพระสมุทรเจดีย์มีอุบัติเหตุก่อนถึง3แยกพระสมุทรเจดีย์นะครับรถจักรยานยนต์กับรถพ่วงนะฮะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับเสียชีวิต1รายพื้นที่ของสภ.พระสมุทรเจดีย์นะครับก็ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณจุดดังกล่าวเป็นด้านขาเข้านะครับของถนนสุขสวัสดิ์นะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณ3แยกพระสมุทรเจดีย์ก่อนถึง3แยกพระสมุทรเจดีย์นะครับมีอุบัติเหตุนะจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็ตรงนี้นี่ใครเดินทางอยู่ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับในที่เกิดเหตุด้วยเดี๋ยวตามเพิ่มเติมกันนะครับเท่าที่เข้าไปดูบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนจะผ่านได้แค่ช่องทางด้านขวานะครับช่องเดียวนะเพราะว่ามีทางรถกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยอยู่บริเวณจุดที่เกิดเหตุนะครับประมาณ2ช่องทางด้านซ้ายใครเดินทางให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งรายที่30นะครับในช่วงวันนี้เดี๋ยวมีถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังแหมก็ฝากกันไว้หน่อยเรื่องของการขับขี่รถให้ปลอดภัยนะครับเรามีกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนแห่งวันแม่ด้วยนะครับเดือนแห่งวันแม่ครับอยากจะชวนชาวจสร้อยมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักคุณแม่แบบเซฟพลังงานและปลอดภัยที่คุณเลือกได้ก็คือเราจะมี2ช้อยส์2ข้อให้เลือกนะครับและต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับคุณผู้ฟังเลือกข้อไหนนะที่คิดว่าการเดินทางขับรถไปบอกรักแม่ที่จะเซฟพลังงานแล้วก็ช่วยให้ปลอดภัยด้วยนะครับข้อ A เนี่ยเขาบอกว่าเหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่ส่วนข้อ B นะครับขับอย่างมีสติและดูจังหวะ2ข้อนี้คุณเลือกข้อไหนนะครับเพียงร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นกับรางวัลบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับมูลค่า300บาทรวม5รางวัลสนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวนะครับคุณฟังเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio ครับเรามีปักหมุดไว้ด้านบนโพสต์กิจกรรมในโครงการ Toyota ถนนสีขาวเข้าไปที่โพสต์นี้นะครับก็จะมีลิงก์แปะไว้คุณฟังกดตามลิงก์ได้เลยนะครับแตะไปที่ลิงก์ก็จะพาคุณไปลงทะเบียนก่อนต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้นนะครับแล้วค่อยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะลงทะเบียนย้ำนะครับต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้นหรือตอนนี้ใครที่ไม่ได้เข้า Facebook JS100 Radio คุณผู้ฟังถ้าดูทาง YouTube Live ก็สามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับก็ร่วมตอบคำถามนะครับลุ้นกับบัตรกำนันจาก Central Group มูลค่า300บาท5รางวัลประกาศผลวันที่8กันยายนนะครับทาง Facebook JS100 Radio ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับรางวัลที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยนะครับหรือจะให้ผู้มารับมอบมารับแทนก็ได้หากมีข้อสงสัยสอบถามได้นะครับดอกจัน1808และ1137การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดขอบคุณโตโยต้าถนนสีขาวด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปคุยกับทางด้านของคุณอัญชนานะครับคุณอัญชนาแจ้งตามหาคุณพ่อนะครับหายไปสวัสดีครับคุณอัญชนา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อสมพงศ์อัศวดีกุลนะครับอายุ82ปีแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หายไปวันไหนครับ
1: หายไปเมื่อวันเสาร์อะค่ะคุณพ่อจากภาพวงจรปิดล่าสุดวันเสาร์ตอน 9:08 นาทีออกจากบ้านไปโดยการที่ปั่นจักรยานออกไปค่ะแล้วก็หายไปสวมเสื้อสีขาวลายทางตรงสีดำค่ะ
0: เป็นเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดไหม
1: เสื้อโปโล
0: อ
1: ๋
0: อเสื้อโปโลมีปกใช่ไหมมีปกนะ
1: เสื้อโปโลมีปกค่ะแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็เป็นสตริปที่เป็นลายตรงอะค่ะลายตรงขนานตัวสีดำ
0: ใช่เสื้อตัวที่ส่งภาพให้เราดูไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะถูกต้อง
0: แต่อันนี้เป็นเสื้อคอกลมนะเสื้อยืด
1: ไม่ใช่
0: มีอีกภาพหนึ่งใช่ไหม
1: คอกลมนะคะ
0: มีอีกภาพหนึ่งเป็นเสื้อโปโล
1: เสื้อโปโลค่ะเป็นภาพที่ออกจากบ้านตรงหน้าบ้านเลยค่ะบ้านเป็นประตูสีน้ำตาลนะคะใช่ค่ะ
0: ครับก็
1: แล้วก็ตอนนี้แบบหายไปแล้วก็คาดว่าแกอาจจะมีอาการหลงลืมค่ะเพราะว่าตอนนี้อายุเยอะมากแล้ว82ปีอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยสันนิษฐานอีกอันนึงค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาก็คือตอนนี้บ้านอยู่ที่งามวงวานแต่ว่าบ้านเก่าอะค่ะอยู่โซนประตูน้ำเผื่อว่าถ้าอาจจะแบบสันนิษฐานว่ามีทั้งสองพื้นที่เนี้ยค่ะเผื่อแกหลงลืมว่าแบบกลับไปบ้านเก่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: เออแล้วบ้านหลังนั้นนี่ยังมีคนอยู่ไหมครับที่ประตูน้ำอ่ะ
1: ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าตรงนั้นเป็นบริเวณพื้นที่ที่เขาเวนที่คืนไปอะค่ะมันน่าจะถูกทิ้งไปหมดแล้ว
0: คือแกคิดถึงบ้านหลังนั้นใช่ไหม
1: อันนี้ไม่มั่นใจจริงๆค่ะแต่ว่าแค่สันนิษฐานขึ้นมาว่าเป็นไปได้ไหมถ้าแกเกิดแบบเกิดอาการหลงลืมขึ้นมาแล้วแกจะกลับไปที่บ้านเก่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ตามหาบริเวณแถวบ้านนะคะก็สอบถามแบบร้านข้าวที่แกไปซื้อประจำก็แจ้งตรงกันว่าไม่เห็นมาตั้งแต่เมื่อวานละค่ะวันนี้ก็ไม่เห็นค่ะ
0: แกเคยหายไปแบบนี้บ้างไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะไม่เคยหายไปแบบนี้ค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพ่อมีอาการหลงลืมด้วยใช่ไห
1: มคิดว่าอาจจะมีโอกาสค่ะพอดีไม่ค่อยได้คุยกับแกเข้าบ้านก็คือคุยแบบว่าสวัสดีทักทายแต่ว่าช่วง2เดือนล่าสุดอะค่ะแกล้มหัวฟาดพื้นไป2รอบอะค่ะในช่วง2เดือนใกล้ๆนี้เลยก็เลยอาจเป็นการสันนิษฐานเลยอะค่ะว่าแกอาจจะมีอาการหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเห็นบอกเคยผ่าตัดสมองมาด้วยนานหรือยังครับ
1: นานแล้วค่ะประมาณเกือบ15-20ปีได้แล้วค่ะ
0: ปกติก็จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาด้วยเนาะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าแบบมีใครชวนคุยนี่แกก็จะคุยปกติป่ะฮะ
1: คุยปกติค่ะ
0: ครับแกจำบ้านที่อยู่ปัจจุบันได้ไหมครับเนี่ยที่ออกจากบ้านไปเนี่ย
1: จำได้ค่ะคือพฤติกรรมปกติของคุณพ่อค่ะเขาจะปั่นจักรยานออกจากบ้านทุกเช้าแล้วก็กลับมาบ้านคือเขาจะออกไปแล้วก็ซื้อกับข้าวหรืออะไรแบบนี้กลับมาคือเขาชอบเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะ
0: ซึ่งเมื่อวานก็เหมือนกับปกติทุกวันที่แกออกจากบ้านเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ไม่กลับมาเวลาแกไปตลาดนี่ไปแถวไหนตลาดพงเพชรหรือว่าไง
1: ตลาดพงเพชรค่ะอยู่ใกล้ๆแถวบ้านเนี่ยค่ะแกก็จะไปสุดแค่ตรงนั้นแล้วก็กลับมาแล้วก็ค่ะ
0: ครับแล้วก็ยังไงครับ
1: ก็คือมีสอบถามเพื่อนบ้านด้วยค่ะก็
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ส่วนใหญ่ทุกคนพูดตรงกันคือถ้าสองวันนี้เพื่อนบ้านไม่เห็นค่ะ
0: อ่าฮะอ๋อแล้วมีใครเห็นแกไปตลาดไหมเมื่อวานเนี้ย
1: ถ้าเมื่อวานนี้ตลาดตอนเช้าอะค่ะมีคนเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าหลังจากช่วงบ่ายมาแล้วไม่เห็นแล้วค่ะ
0: คือปกติจะไปตอนเช้าแกก็จะกลับมาเร็วไหมฮะ
1: กลับเร็วค่ะก็คือไม่เกินชั่วโมงแกก็จะกลับมาแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นทางคุณอัญชนาอยู่ที่บ้านไหมครับ
1: ตอนนั้นอยู่ค่ะแต่ว่าอยู่ชั้นบนนะคะก็คือไม่ได้ลงมาอยู่ชั้นล่างเพราะว่าเมื่อวานเสาร์เนี้ยกว่าจะลงมาก็ประมาณ4โมงเย็นแล้วค่ะไม่เจอแกแล้วค่ะ
0: ได้ไปแจ้งความหรือยังครับ
1: แจ้งความแล้วเรียบร้อยค่ะก็ติดต่อไปที่สน.ประชาชื่นค่ะ
0: ครับผมก็ยังไม่เจ้าหน้าที่ว่ายังไงครับยังไม่มีรับแจ้งอะไรยังไงหรือ
1: เจ้าหน้าที่มีลงตรวจพื้นที่ค่ะล่าสุดเจอเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาทางไลน์อะค่ะเขาบอกว่าไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวตรงสี่แยกพงเพชรพอดีอะค่ะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าเจอตอนประมาณช่วงบ่ายสองโมงแต่ว่านี่เป็นคำบอกเล่าจากเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวค่ะ
0: ซึ่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่บอกนี่เขารู้จักคุณพ่อไหมครับเขาเคยเห็นใช่ไหม
1: เขาเห็นรูปพรรณสันฐานคุณพ่ออย
0: ู่
1: ค่ะแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: คุณหน้าคุณตาคุณพ่ออยู่ค่ะ
0: แล้วตอนที่เห็นนี่เขาว่ายังไงมีจักรยานด้วยไหม
1: อันนี้พอดีไม่ได้สอบถามเองก็เลยทำให้ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเขาได้ให้ความจากทางสายสืบไปยังไงเนี้ย
0: ครับผมซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะได้แจ้งเบาะแสให้ได้ทราบ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้นี่ก็เรียกได้ว่าข้าม
1: ค
0: ืนมาแล้วนะ
1: สองแล้วค่ะก็ค่อนข้างเป็นห่วงมากๆเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วแบบเหมือนแกขาไม่ค่อยดีอะค่ะแต่คือแกชอบปั่นจักรยานนะคะแต่แกขาไม่ค่อยดี
0: จักรยานคันดังกล่าวเนี่ยผมเห็นเหมือนเป็นจักรยานคันเล็กนิดนึงมันพับได้ใช่ไหมมันเป็นรุ่นพับได้ใช่ไหม
1: พับได้ค่ะ
0: เป็นจักรยานพับได้อะคุณฟังน่าจะเข้าใจคือลักษณะของแฮนด์เนี่ยมันจะสูงหน่อยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จักรยานพับได้เนี่ยคออ่ะคอจักรยานจะสูงหน่อยแล้วมันเป็นจักรยานที่ไม่ล้อเนี่ยเล็กนะเป็นล้อเล็ก
1: นะครับเป็นล้อเล็กๆค่ะ
0: หลายท่านน่าจะนึกภาพออกจักรยานที่พับได้อะนะฮะแต่แฮนด์เขาจะยาวหน่อยนะยาวนิดนึงนะแล้วก็สูงขึ้นมาเป็นจักรยานคันนี้เลยที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube Live ตอนนี้นะฮะก็เป็นเมื่อวานนี้ที่คุณพ่อเอาจักรยานออกจากบ้านตอนที่เปิดประตูรั้วแล้วสวมหมวกด้วยเป็นเสื้อโปโลนะเสื้อโปโลสีขาวแล้วมีลายทางลงมาเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คุณฟังฝากด้วยนะใครที่ดูไลฟ์สดตอนนี้นะครับฝากแชร์นิดนึงนะคุณพ่อเนี่ยหายจากบ้านที่งามวงวานซอย36นะครับแถวๆเนี่ยตลาดพงเพชรก็ไปถามมาแล้วว่าเรียกได้ว่ามีคนเจอเหมือนกันนะว่าตอนเช้าแต่ว่าตอนบ่ายไม่มีเจออืมแกต้องทานยาอะไรด้วยไหม
1: ก็ตอนนี้แกทานยาความดันอย่างเดียวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อยาก็ยังก็อยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วไม่แน่ใจมีเงินติดตัวมีกระเป๋าสตางค์อะไรติดตัวไปด้วยหรือเปล่าเนี่ย
1: คิดว่าแกมีอยู่ค่ะปกติแกจะพกแต่ว่าคิดว่าพกเงินไม่เยอะค่ะแล้วก็น่าจะพกพวกแบบบัตร ATM หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไป
0: นะก็ฝากคุณผู้ฟังช่วยสังเกตด้วยนะครับคุณพ่อมีชื่อเล่นไหมครับคุณสมพงษ์เนี่ย
1: ชื่อป่อยนะครับป่วยที่แปลว่าแปด
0: อ๋อแปดโอเคป่วยป่วยเก้าจับป่วยคุณพ่อป่วยนะแกก็ยังจำชื่อตัวเองอะไรยังไงได้หมดคุณสมพงษ์คุณป่วย
1: ใช่ค่ะเวลาคุยกับแกจำได้อยู่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับรูปร่างก็คือเป็นหน้าตาก็เป็นคนจีนเลยแหละนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นคนจีนเลย
1: หน้าตาเป็นอากงดูหน้าเป็นอากงคนนึงผมขาวๆค่ะ
0: อืมแต่เมื่อวานเนี่ยแกใส่หมวกไปนะ
1: ใช่ค่ะเป็นใส่หมวกค่ะ
0: เหมือนสวมถุงเท้าด้วยไหมคุณอัญชนา
1: ใช่ค่ะสวมถุงเท้าค่ะ
0: เป็นสวมถุงเท้านะ
1: ใส่รองเท้าแตะสวมถุงเท้าค่ะ
0: ถุงเท้าเป็นถุงเท้าสีขาวนะถ้าผมเห็นในภาพเนี่ย
1: ใช่ค่ะใช่
0: สวมรองเท้าแตะแล้วสวมถุงเท้าอืมเอายังไงฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับยังไงใครที่เจอนะอาจจะไปนั่งอยู่ที่ไหนไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ออกตามหาที่ไหนแล้วบ้างครับเนี่ย
1: ก็ตอนนี้ออกตามหาแถวบ้านค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่เขตไปขอดูกล้องเพิ่มเติมอีกทีนึงเพื่อค้นหาเส้นทางของแกค่ะ
0: ปกติแกขี่จักรยานออกไปแกเคยออกนอกเส้นทางไหมนอกเหนือจากจะไปที่ตลาดพุ่มเพชรเนี่ย
1: คิดว่าไม่ค่ะเพราะว่าส่วนมากเวลาแกไปแกกลับมาประมาณแบบไม่เกินชั่วโมงแกก็กลับละค่ะ
0: แล้วเวลาแกปั่นขี่จักรยานนี่แกขี่คล่องไหมครับเนื่องจากแกอายุเยอะแล้วด้วยอ่ะ
1: คล่องค่อนข้างคล่องเลย
0: หรออ๋ออาจจะมีบางจังหวะที่อาจจะเข็นบ้างไหมอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะเป็นไปได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แต่ขี่คล่องเวลาเดินนี่เดินแข็งแรงไหมครับ
1: เดินไม่แข็งแรงค่ะเนื่องจากขาแกเคยขาตาผักถ้าเดินแบบไม่มีไม้เท้าหรือเดินแบบสมมติจักรยานมันช่วยค้ำยันแกนิดนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นแกเดินไปแกก็จะยังเดินได้อยู่แต่ว่าถ้าไม่มีไม้เท้าแกเดินไม่ค่อยไหวค่ะ
0: โอ้เพราะแกเอาจักรยานไปบางทีแกก็ใช้จักรยานพยุงก็คือเข็นแล้วก็เหมือนกับว่าจักรยานก็พยุงตัวแกพาไปด้วยอย่างนั้นเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีแบบเดินเวลาเดินกระเพกบ้างไหม
1: ก็กระเพกค่ะคือขาแกแบบถ้าเดินแบบไม่มีไม้เท้าก็คือจะเดินลำบากค
0: ่
1: ะ
0: คุณผู้ฟังให้สังเกตนะผู้สูงอายุที่เดินไม่ถนัดว่าอย่างนั้นดีกว่าเดินกระเพกด้วยนะครับแล้วก็มีจักรยานด้วยนะเนี่ยโดยเฉพาะใครที่เข้ามาดูทาง YouTube Live จะเห็นภาพเลยนะจักรยานคันนี้เลยนะครับที่คุณพ่อป่วยเนี่ยเอาออกไปด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อวานช่วง 9:00 นเช้ายังไงเดี๋ยวทางนี้เราย้ำออกอากาศให้นะคุณอัญชน
1: า
0: ถ้าสมมติทางนั้นถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเรื่องของความคืบหน้าจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าคุณพ่อถ้ากลับมาแล้วยังไงฝากคุณอัญชนา ติดต่อกลับจสรให้เราได้ทราบด้วยนะครับเนาะ
1: ก็ขอบคุณทุกขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไงฝากช่วยสอบส่องดูด้วยนะคะก็สามารถติดต่อกลับมาได้เลยนะคะ
0: ได้ครับยังไงเอาใจช่วยมากๆเลยเนาะ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ครับผมเอาใจช่วยครับเดี๋ยวเพิ่มเติมกันนะได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับยินดีเดี๋ยวยังไงยินดีช่วยเหลือเลยนะครับเนาะได้ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมฝากผู้ฟังด้วยนะครับช่วยกันนะสังเกตหน่อยนะครับคุณสมพงศ์นะครับหรือว่าคุณเรียกเป็นอากงแล้วกันนะเพราะว่าอายุ82แล้วนะครับนะชื่อว่าชื่อเล่นนะครับชื่อลุงป่วยนะก็สูญหายไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่งามวงวาน36แถวๆตลาดพงเพชรนะงามวงวาน36นี่คือบ้านเขานะครับแต่ทีเนี้ยตัวแกเองอ่ะนะครับก็เอาจักรยานออกไปด้วยนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยได้สังเกตเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังเป็นจักรยานคันนี้เลยนะครับสีออกเทาเงินเป็นจักรยานแบบพับได้คันไม่ใหญ่นะนะครับก็เข็นออกจากบ้านไปนะครับแกสวมเสื้อโปโลนะครับเสื้อลายขวางตามภาพนี้เลยนะครับแล้วก็มีสวมหมวกแก๊ปด้วยนะครับกางเกงขาสั้นสีออกขาวหน่อยนะรองเท้าแตะแต่สวมถุงเท้าสีขาวด้วยนะครับแล้วก็สวมรองเท้าแตะนะที่ฝ่ามือด้านขวาเนี่ยบอกว่ามีลักษณะเป็นพังผืดที่นิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยคือไม่สามารถที่จะแยกนิ้วออกจากกันได้คุณผู้ฟังน่าจะพอเข้าใจนะคนที่แบบมีอาการพังผืดนะนิ้วเขาก็จะเหมือนว่านิ้วมันล็อกอ่ะนะนิ้วกลางกับนิ้วก้อยเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้นี่คือจุดสังเกตเลยนี่ครับคือสูงประมาณ155ซมรูปร่างสันทัดนะครับก็จะไม่อ้วนน้ำหนักประมาณ55กิโลกรัมผิวขาวเหลืองนะครับแล้วก็คุณตาเนี่ยคือฟันหลอเกือบทั้งปากแล้วนะครับยังไงฝากด้วยนะครับชื่อว่าคุณสมพงษ์หรือว่าตาป่วยนะก็อายุ82ปีแล้วนี่ก็ข้ามคืนแล้วนะครับจะเข้าคืนที่2แล้วด้วยนะเนี่ยเอาฝากสังเกตใครที่เจอที่ไหนยังไงช่วยแจ้งกันหน่อยนะครับรู้ฟังนะก็อยากจะให้เจอไวๆนะครับแจ้งความไว้แล้วที่สน.ประชาชื่นนะช่วยเพิ่มเติมกันนะครับเราหวังว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับนะรู้ฟังครับสรุปเรื่องของเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยพระราม2ซอย76กันหน่อยนะครับพื้นที่เขตบางขุนเทียนเกิดเหตุเมื่อช่วงเวลา 19:02 นที่ผ่านมานะครับที่เกิดเหตุก็คือเลขที่47/295ซอยพระราม2ซอย76ถนนพระราม2แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนซึ่งเป็นที่พักอาศัยนะครับลักษณะที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นต้นเพลิงนี่เกิดขึ้นที่บริเวณชั้นบนนะครับเพลิงลุกไหม้เสียหายที่นอนเสื้อผ้าพัดลมเก้าอี้ผนังและหน้าต่างนะครับพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณเนี่ย2ตารางเมตรก็2เมตรคูณ2เมตรนะฮะมีประชาชนใช้น้ำดับเพลิงนะครับช่วยกันดับเพลิงสงบนะก่อนที่รถดับเพลิงจะถึงที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ทำการระบายควันนะครับตอนที่ถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ระบายความร้อนสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟติดผนังครับที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางบอนนะครับเนี่ยฮะเป็นภาพที่เกิดเหตุนะครับก็เสียหายนะพวกที่นอนเสื้อผ้าพัดลมด้วยนะเก้าอี้แล้วก็ผนังเนี่ยจะเป็นควันเป็นแบบเขม่าวดำเลยนะครับคือเป็นพื้นที่ในห้องเขานะประมาณ2ตารางเมตรนะพื้นที่ที่เสียหายนี่นะครับก็เพลิงสงบไปแล้วต้องระวังนะคุณผู้ฟังเสียบอะไรทิ้งไว้ชาร์จอะไรทิ้งไว้หรือเปล่าต้องระวังนะช่วงนี้เนี่ยพวก power bank อุปกรณ์ทำความร้อนนะกาต้มน้ำหม้อหุงข้าวหรืออะไรแบบนี้ ระมัดระวังนะครับเรื่องของปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐานปลั๊กพ่วงต่างๆคุณผู้ฟังเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับของที่มีมาตรฐานเราต้องดูจากแหล่งที่จำหน่ายนะครับว่าน่าเชื่อถือไหมบางทีเราไปเห็นเขาขายราคาถูกอาจจะเป็นสถานที่ที่ดูแล้วแหมมันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องคิดดีๆนะอุปกรณ์ไฟฟ้ามือ2เครื่องใช้ไฟฟ้ามือ2อะไรแบบนี้เนี่ยขนาดรถยนต์เนี่ยนะรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาไปซื้อมือ2นี่ก็มีข่าวเกิดเพลิงไหม้อะไรกันเยอะแยะเราก็ไม่รู้ไงว่าเจ้าของคนเก่าเนี่ยเขาเอาไปเพิ่มเติมเรื่องของการไปต่อเติมไปอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าระบบไฟฟ้าในรถยนต์นี่ก็สำคัญนะบางทีไปทำอะไรเพิ่มเนี่ยโดยเฉพาะมันเป็นของใหม่มันเป็นสิ่งที่ใหม่มากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงเน้นย้ำนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรต้องเข้าศูนย์อย่าเอาไปซ่อมด้านนอกเอาไปแก้ไขระบบไฟหรืออะไรแบบนี้นะฮะมันอันตรายนะครับอย่างบ้านเรือนประชาชนเองด้วยเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้านี่สำคัญมากๆนะคุณผู้ฟังบางทีเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าเขาใช้งานกันมาขนาดไหนแล้วมีการไปปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรหรือเปล่านะฮะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับง่ายๆคือซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือจะปลอดภัยที่สุดถ้าดูแล้วแหล่งนี้มันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ราคาก็ถูกด้วยคุณผู้ฟังก็ชั่งน้ำหนักให้ดีๆนะครับก็ฝากไว้นะครับเพราะว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันสูญเสียนะมันเสียหายทั้งหมดนะครับและยิ่งถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยโอ้โหคือสำคัญมากนะครับก่อนจะออกจากบ้านทุกเช้าที่เราจะออกไปทำงานเนี่ยตรวจสอบนิดนึงบางท่านอาจจะทำกับข้าวตอนเช้าก่อนไปทำงานรีเช็คกันให้ดีๆนะครับว่าเราปิดสวิตช์เครื่องทำน้ำอุ่นปิดเรื่องของวาล์วแก๊สเรียบร้อยหรือยังเตาไฟฟ้าเราปิดหรือยังเราจะเป็นไปได้ถ้ามีปลั๊กก็ดึงออกแต่บางที่เดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นบิวอินใช่ไหมตามคอนโดมิเนียมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นบิวอินเราก็ต้องดูว่าเราปิดวาล์วดีหรือยังนะครับไมโครเวฟนะกาต้มน้ำเราอุ่นน้ำไว้เราดึงปลั๊กออกหรือยังก่อนออกจากบ้านนะครับสำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสายไฟที่เก่าแล้วเดินใหม่ดีไหมเดินสายใหม่นะครับอาจจะเสียเงินเยอะหน่อยแต่ความปลอดภัยก็จะมีสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะบางบ้านนี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยสายไฟใช้กันจนเหลืองจนมันเลยความเหลืองมันก็จะดำอย่างบ้านหลังเก่าของผมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเราก็สังเกตสายไฟที่บ้านเรานะเอ๊ะทำไมมันดำจังเลยมันดำมากอ่ะคุณผู้ฟังตอนเราเด็กๆเรายังไม่เข้าใจแล้วก็แต่เราสังเกตว่าทำไมมันดำด้วยก่อนที่ว่าบ้านผมเป็นคนจีนด้วยไงแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออะไรแบบนี้ปลั๊กสมัยก่อนก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่อ่ะเอาตรงๆนะพอคิดย้อนกลับไปถึงตอนสมัยเด็กแล้วหูเราผ่านมาได้ยังไงเนี่ยไม่ได้เกิดเหตุอะไรนะแต่ว่าก็นี่แหละก็เลยอยากจะให้ทุกคนใส่ใจความปลอดภัยเรื่องพวกนี้เนาะพอเราโตขึ้นมาเราเห็นเหตุเพลิงไหม้ยิ่งเรามาอยู่ที่จอสร้อยเนี่ยโอ้โหเรื่องของสาเหตุเกิดเพลิงไหม้มาจากไฟฟ้าลัดวงจรค่อนข้างจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสายไฟเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะถ้ามันเริ่มเหลืองๆแล้วลองไปปรึกษาช่างไฟฟ้าที่เขามีความเชี่ยวชาญนิดนึงนะฮะว่ามันสมควรถึงแก่เวลาหรือยังที่เราควรจะเดินสายไฟใหม่ยิ่งถ้ามีสมาชิกในบ้านเพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อก่อนนี้อาจจะอยู่กันแค่จำนวนนี้แต่ว่าพอทุกวันนี้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นแน่นอนการใช้ไฟก็เพิ่มขึ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เพิ่มมากขึ้นการโหลดต่างๆมันก็จะดึงไฟเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับกำลังไฟฟ้าที่เราเคยใช้เมื่อก่อนมันอาจจะมีกำลังไฟเท่านี้แต่พอเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นแน่นอนก็ต้องใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นสายไฟรองรับได้เพียงพอหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องปรึกษาช่างไฟฟ้าที่เขามีความเชี่ยวชาญคำนวณออกมาให้หมดยิ่งบ้านไหนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วติดวอลชาร์จเพิ่มโอ้โหอันนี้ ป็นเรื่องที่สำคัญนะคือก็จะต้องไปขอไฟใหม่กับการไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะฮะไปเพิ่มนะหม้ออะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับเป็นความรู้เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยแต่เราต้องศึกษาเพราะว่ามันมีผลมันมีผลกระทบนะครับการใช้ไฟนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะก็ฝากกันไว้นะครับคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับ21 นาฬิกากับ39 นาทีเราพักกันสักครู่ครับ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
8: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

กลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังผมย้ำนะสำหรับกรณีของคุณสมพงษ์อัศวดีกุลนะครับยังไงฝากคุณผู้ฟังช่วยสังเกตด้วยนะเพราะว่าคือเป็นห่วงเพราะแกอายุเยอะแล้วอ่ะนะครับหายไปตั้งแต่เช้าเมื่อวานนะครับจนข้ามคืนมาจนถึงวันนี้จะข้ามอีกคืนนึงแล้วด้วยนะก็ต้องฝากคุณผู้ฟังช่วยสังเกตนิดนึงนะอาจจะไปอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ตรงไหนเดินอยู่ตรงไหนปั่นจักรยานอยู่หรือเปล่านะครับแล้วทางคุณตาป่วยเนี่ยนะแกชื่อเล่นชื่อป่วยนะก็มีอาการความดันด้วยนะครับก็เป็นห่วงนะคุณผู้ฟังอายุตั้ง82แล้วนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังสังเกตด้วยบ้านเนี่ยอยู่ที่งามวงวาน36นะครับใกล้เคียงกับตลาดพงเพชรนะฮะแกปั่นจักรยานออกไปด้วยนะครับเป็นลักษณะของจักรยานพับได้นะฮะซึ่งรูปร่างเนี่ยก็สูง155น้ำหนัก55การแต่งกายเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับแกสวมเสื้อโปโลนะเป็นเสื้อยืดนะครับเสื้อจะออกลายขวางนะครับกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแล้วสวมถุงเท้าด้วยรองเท้าแตะแล้วสวมถุงเท้าสีขาวนะสวมหมวกแก๊ปนะครับเนี่ยตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูอีกรอบหนึ่งอยากให้หาให้ได้จนเจอนะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะข้าม2คืนไปแล้วเนี่ยเป็นห่วงนะครับอายุ82แล้วด้วยใครเจอลองทักทายหน่อยนะครับคุณตาสมพงษ์หรือเปล่าคุณตาป่วยหรือเปล่านะครับคุณฟังช่วยกันแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137ลักษณะของคุณตาเนี่ยก็จะเป็นคนจีนเลยนะครับนะเป็นลักษณะของคนจีนอากงเลยแหละก็จะเงียบๆไม่ค่อยพูดจาแต่ลองสื่อสารกับแกนะครับแกก็จะพูดแบบพูดคุยปกตินะถ้าใครเจอก็บอกว่าตอนนี้ลูกสาวเนี่ยคุณอัญชนาตามหาอยู่นะแล้วคุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยได้เลยดอกจัน1808หรือ1137ก็ได้นะครับนะฝากสังเกตด้วยนะครับใครที่ขับรถอยู่นะมองข้างทางนิดนึงอาจจะเจอผู้สูงอายุที่นั่งอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะครับหรือว่ากำลังเดินเข็นจักรยานอยู่ขี่จักรยานอยู่ตรงไหนยังไงช่วยกันนะครับคุณฟังเรามีกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งจอสร้อยของเราเนี่ยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมสร้างภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกิจกรรมเนี้ยนะเราจะไปอบรมกันที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับในวันพุธที่2กันยายน 8:30 นถึง 16:30 นภายในงานเนี่ยผู้เข้าอบรมนะครับก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมว่าคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมรวมไปถึงเราหาเทคนิคการแก้ไขปัญหาให้คุณด้วยการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมว่าจะต้องสื่อสารอย่างไรดูแลกันอย่างไรนะครับพร้อมการแก้ไขปัญหาให้คุณด้วยการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง

และที่เพจสิริราช PR นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นได้เช่นกันนะครับนะก็สามารถชมไลฟ์สดได้ในวันนั้นเลยนะครับวันพุธที่2กันยายนนะครับย้ำนะครับผ่าน Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือที่เพจสิริราชสิริราช PR นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยครับคุณฟังครับกรณีของอุบัติเหตุที่เราได้รับแจ้งจากศูนย์ข่าวเขื่อนขันนะครับสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้าก่อนถึง3แยกพระสมุทรเจดีย์ประมาณ300เมตรที่มีรถจักรยานนะครับรถจักรยานยนต์นะชนกับรถพ่วงและมีผู้เสียชีวิต1รายนะฮะเพิ่มเติมมานะครับจักรยานยนต์เนี่ยเป็นรถ Honda PCX สีแดงทะเบียน5ขอไข่นน977กทม.นะครับชนกับรถบรรทุกพ่วงที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นชายชาวเมียนมานะครับนะซึ่งตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะครับชื่อว่านายซออองปอนะครับหรือว่าซออองพอบาดเจ็บ1รายด้วยนะครับซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอาการสาหัสเหมือนกันนำส่งไปที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวัสดิยานนท์นะครับพื้นที่ของสภ.พระสมุทรเจดีย์ล่าสุดเนี่ยทางกู้ภัยกำลังคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตทางโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเนื่องจากมีลูกเนี่ยโทรเข้าหาที่มือถือผู้เสียชีวิตพอดีครับคุณผู้ฟังส่วนภรรยาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่นะอยู่ที่จังหวัดตากทางกู้ภัยก็เลยขอเบอร์นะครับของเพื่อนร่วมงานที่อยู่แถวสมุทรปราการตอนนี้ติดต่อเพื่อนได้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้มาที่เกิดเหตุนี่นะฮะโอ้เป็นน่าเศร้าเนาะคือลูกเนี่ยโทรเข้ามาหาคุณพ่อพอดีทางกู้ภัยเขาก็รับสายจสร้อยขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับภรรยาแล้วก็ลูกนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลเพิ่มเติมคืบหน้ากันนะครับพื้นที่ของสภ.พระสมุทรเจดีย์ขอบคุณทางด้านของเพจศูนย์ข่าวเกินขันด้วยนะครับก็เอาใจช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนะตอนนี้นำส่งไปที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวัสดิยานนท์นะครับก็เดี๋ยวติดตามถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกันเรื่องของการจราจรคุณผู้ฟังก็เดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงตัดกับบางแวกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะว่ารถเยอะนะครับในช่องทางหลักรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนด้านกลับกันขาเข้าเนี่ยคล่องตัวนะฮะต่อเนื่องมาทางด้านของตัดกับพรานนกพุทธมณฑลรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้แต่ช่วงตัดกับบางแวกเนี่ยรถจะเยอะนะครับท่านใดใช้เส้นทางตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับดูปริมาณรถเยอะนะก่อนหน้านี้ไม่ติดนะครับแต่ว่าเนี่ยเข้ามาดูแป๊บนึงทำไมรถเยอะจังเลยนะครับแล้วก็ช่วงจรัญนะครับเข้าออกเนี่ยตรงบางขุนนนท์เนี่ยตรงนี้ก็จะมีการทำงานนะครับตรงถนนสุทาวาสด้วยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะส่วนรอบในเองก็ยังมีปริมาณรถมากแต่ก็ดีขึ้นนะครับพระราม1ทั้ง2ด้านนะครับปทุมวันราชประสงค์ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะช่วงนี้ห้างยังน่าจะทยอยเริ่มใกล้จะปิดแล้วด้วยนะครับส่วนเพลินจิตนะครับเข้ามาทางราชประสงค์ในเคลื่อนตัวได้จากนานาเข้ามาไม่ติดนะครับแต่ว่าด้านกับการขาออกนะครับนานาเข้าอโศกยังมีสะสมอยู่นะครับซอยสุขุมวิท13ท้ายแถวกลางซอยอโศกดีขึ้นนะครับการเคลื่อนตัวจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรตอนนี้ก็ใกล้จะหมดปัญหาแล้วแล้วก็จุดอื่นที่ยังมีตกค้างก็ไม่น่าจะมีแล้วนะพระราม2

2ฝั่งขาเข้าข้ามแม่น้ำท่าจีนยังโอ้ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่เลยนะครับทั้งคู่ขนานแล้วก็ช่องทางหลักด้วยนะท้ายก็ยังอยู่ประมาณเดิมเลยครับเกือบจะคือเลยทางเข้านิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครมาเนี่ยก็จะเริ่มเห็นท้ายแล้วนะในช่องทางหลักนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนลงมาทางด้านของตลาดทะเลไทยเคลื่อนตัวได้นะครับต้องเลยตลาดทะเลไทยไปก่อนตรงนั้นจะมีแนวเบี่ยงการก่อสร้างด้วยนะครับก็ทำให้รถชะลอตัวสะสมด้านบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนด้วยนะครับใครเดินทางกันอยู่ตรงนั้นก็ช่วยเพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้21:56 นะครับสวัสดีทางคุณมานพด้วยนะครับทักทายเข้ามานะฮะก็ใครยังไม่นอนก็เข้ามาพิมพ์ทักกันได้นะครับทาง YouTube JS100 Radio เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศสำรวจประชาชนเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ76จังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานรัฐเชิงรุกสำรวจประชาชนเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายอังกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และสั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงให้ถูกต้องนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดมอบหมายและกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้การเข้าถึงสิทธิของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้มีคุณสมบัติอย่างทั่วถึงสำหรับประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:30 นซึ่งมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังคอยให้ข้อมูลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายสอบต.เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกกรณีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้กำชับต่อเนื่องถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครอบคลุมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจล่าสุดสอบต.ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยมีการนำระบบ case management มาใช้ตลอดจนกระบวนการมี case management ทั้งในภาพรวมและรายกรณีทำให้เป็นทีมเดียวกันกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ไปตรวจค้นข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์และติดตามการเข้าถึงการช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาในการแก้ไขให้แล้วเสร็จอยู่ที่ดาวภูคำนวณรายงานค่ะ
2: จากกรณีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก่อเหตุป่วนใต้พร้อมกันทั้ง3จังหวัดกว่า51จุดเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่22สิงหาคม2569ที่ผ่านมาล่าสุดนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการและมีมาตรการเข้มงวดเน้นย้ำทุกอำเภอให้ประสานงานเรื่องรถดับเพลิงและรถกระเช้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยร่วมมือกับกำลังภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดและอย่างกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานตามแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยของตำรวจและทหารอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
5: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียเบ็ดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท์ท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเพราะว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน์
5: เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 4ทุ่ม15นาทีครับติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับมีทางคุณไตรภพแจ้งนะครับว่ามีสุนัขพลัดหลงนะครับเป็นสุนัขพันธุ์ไทยเพศผู้ขนสีขาวนะครับขนสีขาวครีมขนสั้นนะครับน้องเนี่ยเชื่องคนด้วยนะก็คือไม่ดุเลยนะครับเชื่องคนไม่สวมปลอกคอนะตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio นะครับเนี่ยฮะเป็นสุนัขพันธุ์ไทยเพศผู้นะครับหางยาวนะฮะสีขาวครีมพลัดหลงเข้ามาในโครงการเดอะไลน์พหลโยธินพาร์คเดอะไลน์พหลโยธินพาร์คนะครับตั้งแต่วันที่22อ๋อคือเมื่อวานนี้นะฮะแต่ไม่ได้จับตัวไว้นะครับวันนี้เนี่ยช่วงทุ่มหนึ่งก็เห็นสุนัขตัวนี้ครับกลับมาเดินวนอยู่ในโครงการอีกลักษณะเหมือนจะหาเจ้าของหรือเปล่านะเลยคิดว่าน่าจะเป็นสุนัขที่พลัดหลงมาท่านใดที่เป็นเจ้าของนะครับแจ้งได้นะครับที่สสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137อาจจะเป็นเจ้าของที่กำลังตามหาอยู่หรือเปล่านะฮะเนี่ยนะครับเป็นสุนัขพันธุ์ไทยสีขาวครีมตาเขาเศร้าๆด้วยนะแต่ก็เชื่องคนนะครับก็น่าสงสารคือบางทีสุนัขที่พลัดหลงมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าบางทีเดินไปดุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเจอเจ้าถิ่นกัดเอาอีกอะไรแบบนี้นะทางคุณไตรภพก็สังเกตมา2วันเมื่อวานก็เจอวันนี้มาอีกแล้วนะครับเนี่ยเราก็มาเดินวนอยู่ในโครงการเดอะไลน์พหลโยธินพาร์คนะครับเผื่อว่าท่านใดที่เป็นรู้จักกับเจ้าของสุนัขตัวนี้เจ้าของเขากำลังตามหาอยู่หรือยังไงแจ้งบอกเจ้าของเขาด้วยนะครับขอบคุณทางคุณไตรภพด้วยนะฮะก็เพิ่มเติมคืบหน้ากันได้นะครับที่จอสร้อยครับส่วนช่วงนี้มาติดตามอุบัติเหตุกันหน่อยครับมีคุณไอรินแจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับทางยกระดับพระราม9ด้านขาออกช่วงใกล้เคียงกับอาคาร KPN มีรถเก๋งนิสสันจุกนะครับ5กไก่ชเช6017กทมชนกับจักรยานยนต์ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ประกันมาแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้ก็เป็นอุบัติเหตุรายที่31นะครับที่มีแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้คุณพันธ์ครับแจ้งมาบอกว่าเพชรเกษมด้านขาออกเคลื่อนตัวได้นะครับกลับกันก็ไม่มีปัญหานะช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้าตลาดบางแคทางนั้นก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับหลายเส้นทางดีขึ้นดีมากๆด้วยนะครับณเวลานี้จุดที่อาจจะยังมีติดอยู่เดี๋ยวนิดนึงนะกรณีของยกระดับพระราม9ด้านขาออกที่คุณไอรินแจ้งนะครับเดี๋ยวผมพยายามดูนิดนึงนะตรงนี้ก็มีชะลอตัวอยู่นะครับในด้านขาออกเนื่องจากมีอุบัติเหตุนะครับเห็นมีท้ายก็มีสะสมแต่ยังไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าตรงพระราม9เนี่ยเขาก็มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแถวๆแยก92ตรงเนี้ยคือชะลอตัวเพราะว่ามีการทำงานด้วยนะครับส่วนยกระดับพระราม9ในด้านขาเข้านะตั้งแต่เชิงทางขึ้นนะครับผังเมืองต่อเนื่องเข้าแยกพระราม9เนี่ยมีปริมาณรถมากเหมือนกันนะครับพื้นราบก็เข้าแยกพระรามเข้าแยกอสมทเนี่ยรถเยอะนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่บริเวณช่วงจุดตัดกับจตุรทิศนะฮะส่วนรอบในพระราม1ปทุมวันราชประสงค์ยังมีปริมาณรถอยู่ตอนนี้รถเริ่มทยอยออกจากห้างนะครับเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนด้านไหนนี่รถยังเยอะนะเพราะว่าตอนนี้ทยอยออกกันมาก็ติดถนนด้านทางออกของห้างสยามพารากอนนะครับ แล้วก็ที่ออกมาทางด้านของราชดำรินี่ก็รถเยอะนะฮะแต่ว่าทางฝั่งที่ออกมาทางเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับด้านนอกเองตรงช่วงผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เข้าประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับตอนนี้ก็หลายๆห้างนี่ก็ทยอยออกมานะครับผ่านทางด้านของเซ็นทรัลเอมบาสซีนะครับชิดลมเนี่ยตรงนี้ก็รถเยอะนะฮะด้านขาออกเพลินจิตนะครับไปทางวิทยุหนาแน่นมีท้ายสะสมตั้งแต่ทางด้านของราชประสงค์เข้าไปนะครับก็เป็นช่วงห้างปิดนะครับก็ทยอยออกกันมานะส่วนเส้นทางอื่นก็ยังมีตกค้างกันอยู่บ้างเช่นพระราม2นะครับด้านขาออกก็ยังมีสะสมช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนในฝั่งขาเข้าขออภัยฝั่งขาเข้านะครับมีสะสมอยู่ทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานด้วยจุดอื่นๆก็ไม่น่าจะมีผลกระทบแล้วนะครับคุณฟังมีการทำงานแจ้งเบี่ยงการจราจรนะครับบนทางพิเศษอุดรรัตยาและทางพิเศษประชิมรัตยานะครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือ BEM แจ้งเบี่ยงการจราจรเนื่องจากมีความจำเป็นต้องซ่อมผิวจราจรนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางซึ่งผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับทางพิเศษอุดรรัตยาบริเวณเส้นทางหลักช่วงบางพูนต่อเนื่องเชียงรากทั้งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับมีการทำงานในช่วงระหว่างวันนี้ถึง31สิงหาคมทำงานกันช่วง22นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับทางพิเศษประจิมรัตยาบริเวณเส้นทางหลักช่วงพระราม7นะครับสะพานพระราม7ต่อเนื่องจตุจักรในด้านขาเข้านะครับส่วนในวันที่25ถึง31สิงหาคมนะครับเวลา4ทุ่มถึงตี4ทางพิเศษประจิมรัตยานะครับบริเวณเส้นทางหลักช่วงก่อนถึงทางลงถนนราชพฤกษ์ในด้านขาออกนะครับตรงนี้ก็จะมีการทำงานในช่วง4ทุ่มถึงตี4นะครับในวันที่27ต่อเนื่องถึงวันที่5กันยายนด้วยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับผมย้ำนะครับทางพิเศษอุดรรัตยาบริเวณเส้นหลักช่วงบางพูนเชียงรากทั้งขาเข้าและขาออกอันนี้จะทำงานจนถึงวันที่31สิงหาคมเวลา4ทุ่มถึงตี4ส่วนทางพิเศษประจิมรัตยาเส้นทางหลักช่วงสะพานพระราม7ต่อเนื่องจตุจักรในฝั่งขาเข้าอันนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่25นะครับถึง31สิงหาคมนะเวลา4ทุ่มถึงตี4เช่นเดียวกันส่วนทางพิเศษประจิมรัตยาบริเวณเส้นทางหลักช่วงก่อนถึงทางลงถนนราชพฤกษ์ด้านขาออกก็จะเริ่มทำงานในวันที่27สิงหาคมถึง5กันยายนเวลา4ทุ่มถึงตี4เช่นเดียวกันทางนี้ครับ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่จัดไว้ให้อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะครับก็เพิ่มเติมกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะลงพื้นที่กันแล้วนะครับสำหรับการทำงานบริเวณทางพิเศษอุดรรัตยาช่วงบางพูนเชียงรากทั้ง2ด้านนะด้านขาเข้าและด้านขาออกด้วยนะครับก็ตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4นะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมด้วยส่วนมอเตอร์เวย์ M6 เหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดให้บริการในช่วงเที่ยงคืนนะครับสำหรับบางประอินปากช่องซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงผลการทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์ M6 สายบางประอินนครราชสีมาเพิ่มเติมช่วงบางประอินปากช่องที่เริ่มเปิดมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับช่วงเที่ยงทำให้รวมระยะทางทั้งสายทางของมอเตอร์เวย์ M6 ที่เปิดทดลองใช้เนี่ย110กิโลเมตรนะครับซึ่งภายหลังจากเริ่มทดลองใช้บอกว่าภาพรวม2วันแรกวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนใช้เส้นทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบอกว่าที่สำคัญคือยังไม่มีรายงานอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทาง M6 ในช่วงเปิดทดลองดังกล่าวด้วยนะครับ จากข้อมูลการจราจรก็พบว่าวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดทดลองวิ่งด้านขาออกเนี่ยของระบบรวมประมาณ 19,948 คันที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยนะครับขณะที่วันเสาร์22สิงหาคมหรือว่าเมื่อวานนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 15,525 คันซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อการเปิดเส้นทางเพิ่มเติมในช่วงบางปะอินปากช่องนะครับโดยทางกระทรวงคมนาคมก็จะติดตามข้อมูลการจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลนะครับของเส้นทางใหม่ต่อการกระจายปริมาณรถในโครงข่ายของถนนสายหลักด้วยแล้วก็ยังบอกว่าเป็นทางเลือกนะครับของการเดินทางและโครงสร้างและสร้างโครงข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายสำคัญเดิมเพื่อให้ประชาชนเลือกเส้นทางได้เหมาะสมกับจุดหมายปลายทางลดการกระจุกตัวของรถบนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายทางหลวงโดยรวมด้วยนะครับโดยช่วงบางปะอินปากช่องที่เปิดเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนจากกรุงเทพและปริมณฑลสามารถเดินทางขึ้นมอเตอร์เวย์ M6และกระจายออกสู่พื้นที่ต่างๆผ่านจุดเชื่อมต่อสำคัญตลอดแนวเส้นทางไม่ว่าจะเป็นพื้นที่วังน้อยหินกองสระบุรีแก่งคอยมวกเหล็กและปากช่องด้วยนะก่อนจะเชื่อมต่อกับช่วงปากช่องนครราชสีมาซึ่งอันนี้ก็เปิดทดลองวิ่งตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเพื่อการกระจายการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆของภาคอีสานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็เน้นย้ำนะครับในส่วนของการเปิดทดลองใช้เส้นทางในสัปดาห์นี้เนี่ยบอกว่าประชาชนยังสามารถใช้มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องอย่างที่ผมย้ำนะครับก็คือถึงคืนวันอาทิตย์ก็คือคืนนี้นะครับเวลา 24:00 นเขาจะเริ่มเปิดทดลองให้เข้าไปใช้นะครับเฉพาะวันศุกร์ต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์วันศุกร์ก็คือเริ่มตั้งแต่เวลา 12:00 นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอจบคืนนี้ก็จะไปเปิดอีกทีนะครับมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องในคืนในเที่ยงวันศุกร์ที่28สิงหาคมต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 นของวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมก็คือสัปดาห์หน้านะครับในช่วงทดลองให้บริการในทางกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะติดตามปริมาณการจราจรติดตามเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางโดยทางกระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงให้ใช้ความเร็วตามที่กำหนดก็คือต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดเฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นในการเดินทางบนมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงทดลองนะครับเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัยนะครับบางช่วงเนี่ยก็จะมี3ช่องทางนะโดยเฉพาะช่วงผ่านลำตะคองเนี่ยตรงนี้ก็จะแบบก็จะมี3ช่องเนี่ยช่วงบรรยากาศตรงนี้ ต้องเน้นย้ำเลยนะครับอย่าไปจอดไหลทางไปดูวิวไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเราขึ้นภาพให้ดูล่าสุดตรงนี้ทาง YouTube JS100 Radio จะผ่านเขาผ่านระยะทางจะยาวเลยนะครับคือบางคนอาจจะเพลินไปดูวิวด้านข้างอะไรแบบนี้เหนือเขื่อนต้องระวังนะครับต้องระวังนะคือบางทีเผลอสมาธินิดเดียวนะครับก็อาจจะวอกแวกเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะครับบางช่วงถนนก็จะเหลือ2ช่องทางนะครับไปกลับ4อย่างเนี้ยก็อย่าพยายามไปวิ่งหลายทางไม่ได้นะเหมือนที่ผมย้ำตลอดเลยเพราะว่าไปใช้เส้นทางบ่อยแล้วผมเห็นมากับตาเลยแบบรถที่วิ่งไปวิ่งหลายทางอย่างนี้ครับซึ่งบางทีไปแซงซ้ายอย่างนี้มันก็ไม่ควรนะครับรถที่วิ่งช้าก็ต้องวิ่งชิดซ้ายเอาไว้นะครับก็เน้นย้ำเรื่องของความเร็วอันนี้สำคัญจริงๆนะต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ารถก็ไม่ติดจริงๆก็ไม่ต้องใช้ความเร็วที่เกินกว่าที่เขากำหนดนะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเดินทางผ่านมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยถ้าเรานับรวมระยะทาง110กิโลเมตรก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองถ้าเราขับด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วก็จุดพักรถก็จะมี ให้บริการห้องน้ำแต่ไม่มีสถานีบริการน้ำมันจุดชาร์จรถจนไฟฟ้าไม่มีนะยังเน้นย้ำเพราะว่าเป็นช่วงทดลองนะครับเพราะฉะนั้นใครจะขึ้นไปใช้ระบบ M6 ก็ต้องเติมน้ำมันให้เต็มนะครับชาร์จรถไฟฟ้าให้เต็มประเมินก่อนว่าน้ำมันเราเหลือเท่าไหร่เพียงพอไหมบางท่านคำนวณแล้วคือมันเหลือไม่ถึงครึ่งถังอย่างเนี้ยอันนี้ต้องเพราะว่ารถแต่ละคันอัตราการบริโภคน้ำมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะเจ้าของรถจะทราบว่าเหลือเท่านี้พอไหมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องวัดระยะทางคำนวณระยะทางให้ดีๆจากบางประอินนะครับไปโคราชเนี่ย110 กิโลเมตรเอ๊ะเชื้อเพลิงในถังเราเพียงพอไหมก่อนจะขึ้นถ้าไม่เพียงพอก่อนขึ้นนี่เขาก็มีสถานีบริการน้ำมันนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกเลยปั๊มสุดท้ายแล้วนะก่อนขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 นะทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยเขจะมีบอกเป็นป้ายบอกเป็นระยะอยู่แล้วเราก็แวะเติมก่อนถ้าไม่มั่นใจก็เติมเต็มถังไว้ก่อนเพราะว่าช่วงทดลองเนี่ยอาจจะมันก็ความสะดวกก็คงจะไม่ได้ 100% นะว่ากันตามตรงไปหมดบนสายทางของมอเตอร์เวย์เนี่ยลำบากแต่ก็เอาล่ะก็มีเจ้าหน้าที่เขาก็สแตนบายให้ความช่วยเหลือแต่ว่าก็ให้แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่บ้างเพราะว่าเขาก็บางทีก็ต้องแบ่งกำลังไปดูแลเรื่องอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราที่จะขึ้นไปใช้เขาก็ให้บริการฟรีเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนวณให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านะเพราะว่าก่อนถึงจุดทางขึ้นหรืออะไรแบบนี้บางปั๊มเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสถานีชาร์จนะครับอันนี้ก็บางท่านก็วางแผนกันได้อยู่แล้วนะสำหรับรถไฟฟ้าก็ดูแอปใช้อะไรวางแผนล่วงหน้ากันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างทางด้วยนะครับคุณฟังมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับถนนพิมพาเกาะไร่หน้าอู่ช่างนกตำบลพิมพาอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีรถจักรยานยนต์สีดำทะเบียน1กไก่รจุฬา5844กทมชนประสานงากับรถจักรยานยนต์นะทะเบียน1กไก่รจุฬา8910โอ้ทะเบียนคล้ายกันเลยนะเนี่ยแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ2คนเป็นหญิงนะครับนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11และโรงพยาบาลบางประกงนะครับเนี่ยครับเป็นจักรยานยนต์ด้วยกันทั้งคู่นะครับลักษณะชนประสานงากันโอ้โหเสียหายหนักเลยนะครับเนี่ยทั้งสองคันแทบจะเหลือเป็นซากเหมือนกันเนี่ยตัวรถอีกคันนึงนอนนิ่งไปอีกคันนึงคือแบบโอ้โหมันนี่ชนกันหนักมากเลยนะครับหนักมากๆด้วยสาหัสทั้งคู่เลยนะครับเป็นหญิงนำส่งจุฬารัตน์11และโรงพยาบาลบางประกงนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับนะการจราจรก็คล่องตัวแบบนี้เนี่ยกลางคืนทัศนวิสัยด้วยนะครับก็ไม่ได้สะดวกมากเรื่องของความเร็วก็ต้องลดความเร็วกันหน่อยนะครับตอนนี้การจราจรหลายๆเส้นทางก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวหลัง5 ทุ่มไปเนี่ยก็น่าจะคล่องตัวกันแทบทุกจุดนะครับตอนนี้รอบในอาจจะยังมีปริมาณรถที่ออกจากห้างอยู่บ้างนะครับแต่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับหน้าสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดปัญหาแล้วด้วยนะตรงแยกราชเทวีไปประตูน้ำเพชรบุรีด้านขาออกยังมีเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะราชปรพยังมีปริมาณรถช่วงผ่านตลาดอินทราสแควร์ไปแยกมักกะสันนะครับส่วนด้านกลับกันไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะจากแยกมักกะสันมาทางประตูน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับอโศกมนตรีทั้ง2ด้านหมดปัญหานาเข้าอโศกดีแล้วนะครับไม่ติดแล้วนะแล้วก็พร้อมพงเข้าอโศกก็เคลื่อนตัวได้จากแยกรัชดาพระราม4เข้าไปทางแยกอโศกไม่ติดแล้วครับคุณฟังเดินทางกันอยู่เส้นทางไหนบางท่านอาจจะออกมาในช่วงค่ำๆแบบนี้เพิ่มเติมกันได้นะครับเส้นทางเป็นอย่างไร อาจจะเห็นมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่บ้างนะครับในบางจุดเพราะว่าช่วงกลางคืนแบบเนี้ยก็จะมีเริ่มทยอยลงพื้นที่ทำงานกันด้วยให้เพิ่มความระมัดระวังนะจุดไหนที่ค่อนข้างมืดนะครับหรือว่าป้ายแจ้งเตือนอาจจะไม่ได้ชัดเจนคุณฟังก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทางเพราะว่าในช่วงกลางคืนอาจจะมีบางคนที่ออกเดินทางเข้ากะดึกด้วยนะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นิดหนึ่งนะฮะเอ๊ะแถวพระราม4ด้านขาออกรถเยอะนะครับช่วงเดี๋ยวก่อนนะช่วงแยกกล้วยน้ำไทยนะครับเห็นมีโอ้น่าจะมีการทำงานนะครับเนี่ยมีท้ายสะสมอยู่เลยอาคารมารีนนท์มาเล็กน้อยนะครับมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะเนี่ยน่าจะเป็นการทำงานที่ทางพื้นที่เขาแจ้งมาอยู่แล้วนะครับว่ามีการปูยางแอสฟัลต์นะครับที่เขาก็จะทำในด้านขาออกก่อนก็คือจะไล่ไปเรื่อยนะฮะจนถึงปากทางแยกพระโขนงนะครับก็คือจะกระเถิบขึ้นไปนะตามลำดับนะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเริ่มชะลอตัวเลยอาคารมารีนนท์เข้ามาก็จะเริ่มมีท้ายแถวสะสมแถวซอยแสนสบายเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะรถจะเริ่มติดนะครับส่วนด้านกลับกันฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะครับนะก็เคลื่อนตัวได้นะครับนะตรงนั้นใครที่ใช้เส้นทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับมีการทำงานของทางช่องที่อย่างไรบ้างผ่านได้กี่ช่องทางยังไงเพิ่มเติมได้ระยะทางสะสมมีท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณ 6-700 เมตรนะครับเคลื่อนตัวช้ามีสลับหยุดด้วยนะเท่าที่ดูหัวแถวอยู่ที่ซอยสุขุมวิท40บ้านกล้วยใต้ตรงหัวแถวเนี่ยอยู่ทางบ้านกล้วยใต้นะครับแต่ถ้าเลยซอยบ้านกล้วยใต้ไปได้แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ไปทางกล้วยน้ำไทยมาทางด้านของสุขุมวิทเนี่ยนะสะสมที่แยกสุขุมวิทท้ายไม่ยาวนะครับพระราม4ด้านขาออกนะฮะ 22:38 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุที่ถนนพิมพาเกาะไร่นะครับหน้าอู่ช่างนกตำบลพิมพาอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกรณีรถจักรยานยนต์2คันที่ชนลักษณะประสานงากันเสียหายหนักทั้งคู่นะครับและมีคนเจ็บสาหัสขอแก้ไขทะเบียนรถนะฮะเป็นรถจนทะเบียนหมวดจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งคู่เลยนะครับนะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงนะครับสาหัส2รายนะครับนำส่งทั้งโรงพยาบาลจุฬารัฐแล้วโรงพยาบาลจุฬารัฐ11แล้วก็แยกส่งที่โรงพยาบาลบางประกงนะครับก็เอาใจช่วยนะครับขอให้ปลอดภัยนะเราดูจากสภาพรถนี่คือเสียหายหนักมากนะครับเนี่ยฮะคือเป็นจักรยานยนต์ทั้งคู่ก็ไม่แน่ใจว่ามายังไงนะถึงได้ชนกันนี่หนักขนาดนี้นะครับคือคันที่เราเห็นเนี่ยตั้งอยู่เนี่ยล้อนี่คือแบะไปเลยแล้วก็สภาพของด้านหน้าเนี่ยโอ้โหแทบจะแบบมันยุบเข้าไปหรือมันเสียหายป่ะมันเหลือแต่ซากเลยนะครับคือเห็นแค่เบาะที่ยังเหลือพอเป็นรูปเป็นร่างได้นะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยคือตั้งแต่บริเวณล้อไปเนี่ยแบะไปหมดเลยนะครับโอ้โหนี่หนักจริงฮะแล้วก็อีกคันนี่คือแบบพลิกตะแคงอยู่คันนั้นก็น่าจะเสียหายหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนี่คืออาการสาหัสทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ตำบลพิมพาอำเภอบางประกงนะครับถนนพิมพาเกาะไร่นะครับก็เรามาระวังนะคุณผู้ฟังตราบใดที่อุบัติเหตุยังไม่เกิดเราสามารถควบคุมผลของมันได้นะอันนี้แท้จริงแท้แน่นอนเลยนะครับก็อย่าให้อุบัติเหตุเกิดเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าผลที่มันจะออกมาจะเป็นอย่างไรจะหนักหรือจะเบามันก็ไม่ควรที่จะเกิดนะครับเพราะไม่มีใครอยากจะได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เหตุจะเกิดเนี่ยเราควบคุมปัจจัยของการเกิดได้นะครับช่วยกันนะคุณผู้ฟังขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับหนำซ้ำบางทีเนี่ยอุบัติเหตุก็ไปกระทบกับรถคันอื่นที่เขาอาจจะขับปลอดภัยขับดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากจะให้เกิดเลยนะครับอุบัติเหตุนะฝนก็ไม่ตกด้วยนะครับไม่ต้องรีบเร่งในการเดินทางนะสำหรับค่ำคืนนี้อยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยเท่าที่ดูจากเรดาร์นี่ไม่มีกลุ่มฝนไม่มีการก่อตัวเลยนะฮะให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับเนี่ยครับฝนไม่มีเลยไม่มีสักนิดเลยนะคือตอนแรกเนี่ย18:00 น.นี่เราเห็นท้องฟ้ามันครึ้มๆดำๆจะมีตกลงมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นก็ตกไปแล้วถึงอาจจะมาไวไปไวก็ตามแต่ว่าก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวอาจจะมาหนักหรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้ไม่มีเลยนะครับอยู่จากเรดาร์พื้นที่กรุงเทพโดยรอบกรุงเทพไม่มีฝนเลยนะครับอ่าวไทยอ่าวตัวกอเนี่ยมันก็ไม่มีฝนเข้ามาเลยนะครับทางราชบุรีนครปฐมไม่มีฝนเลยนะครับขึ้นไปทางสระบุรีเนี่ยโดยรอบที่เราดูเรดาร์ตอนนี้ขึ้นให้ดูทางYouTube JS Roy นะครับเนี่ยเรดาร์ตรวจอากาศจากสำนักการระบายน้ำนะไม่มีกลุ่มฝนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถนนโล่งๆแบบนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของสายตรวจสืบสวนฝางนะครับมีการไปตรวจยึดยาบ้าได้จำนวนมากมายมหาศาลถึง3ล้านเม็ดครับคุณผู้ฟังจากการสืบทราบจากการข่าวนะครับทั้งตำรวจและทหารกองกำลังผาเมืองก็ทราบว่ามีการลักลอบขนยาบ้านะครับออกจากพื้นที่บ้านห้วยมะยมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของพันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภณะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุชิตและพันตำรวจเอกประดิษฐ์ติ๊บมาผู้บังคับการสน.ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรฝางสภ.ฝางจึงได้ให้เจ้าหน้าที่นะครับร่วมกันทำการบูรณาการร่วมโดยตำรวจสืบสวนต
ตำรวจสายตรวจฝางพร้อมทั้งทหารจากกองกำลังผาเมืองก็ร่วมกันนะครับกับทางตำรวจตระเวนชายแดน334ฝ่ายปกครองฝางร่วมกันวางแผนเข้าทำการปราบปรามในช่วงเวลาประมาณ 23:00 นนะครับของเมื่อคืนวานก็พบรถยนต์ยี่ห้อ Honda CRV สีบรอนเงินครับหมายเลขทะเบียนเชียงใหม่ขับมาบนดอยเส้นทางผาห่มผาห่มปกนะครับแล้วก็มาจอดที่ลานสนามกีฬาบ้านห้วยมะยมทีนี้ทางชุดก็ได้ติดตามสกัดนะครับแต่ว่าคนขับเนี่ยอาศัยความมืดก็ได้จอดรถทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็หลบหนีไปได้นะสำหรับคนขับทางชุดปฏิบัติการจึงได้เข้าทำการตรวจสอบพบในรถเนี่ยมีกระสอบยาบ้าครับจำนวนถึง13กระสอบด้วยกันจึงได้ทำการยึดแล้วก็นำส่งที่สภ.ฝางแล้วทำการตรวจนับที่ห้องสืบสวนตำรวจสภ.ฝางเนี่ยนะครับกระสอบที่1ยาเสพติดยาบ้าในประมาณ 200,000 เม็ดกระสอบที่2 200,000 เม็ดกระสอบที่3 270,000 เม็ดกระสอบที่4นี่แสน 100,000 เม็ดกระสอบที่5 190,000 เม็ดกระสอบที่6 200,000 เม็ดกระสอบที่7 200,000 เม็ดกระสอบที่8 240,000 เม็ดกระสอบที่9 200,000 เม็ดโอ้โหนี่นับกันเหนื่อยเลยฮะกระสอบที่10 200,000 เม็ดกระสอบที่11 380,000 เม็ดกระสอบที่12 300,000 เม็ดกระสอบที่13นี่ 320,000 เม็ดนับรวมกันได้ประมาณ3ล้านเม็ดนะครับยาบ้าครับก็นำส่ง2 300,000 เม็ดกระสอบที่13นี่ 320,000 เม็ดนับรวมกันได้ประมาณ3ล้านเม็ดนะครับ

ขยายผลจับกลุ่มกันต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นเครือข่ายใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยลองคิดดูนะครับว่ายาบ้าจำนวน3ล้านเม็ดนี่ถ้าหลุดไปได้คุณผู้ฟังผลกระทบจะขนาดไหนครับมาเป็นกระสอบแบบนี้เลยครับเนี่ยเป็นลักษณะกระสอบถุงปุ๋ยฮะ13กระสอบด้วยกัน3ล้านเม็ดนะครับส่วนทหารจากหมวดทหารม้าที่1พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่สายหมู่1ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและชรบนะครับร่วมกันวางแผนดักซุ่มจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายขโมยทรัพย์สินชาวบ้านบริเวณทางขึ้นพระใหญ่ด้านหลังวัดถ้ำผาจมตำบลเวียงพังคำหลังจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านถ้ำผาจมเนี่ยเขาประสบปัญหาต้นทุเรียนอุปกรณ์การเกษตรและของใช้ในบ้านเนี่ยสูญหายบ่อยครั้งครับโดยพระลูกวัดถ้ำผาจมเนี่ยเปิดเผยในข่าวจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเขาพบว่ามีแก๊งขโมยจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับ 7-8 คนคืออาศัยยามวิกาลเวลาประมาณ 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเนี่ยมาสลับเปลี่ยนกันข้ามฝั่งมาครั้งละ2คนบ้าง3คนบ้าง 2-3 คนบ้างไม่เปิดไฟ2ทางเนื่องจากชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีปรากฏว่ามาก่อเหตุขโมยต้นทุเรียนของชาวสวนขโมยไป16ต้นมูลค่าต้นละ300-400บาทเจ้าหน้าที่พบผู้ก่อเหตุ3รายนะครับแต่ชายผู้ก่อเหตุ2รายอาศัยความชำนาญในพื้นที่เนี่ยวิ่งหนีข้ามแม่น้ำสายกลับไปยังฝั่งประเทศเมียนมานะครับฝั่งท่าขี้เหล็กเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาหญิงได้1รายนะก็อายุ60ปีแล้วนะฮะนางอาเบอร์อายุ60ปีสัญชาติเมียนมาเจ้าตัวก็ให้สารภาพนะครับว่าติดยาบ้ามากว่า20ปีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยบอกว่ายาบ้าฝั่งเมียนมาเนี่ยราคาเม็ดละ10บาทก่อนเกิดเหตุก็ได้เสพยาบ้ากับพวกที่หนีไปได้อีก2คนแล้วก็พากันข้ามฝั่งมาลักทรัพย์ขโมยทุกอย่างว่าอย่างนั้นบอกว่าขโมยทุกอย่างที่จะขโมยได้ล่าสุดไปก็ขโมยต้นทุเรียนเอาต้นทุเรียนที่ขโมยมาได้นำไปขายต่อต้นละ50บาทเพื่อจะเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้มานานแล้วด้วยเนี่ยนะฮะคือเกษตรกรเขาก็เสียหายนะครับไหนจะอุปกรณ์การเกษตรคือหยิบอะไรได้จับอะไรได้ขโมยหมดโอ้นะแม่เอาไปซื้อยาบ้าเสพมีต้องลงโทษให้เข็ดนะครับอีก2รายนี่ก็หนีไปได้นะเอาส่วนศุลกากรภาค3นะครับเดินหน้าสกัดกั้นการลอบขนสินค้าเถื่อนยึดข้าวเหนียวดำหนีภาษีครับจากต่างประเทศ 30,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทก็เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค3นะครับออกลาดตระเวนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อป้องกันและการลักลอบการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายจนกระทั่งไปพบรถบรรทุกพ่วง22ล้อต้องสงสัยบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข11สายอินบุรีเชียงใหม่ในเขตจังหวัดพิษณุโลกจึงได้เข้าทำการตรวจสอบทีนี้จากการตรวจสอบก็พบข้าวเหนียวดำนะข้าวก่ำซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศจำนวน 30,000 กิโลกรัมครับเยอะเลยนะมูลค่า 1,200,000 บาทแต่ไม่พบหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรคือเข้าข่ายผิดมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรนะครับเจ้าหน้าที่จึงใช้อำนาจทางกฎหมายตรวจยึดของกลางพร้อมนำส่งด่านศุลกากรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีต่อไปการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายของทางกรมศุลที่เขากำชับหน่วยงานในพื้นที่ทางภาคเหนือให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่เขาปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองซึ่ง

0: ทางกรมศุลกากรก็ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Next Dive Customs ศุลกากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใส่ใจสังคมนะครับก็มุ่งทำหน้าที่เป็นเหมือน Social Protector นะครับที่คอยตรวจตาคอยปกป้องผลประโยชน์ของรัฐคุ้มครองผู้ประกอบการที่สุจริตรวมถึงสุขภาพความปลอดภัยของประชาชนเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ผ่านพิธีการศุลกากรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพอะไรต่างๆเรื่องของยาเรื่องของสารเคมีอะไรแบบนี้ว่าอาจจะเป็นผลกระทบต่อผู้บริโภคที่เขาไม่ทราบนะครับถ้ามันหลุดรอดไปได้นี่นะฮะพร้อมกับเดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรแล้วก็สิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่เขาปฏิบัติตามกฎหมายนะครับคุณฟังครับทางด้านของเพจข่าวสารเมืองประการแจ้งว่าเกิดเหตุระเบิดนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ตลาดเอ้าตลาดธรรมสาโรจน์สำโรงครับซึ่งตลาดนี้อยู่ถัดจากบิ๊กซีสำโรงมานะครับตรงนั้นจะเป็นป้ายรถเมล์นะใครที่อยู่สำโรงนี่จะรู้ดีตลาดธรรมสาโรจน์เมื่อสักครู่นะครับมีรายงานเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บนะจากเหตุระเบิดภายในตลาดธรรมสาโรจน์นะครับย่านสำโรงเหนือสมุทรปราการเบื้องต้นเนี่ยมีข้อมูลนะครับบอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนี่อาจจะกำลังทำหรือว่าถือวัตถุระเบิดก่อนที่จะทำตกแล้วเกิดระเบิดขึ้นนะครับจนได้รับบาดเจ็บครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือนะครับให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานว่าเจ็บ2รายนะครับนะฮะตอนนี้ทางด้านของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูกำลังให้การช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วก็จะนำส่งโรงพยาบาลส่วนรายละเอียดอาการหรือว่าสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยฮะตลาดธรรมสาโรจน์เนี่ยอยู่ฝั่งสุขุมวิทด้านขาออกนะคือไม่ใช่ฝั่งเดียวกับทางด้านของบิ๊กซีสำโรงจะอยู่ฝั่งขาออกโอ้เนี่ยคือลักษณะตรงนั้นน่ะเขาจะมีตึกแถวเยอะจะเป็นตึกแถวเป็นอาคารพาณิชย์ย่านนั้นจะเป็นย่านเก่าแก่แบบอาคารเก่าๆจะเยอะนะตรงนั้นน่ะเนี่ยฮะอันนี้เป็นภาพจากที่เกิดเหตุนะครับนะเบื้องต้นมีรายงานว่าบาดเจ็บเนี่ย2รายนะฮะพื้นที่ของสำโรงเหนือเดี๋ยวยังไงถ้ามีคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้เป็นเบื้องต้นนะส่วนช่วงนี้ครับ 22:59 นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 5:15 นะครับมาติดตามกันต่อนะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับยังอยู่กันกับผมนะครับพัฒน์อภิธนการที่จอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงค่ำคืนนี้นะครับนะก่อนที่เราจะเข้าสู่วันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีทักทายคุณปรมินทร์ด้วยนะครับนะบอกว่าสวัสดียามราตรีนะก็บอกว่าเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะครับพักหนึ่งแล้วนะสุราษฎร์ธานีนะครับทางนู้นฝนยังไม่ตกเลยในตัวเมืองขอบคุณคุณปรมินทร์ด้วยนี่ทักมาตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มกว่าๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถคุยกันได้นะครับทางแชทใน YouTube Live ตลอด24 ชั่วโมงนะครับที่ช่องของ JS100 Radio Official นะครับของจอสร้อยของเรานั่นเองนะฮะมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทางด้านของอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับคุณผู้ฟังก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการระดมใช้โดรนพระราชทานบินส่งอาหารแล้วก็น้ำดื่มช่วยชาวบ้านที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับแม้ว่าเส้นทางจะถูกตัดขาดแต่ว่าความห่วงใยก็เรียกได้ว่าถูกส่งต่อให้อย่างต่อเนื่องไม่ถูกตัดขาดนะครับจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์ที่พื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านและส่งผลให้ถนนและสะพานเนี่ยพังเสียหายหลายหมู่บ้านถูกปิดตายชาวบ้านต้องเดินเท้าลุยโคลนไกลหลายกิโลเมตรครับเพื่อออกมารับสิ่งของยังชีพล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจตระเวนชายแดนตชร. 32เร่งปฏิบัติการนำเอาโดรนพระราชทานครับลงพื้นที่กระจายความช่วยเหลือในหลายจุดสำคัญเนี่ยครับในภาพนี้เป็นโดรนพระราชทานนะครับซึ่งการนำโดรนพระราชทานลงพื้นที่นะครับก็เพื่อกระจายความช่วยเหลือในหลายจุดสำคัญนะครับบ้านมอญตำบลวรนครทีมโดรนจากบชน.ก็บินลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับข้ามเส้นทางที่ถูกตัดขาดช่วยเหลือประชาชนกว่า400หลังคาเรือนนะที่ต้องเดินเท้าไกลกว่า4 กิโลเมตรโหแล้วก็บ้านน้ำปูดและบ้านห้วยปูดตำบลภูคาก็มีทีมตชด.และชุดช่วยเหลือนะครับนำโดรนขนส่งพระราชทานนะก็คือรับน้ำหนักได้เที่ยวรับประมาณ30 กิโลกรัมนะครับบินย่นระยะทางข้ามภูเขาครับลำเลียงข้าวสารอาหารแห้งและยาสามัญประจำบ้านนะครับส่งตรงถึงชาวบ้านกว่า20 ครัวเรือนก็มีถึง65 ชีวิตนะครับโดยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเดินเท้ามาเองนะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของผบ.ตร.นะครับที่ให้นำเอาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาสนับสนุนภารกิจกู้ภัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลเจ้าหน้าที่ทุกคนก็บอกว่าจะยืนหยัดเคียงข้างแล้วก็จะเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงมือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็เป็นไปตามนโยบายของผบ.ตร.ที่ให้นำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวนี้นะครับไปช่วยสำหรับโดรนที่นำมาปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มาจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอากาศยานไร้คนขับจำนวน10 ลำนะครับให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยแบ่งเป็นโดรนสำหรับภารกิจค้นหากู้ภัยจำนวน5 ลำและโดรนสำหรับลำเลียงสิ่งของจำนวน5 ลำเพื่อใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงครับซึ่งเทคโนโลยีพระราชทานนี้นะครับได้ถูกนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวน่านนะครับในวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ได้อย่างเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเนี่ยดูแต่ละลำนี้ลำใหญ่นะแล้วก็รับน้ำหนักได้ถึง30 กิโลกรัมนะครับก็มีการบังคับด้วยระบบวิทยุมีกล้องที่ชัดเจนนะครับนะฮะก็นำเอาสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับนะบินข้ามเส้นทางที่ถูกตัดขาดได้อย่างง่ายดายนำส่งให้กับชาวบ้านเพราะว่าคือแต่ละคนที่เดินเท้าออกมาถ้าไม่มีโดรนเนี่ย ต้องเดินเท้าไกลกว่า4ชั่วโมงคุณผู้ฟังลองคิดดูนะ4ชั่วโมงขออภัย4กิโลเมตรเดินเท้าเนี่ยไกลกว่า4กิโลเมตรครับมันแล้วถนนหนทางต่างๆที่ถูกตัดขาดนี่มันลำบากนะฮะใช้เวลานานมากนะ4กิโลเมตรเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำให้ประชาชนนะครับก็ได้รับสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งมีความจำเป็นมากนะครับสำหรับพวกเขาเนี่ยได้อย่างไม่ยากลำบากนะครับก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยนะครับก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้แต่ที่พระองค์ท่านมีความเมตตาต่อพี่น้องประสบนิกรชาวไทยของพระองค์ด้วยส่วนวันนี้เนี่ยนะฮะที่สารกลางจังหวัดน่านนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะหลังจากเป็นประธานการติดตามสถานการณ์น้ำทางภาคเหนือนะครับวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มาที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่อุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมทหารที่ประสบบาดเจ็บนะครับก็ทราบว่าจังหวัดน่านเนี่ยได้มีการดำเนินการโดยนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็เป็นตัวแทนของครม.นะครับที่มาบัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับทางท่านนายกก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะเร่งเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ก็บอกว่ารัฐบาลและทุกภาคส่วนก็เร่งหารือแนวทางในการดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าต้องก็บอกว่าต้องมีการถอดบทเรียนหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขในการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในครั้งหน้าโอกาสหน้าบอกว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้เพราะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือทำงานกันอย่างเต็มที่โดยมีเป้าหมายเพื่อคลายความทุกข์ของประชาชนเป็นหลักซึ่งก็ถือว่าเป็นการนำเอาสถานการณ์นะครับที่เรียกได้ว่ามาประสานงานกับทุกกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็มาอยู่ในพื้นที่บอกว่าก็มีข้อสั่งการกำหนดนโยบายเรื่องของการวางแผนแนวทางการรับมือทั้งระยะสั้นระยะยาวอย่างเต็มที่ขอให้ประชาชนคลายความกังวลลงได้ทั้งนี้บอกว่าขอความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็จะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องลงมาในพื้นที่ส่วนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ก็ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยบอกว่าวันนี้ระดับน้ำถือว่าแห้งหมดแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูการทำความสะอาดบ้านเรือและก็ถนนมีการประสานการนำทรัพยากรเครื่องจักรกำลังคนหน่วยงานที่นายกมอบหมายให้ทางด้านของนายยศนันท์นะครับมาลงบัญชาการพื้นที่นะครับแล้วก็ยังมีกองทัพนะรวมถึงอีกหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งก็จะไล่ทำกันมาตั้งแต่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาโดยบอกว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ4-5 วันก็จะฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติและคืนบ้านให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับก็เพิ่มเติมบอกว่าหลังการฟื้นฟูก็จะเป็นการเยียวยาที่ได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลให้เยียวยาให้ได้เร็วที่สุดในส่วนแรกก็จะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องครัวค่าเครื่องนุ่งห่มพร้อมจ่ายทันที 6,700 บาทโดยกำหนดจ่ายตั้งแต่วันที่30ถึง31สิงหาคมและวันที่1กันยายนส่วนรอบ2จะเป็นการจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านและส่วนใกล้ที่จะเสียหายซึ่งก็จะมีการสำรวจโดยทีมช่างของอบต.และของเทศบาลนะครับก็มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมช่างโยธากว่า30คนมาทำงานในพื้นที่พร้อมกับทางจังหวัดด้วยส่วนทางด้านของนายประเสริฐจันทร์ธรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางถึงจังหวัดน่านนะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพร้อมตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็บอกว่าเน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาแล้วก็เพิ่มเติมเปิดเผยนะบอกว่าจากฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมและส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดน่านเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะอำเภอปัวทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติเมืองน่านและเวียงสากระทบต่อบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคตลอดจนสถานศึกษาหลายสังกัดทางกระทรวงศึกษาเองได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเนี่ยในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน13แห่งและประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับก็บอกว่าวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดน่านเพื่อมาดูสถานการณ์จริงแล้วก็รับฟังปัญหาจากพื้นที่และกำกับการให้ความช่วยเหลือให้ถึงมือนักเรียนครูบุคลากรและประชาชนโดยเร็วที่สุดบอกว่าสิ่งแรกที่เรายืนยันก็คือความปลอดภัยต้องมาก่อนโรงเรียนใดยังไม่พร้อมก็ไม่จำเป็นต้องเร่งเปิดเรียนให้ตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาสภาพแวดล้อมให้มั่นใจก่อนนะส่วนการเรียนการสอนสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยต้องไม่สร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวนะฮะสำหรับการฟื้นฟูสถานศึกษาทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่าได้สนับสนุนงบประมาณรวมนะประมาณ 1,546,520 บาทประกอบไปด้วยการจัดงบทำถุงยางชีพให้สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1จำนวน 100,000 บาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2 300,000 แล้วก็สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านจำนวน 100,000 รวมทั้งงบประมาณทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนอีกประมาณ 1,400,000 กว่าบาทนะครับขณะเดียวกันสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านนะครับมีการระดมกำลังนักเรียนครับนักศึกษาครูแล้วก็บุคลากรของอาชีวะนะครับลงพื้นที่ปฏิบัติการอาชีวะอาสาช่วยเหลือประชาชนระหว่างวันที่20ถึง31สิงหาคมมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะครับหรือว่า Fix It Center จำนวน26ศูนย์จากเครือข่าย30วิทยาลัยอันนี้เขาก็ลงพื้นที่เป็นประจำที่หาดใหญ่ก่อนหน้านี้ก็เนี่ยได้กลุ่มอาชีวศึกษาด้วยเหมือนกันไปซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์อุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยที่เขาไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนอกจากนี้ยังจัดทีมเครื่องจักรกลหนักพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเคลียร์ดินโคลนบริเวณบ้านเรือนประชาชนจัดทีมช่างไฟตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนพื้นที่น้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดจนจัดตั้งครัวอาชีวะอาสานะครับสนับสนุนอาหารกล่องด้วยนะไม่น้อยกว่า 3,300 กล่องต่อวันโดยขณะนี้ได้จัดอาหารช่วยเหลือประชาชนไปแล้วนะครับมากกว่า 5,000 กล่องทางด้านของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านก็มีการระดมอาสาสมัครนะครับจากทั่วประเทศรวม80คนพร้อมเครื่องมือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงลงพื้นที่นะครับช่วงระหว่าง22 20ถึง24สิงหาคมก็ลงพื้นที่วันเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานเพื่อดำเนินการซ่อมสร้างล้างฟื้นฟูในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนประชาชนพร้อมสนับสนุนถุงยางชีพเพิ่มเติม 1,000 ถุงนะครับขณะที่เครือข่ายอาชีวศึกษาก็ได้จัดเตรียมถุงยางชีพ 1,500 ถุงนะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทั้งนักเรียนครูบุคลากรประชาชนด้วยนะครับนะทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ามีการกำชับให้ทุกหน่วยงานสำรวจความเสียหายของอาคารสนามเด็กเล่นระบบไฟฟ้าครุภัณฑ์สื่อการเรียนรู้เอกสารราชการอย่างละเอียดนะครับพร้อมประเมินความพร้อมสถานศึกษาเป็นรายแห่งไปนะก็ย้ำว่าโรงเรียนใดยังไม่พร้อมให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามบริบทไปนะครับบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทิ้งโรงเรียนไม่ทิ้งครูไม่ทิ้งนักเรียนไม่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นคำพูดที่ชัดเจนนะครับจากทางด้านของนายประเสริฐจันทรารวงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าจังหวัดน่านเนี่ยนะครับทุกอำเภอ ก็ฟื้นฟูนะครับพื้นที่ในการดูแลนะอาหารเดินหน้าเยียวยาประชาชนสรุปสาระสำคัญของการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านประจำวันนี้นะครับนะข้อสั่งการสำคัญของนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็บอกว่าอาหารและถุงยางชีพให้ในอำเภอในพื้นที่นะครับที่ยังมีสถานการณ์รายงานต่อเนื่องเน้นย้ำการจัดอาหารแก่ประชาชนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีการฟื้นฟูเงินเยียวยาติดตามการเยียวยาอย่างใกล้ชิดนะครับโดยวันนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านเริ่มแจกแบบฟอร์มสำรวจความเสียหายทั้งเครื่องหนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวและกำหนดจ่ายเงินเยียวยาวันแรกนะครับในช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนมาตรการเพิ่มเติมก็คือเนี่ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ก็ลงมาช่วยกันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะเพิ่มเกณฑ์เยียวยาบ้านที่เสียหายหนักตามความเห็นของวิศวกรและประชุมท้องถิ่นจังหวัดเพื่อขยายเงินงบประมาณไปยังอำเภอการเฝ้าระวังภัยพิบัติและเส้นทางคมนาคมนะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่23ถึง26สิงหาคมนะก็ต้องเฝ้าระวังกันอีกนะครับเพราะว่าก็จะมีเรื่องของพายุและอิทธิพลของพายุนาราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะวันที่24สิงหาคมเนี่ยบอกว่าต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกหนัก60ถึง80มิลลิเมตรในพื้นที่ตอนบนก็คืออำเภอปัวสองแควทุ่งช้างสันติสุขเชียงกลางนะผู้ว่าก็บอกให้สั่งมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงนะส่วนสถานการณ์น้ำนะครับกรมชลประทานก็เฝ้าระวังมวลน้ำเพิ่มขึ้นในวันที่27สิงหาคมนะครับคาดว่าจุด N1 จะสูงสุด7เมตรนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณฝนด้วยที่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมนะฮะแล้วก็เรื่องของการจราจรทางหลวง1256ปัวภูคาสะพานฝ้ายเจ้าสายสะพานเบริ่งนะครับก็คือมีการเชื่อมสะพานเบริ่งสัญจรได้นะครับแต่ช่วงกิโลเมตรที่8ปงห้วยเย็นอนุญาตเฉพาะรถที่จำเป็นห้ามรถท่องเที่ยวผ่านเพื่อเปิดทางให้กับเครื่องจักรใหญ่นะครับเข้าไปทำงานทางหลวงหมายเลข1371อันนี้จำกัดน้ำหนักต้องไม่เกิน1ตันสำหรับรถที่จะวิ่งผ่านนะครับก็เป็นอัปเดตสถานการณ์นะสำหรับในพื้นที่จังหวัดน่านทีนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีการปรับเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินบอกว่าสูงสุดเนี่ย30ไร่ต่อครัวเรือนโดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยนะครับเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรกับผู้ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับโดยยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมและให้มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสำหรับเกณฑ์ใหม่นะได้ปรับเพิ่มอัตราการช่วยเหลือรายไร่นะครับสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ในกรณีที่เสียหายสิ้นเชิงดังนี้นะครับก็คือนาข้าวปรับเพิ่มจากเดิม 1,340 บาทต่อไร่เพิ่มเป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักปรับเพิ่มจากเดิม 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้อื่นก็ปรับเพิ่มจากเดิม 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นอกจากนี้ยังเพิ่มการช่วยเหลือกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ยังฟื้นฟูได้ในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่รวมถึงปรับเพิ่มค่าขุดลอกดินโคลนและซากวัสดุทับถมที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้กรณีหน่วยงานรัฐเข้าไม่ถึงนะไม่เกิน5ไร่จากเดิมไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ก็เพิ่มเป็น 16,000 บาทต่อไร่นะซึ่งทางรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะครับบอกว่า การปรับเกณฑ์ครั้งนี้เป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันโดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัยพิบัติและพื้นที่ดังกล่าวต้องได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยทั้งนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติเกษตรกรสามารถยื่นแบบกศ .01 ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อเข้าสู่การสำรวจกระบวนการสำรวจการทำประชาคมและรับการโอนเงินตรงเข้าบัญชีธกส.ต่อไปนะครับนี่นะฮะส่วนที่กาญจนบุรีวันนี้เนี่ยมีรายงานนะครับคุณผู้ฟังอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องมาหลายวันในพื้นที่นะครับทำให้เส้นทางทางหลวงหมายเลข323ระหว่างอำเภอทองผาภูมิไปอำเภอสังขละบุรีระยะทาง90กิโลเมตรเนี่ยมีน้ำท่วมขังถนนความสูง40เซนติเมตร2แห่งบริเวณหมู่บ้านเกิงเวียตำบลชะแลและมีก้อนหินขนาดใหญ่ความสูง2เมตรความกว้าง3เมตรตกลงจากหน้าผาข้างทางบริเวณก่อนถึงหมู่บ้านปรังเผยโดยถนนตลอดสายได้รับความเสียหายเป็นหลุมตลอดทางส่วนบริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์นะครับนะหรือว่าสะพานไม้ที่สังขละเนี่ยนะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะครับก็ได้มีทางด้านของปกครองอำเภอสังขละบุรีเทศบาลวังกะปภ.ทองผาภูมิก็นำเอาป้ายมาติดเพื่อประชาสัมพันธ์ว่ามีปัญหาสะพานชำรุดเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยโดยทางด้านของพันตำรวจเอกสันติพิทักษ์สกุลผู้กำกับการสภ.สังขละบุรีได้สั่งการให้ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชานะครับให้เตรียมความพร้อมในการในที่ตั้งนะครับเกรงว่าจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเช่นอย่างน้ำท่วมนะครับก็จะได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีสำหรับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นน้ำท่วมถนนดินสไลด์นะครับก็แจ้งได้ที่สภ.สังขละบุรีนะครับก็มีหมายเลขโทรศัพท์034 595 300นะครับก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สภ.สังขละบุรีก็สแตนบายบอกว่าจะมีสายตรวจออกไปให้บริการในทันทีนะครับขณะที่อำเภอทองผาภูมิเมื่อช่วงเวลา14 นาฬิกาก็มีการลงพื้นที่ของนายกเทศมนตรีท่าขนุนนะครับก็ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกสะสมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ลำห้วยอูลองนะครับก็ล้นนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน3หลังคาเรือนนะครับก็ได้รับผลกระทบกันไปก็บอกว่าเรียกได้ว่าลงพื้นที่เพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนี่คือที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เรียกได้ว่าต้องติดตามสถานการณ์ที่แม่สอดเองเนี่ยนะที่จังหวัดตากก็มีฝนตกที่เป็นลักษณะฝนตกหนักเรนบอมนะครับถล่มแม่สอดหลายชั่วโมงนะครับทำให้น้ำเนี่ยระบายไม่ทันนะครับจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดถนนสายตำบลแม่ปะนครแม่สอดถนนสายหน้าห้างสรรพสินค้าถนนพัฒนานครแม่สอดถนนสายแม่สอดแม่ตาวพื้นที่ชุมชนอิสรามชุมชนบัวคูนทำให้น้ำท่วมถนนเกิดปัญหารถติดบางแห่งนี่บอกว่าน้ำเน่าเนี่ยผุดขึ้นมาประชาชนเดินทางไปมาไม่สะดวกก็บอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับที่เทศบาลนครแม่สอดน้ำท่วมตลาดริมเมยที่เราติดตามสถานการณ์กันมาเนี่ยนะฮะเนื่องจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันและเพิ่งจะทำความสะอาดกันไปเมื่อวานนะครับจนกระทั่งช่วงบ่ายของวันนี้กลับมาฝนตกถล่มซ้ำเติมมวลน้ำที่มีอยู่เดิมซึ่งบอกว่าถ้าหากวันนี้ฝนยังตกต่อเนื่องไม่ยอมหยุดก็จะทำให้น้ำท่วมได้อีกครั้งดังนั้นของเทศบาลนครแม่สอดก็ยังเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้ขอให้เก็บสิ่งของที่มีค่าไว้ที่สูงและเฝ้าระวังน้ำตลอดเวลาครับก็ให้กำลังใจนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับจากสถานการณ์น้ำในขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อนะฮะ 23:41 น.ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะ
5: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านออกขู่ประเทศต่างๆนะครับว่าอย่าร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของอิหร่านมิฉะนั้นบอกว่าจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่อ้างว่าจะต้องรุนแรงระดับแผ่นดินไหวนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานนะครับผมว่านายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกมาข่มขู่นะครับบอกว่าพวกเขาจะตอบโต้ประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมกับสหรัฐในการทำสงครามเศรษฐกิจกับอิหร่านในขณะที่อียิปต์เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐกลับเข้าสู่เส้นทางทางการทูตและยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมาเกือบ6เดือนแล้วนะครับคำเตือนจากนายเรซาอีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีขึ้นในขณะที่สหรัฐมีแผนประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งอาจจะสร้างความกดดันให้แก่เศรษฐกิจของอิหร่านอย่างหนักมากขึ้นตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ IRIB ของอิหร่านนายเรซาอีได้เปิดเผยนะครับว่าอิหร่านกำลังเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านไม่เข้าร่วมในสงครามเศรษฐกิจของสหรัฐบอกว่าประเทศใดก็ตามที่มีส่วนร่วมในการบังคับใช้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านจะถือว่าเป็นศัตรูของอิหร่านแน่นอนขั้นแรกบอกว่าเราจะเจรจากับพวกเขาก่อนเราจะพูดคุยแล้วบอกให้ถอยออกมาและระยะและรักษาระยะห่างกับสหรัฐอเมริกานะครับแต่ถ้าไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ก็บอกว่าจะมีการโจมตีโดยมุ่งเป้าหมายที่ผลประโยชน์ของประเทศนั้นๆครับทางนี้ทางผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจะดำเนินการปฏิบัตินะครับในการทำให้เศรษฐกิจของอิหร่านนะครับเกิดผลกระทบมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็ยังรับปากว่าจะทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อประเทศใดก็ตามที่มอบความช่วยเหลือทุกรูปแบบให้แก่อิหร่านทางด้านของนายสกอตต์เบสเซนต์นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ย้ำคำขู่ดังกล่าวในวันต่อมาโดยส่งข้อความถึงชาติพันธมิตรของสหรัฐว่าคุณจะอยู่ข้างเราหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราพร้อมทั้งเรียกร้องความร่วมมือจากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันของอิหร่านรายใหญ่นะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่แน่นอนซึ่งผู้นำสหรัฐก็อ้างว่าช่องแคบนะเปิดแล้วนะครับแต่อิหร่านซึ่งปิดเส้นทางทางน้ำสายนี้มาตลอดนับตั้งแต่สงครามเริ่มแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่เปิดช่องแคบจนกว่าสหรัฐจะทำตามข้อเรียกร้องของพวกเขาในขณะที่การเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่มีความคืบหน้ามาหลายเดือนแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศตลอดนับตั้งแต่สงครามเริ่มแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่เปิดช่องแคบจนกว่าสหรัฐจะทำตามข้อเรียกร้องของพวกเขาในขณะที่การเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย

ือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอีกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

ช่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

หากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

ชื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

0: ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตกาลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชั่นเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะครับ
2: สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่เราจะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะคะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพศชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขาและกระดูกปลายขาหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหน สำหรับอันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ

รงนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและไหนไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทต์โดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแ

ศิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตอนล่างของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช 1,200 ถึง 1,600 มีประเพณีการฝังศพในไหหรือการฝังศพครั้งที่2โดยการขุดโครงกระดูกขึ้นมาล้างทำความสะอาดแล้วใส่ไหดินเผาปิดฝานำไปฝังอีกครั้งเป็นประเพณีที่มีพบทั่วไปในชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำมูลชีและในช่วงเวลาเดียวกันนี่เองพุทธศาสนาลัทธิหินยานได้เริ่มแพร่เข้ามาในภาคอีสานจากการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำ

ิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล้างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานมนานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทน์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทน์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูรหรือสีโคตบูรนะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่สองและอีกกลุ่มหนึ่งคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่านะส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบันความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

สรรและความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจจนทำให้ชาวอีสานได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมประเพณียิ่งกว่าภาคใดๆ

เมื่อมีงานบุญขึ้นคราวใดภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวบ้านในการตระเตรียมงานนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอ

ชาวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีด12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์
1: โอ้ก็สีไม่คือหมูแท้เหลือเสื่อมเถิงว่า
0: ได้ตาเถิงว่าพ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารข้าวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไป
2: สิได้ฮะสิได้สิได
0: ้จากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตในระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทำนองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำ

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบหนึ่งปีแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยซ้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาทย์มโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: ด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงไหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ในสายตาคนอื่นๆส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆเพราะหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งลำกรสตริงนี่ชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นนะดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

ังหวัดหนองคายได้เข้ามาเป็นนักเรียนหมอลำที่นี่เมื่อ9เดือนก่อนวันนี้เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะแม่ครูจะให้เธอทดลองออกแสดง

0: ยกบ้าย้อยผู้ขาเก่งกับปัญญา
1: แม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: สำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองอย่างไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความซึ้งคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องรักวิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพยาธิใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นน่ะละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเพิ่นแพร่เชื้อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักวันใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความรายการของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันรายการของพยาธิใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้แหละครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพยาธิใบไม้ตับไปในตัวอีกน้ำครับ

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นกับด้วยแม่หรือยุดเศร้าร้องขับผู้สู่คนเศร้าบาดใส่ใส่เสียงค่ะได้ล่ะเสียงผู้สวยงามหรือล่ะเคยเสียงยามให้มันได้ได้ล่ะบทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
1: แม่ป่วยที่ฉันสามปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนก็บอกหมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกติอะไรก็ปกติไปไหนโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันอยู่ไปเป็นอะไรปันมันสิตายงบปันเราก็มักจะว่ามันสิตายเลยกันเพื่อนก็ว่าอุ้ยไปหาที่ว่ามาซองเบิ้งสะกอนกับพวกเสือว่ามันโอ้ยผีที่ไหนถึงมาเห็ดแม่ได้แม่บ่ได้ไปทำไร่ผีใสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทำของเฮาได้จังได๋แม่ก็คิดว่าพอเลยเพิ่นว่าพออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสือบ่เสือกับไปเอาล่องดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยพวกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดซักขอเก็บขอไข่เฮ็ดจังมื้อแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังบ่อยู่นำก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามกับแม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดหายเพิ่นแกโตแล้วก็มาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคิดว่าจังซั่นทีแรกอ่ะพอมันว่าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกอ่ะบัดแม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่คันมันเซาก็จะสิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทําพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งนี้คนเหลือตายทั้งหมดก็เป็นป่วยจักท่านสิป่วยทั้งไหนคนมีเย็บมีไข้มีป่วยเนาะก็มาทําลงเพิ่นจังดีก็เหลือมาจังซี่ล่ะ
2: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกนะฮะเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
0: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

นพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้
2: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้นมาแต่

บทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งบทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้ง

บ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเสิร์งเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณ

0: วรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง2ล้าน1แสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร
1: ่ที่น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมแล้วหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เก็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวนี่ไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาลแต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุม
ในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน

0: เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้เขาคงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพยากรที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่เนี่ยมีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั้นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมือหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครการก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสานตลอด

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมย่างโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

แม้บรรยากาศยามเช้าบนถนนสีลมจะไม่ต่างไปจากวิถีชีวิตของคนกรุงเทพบนถนนสายอื่นแต่นอกเหนือไปจากสวนลุมพินีแหล่งพักผ่อนของชาวกรุงแล้วบนถนนสายเล็กใจกลางมหานครแห่งนี้ยังมีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้อย่างเด่นชัด

ด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองสร้างถนนขึ้นตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเปิดใช้ในสมัยรัชกาลที่6ความเจริญของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจในสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้สีลมซึ่งอยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้เป็นย่านที่พักอาศัยที่มีความสะดวกในด้านการคมนาคม

พื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูงรวมทั้งชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำการค้าซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนของคนหลากเชื้อชาติเข้าอยู่ร่วมกันสถาปัตยกรรมในศาสนสถานแห่งนี้บรรจงสร้างขึ้นตามแบบศิลปะอินเดียตอนใต้ตัวอาคารได้รับการตกแต่งขึ้นใหม่ตามสมัยนิยมดังเช่นที่สร้างในประเทศอินเดียวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวัดแขกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อบูชาพระอุมาเทวีตามคำสอนของศาสนาฮินดูซึ่งลัทธิความเชื่อนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะชาวอินเดียบนถนนสีลมเท่านั้นสีลมเป็นที่อาศัยอยู่ของคนต่างชาติหลากวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตและเริ่มมีการตั้งรกรากเพิ่มมากขึ้นภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่งรวมทั้งสนธิสัญญาพระราชไมตรีกับนานาประเทศซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครองที่ดินได้การซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเริ่มมีขึ้นนอกเหนือไปจากการซื้อเพื่อสร้างที่พักอาศัย

สถานศึกษาก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสอนศาสนาลัทธิต่างๆแม้ว่าค่าเล่าเรียนในสมัยนั้นจะมากกว่าค่าเล่าเรียนของโรงเรียนหลวงชั้นดีถึง3เท่าแต่โรงเรียนฝรั่งก็ยังเป็นที่นิยมของเจ้านายชั้นสูงและผู้มีอันจะกินเพื่อให้บุตรหลานได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษการอบรมระเบียบวินัยและความสะอาดเรียบร้อย

ท่ามกลางความอึกทึกจอแจบนถนนธุรกิจเช่นนี้ยังมีที่สงบเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งเอาไว้

รูปปั้นและภาพวาดของพระแม่มารีแสดงถึงช่วงเหตุการณ์หนึ่งของท่านซึ่งกำลังเสด็จขึ้นสวงสวรรค์คือที่มาของคำว่าอัสสัมชัญ

โบสถ์อัสสัมชัญเป็นศาสนสถานของชาวโรมันคาทอลิกสำหรับพวกเขาพระแม่มารีเป็นองค์นิจจานุเคราะห์ผู้มอบความหวังสร้างกำลังใจยามท้อแท้กับอุปสรรคที่ประสบอยู่

และเมื่อถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันที่พวกเขาจะประกอบพิธีมิสซาเพื่อเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้ากลับมาบังเกิดเป็นพระกุมารและถือว่าเป็นปีใหม่ครบรอบการหมุนเวียนของช่วงปีสำหรับคริสตชน

หลังจากที่รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรสีลมกลายเป็นถนนที่มีขนาดกว้างกว่าถนนธุรกิจสายอื่นในบริเวณนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กระจายอยู่ตลอดถนนสายนี้อาคารสำนักงานตึกอันทันสมัยก่อร่างขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรมเวลาถึง5ปีใช้ไปกับการสร้างโรงแรมดุสิตธานีอาคารที่สูงสุดของประเทศในครั้งนั้นเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจวบจนถึงปัจจุบันบนถนนสีลมเป็นที่รวมของโรงแรมสำคัญหลายแห่งซึ่งผลพวงจากธุรกิจท่องเที่ยวที่เจริญเป็นเงาตามตัวก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าและร้านขายของที่ระลึก

8สำนักงานสาขา2สำนักงานใหญ่คือจำนวนของธนาคารพาณิชย์ไทยรวมไปถึง32สำนักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศและสถาบันทางการเงินอื่นๆอีก23แห่งตั้งอยู่บนถนนที่มีความยาวไม่ถึง3กิโลเมตรแห่งนี้ด้วยจำนวนสถาบันการเงินที่มีมากเช่นนี้ทำให้ถนนสีลมก้าวเข้าสู่การเป็นเส้นทางของธุรกิจจนได้รับการเปรียบเทียบให้เป็น Wall Street ของประเทศไทยจากข้อมูลของธนาคารกรุงเทพจำกัดเฉพาะที่สำนักงานใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2535ยอดเงินสินเชื่อ 572,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.9% รวมทั้งยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นถึง 11.2%สามารถบ่งชี้ถึงความมั่นคงของสถาบันทางการเงินและความสะพัดของเงินที่หมุนเวียนบนถนนธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

ช่วงเวลาพักเที่ยงถนนสายนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนอีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือจากกิจวัตรประจำวันเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจซอยสุรเสนาหรือที่รู้จักกันดีว่าซอยละลายทรัพย์แหล่งจับจ่ายใช้สอยของทุกชนชั้นห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งนี้เปิดให้บริการแก่ผู้นิยมของดีราคาไม่แพงนักจนถึงช่วงเย็นของทุกวัน

สีลมไม่เคยร้างผู้คนแม้พลบค่ำจะเป็นเวลาที่เหล่าพนักงานประจำจะได้ออกจากถนนสายนี้เพื่อพักผ่อนสำหรับภาระในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งงานของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้น

นี่คือพัดพงซอยที่คุ้นเคยของนักเที่ยวกลางคืนเสียงเชิญชวนลูกค้าผสมผสานกับการต่อรองราคาสินค้าท่ามกลางแสงไฟหลากสีมีให้เห็นอยู่ทุกค่ำคืนจากบาร์อาโกโก้ของทหารอเมริกันเพียงร้านเดียวในซอยพัดพงเวลาไม่ถึง30ปีธุรกิจสถานเริงรมยามราตรีนี้ได้ขยายไปรวมซอยใกล้เคียงอย่างซอยธนิยะเข้าไว้ด้วยทุกวันนี้ชื่อของพัดพงยังคงเป็นถนนที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามารู้จักและอยากสัมผัสอยู่เสมอมาไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าแต่ละคืนจะมีเงินหมุนเวียนในย่านบันเทิงนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่

บนถนนสายเล็กๆใจกลางมหานครของประเทศทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ต่างร่วมกันสะท้อนเรื่องราวเสนอภาพชีวิตของสังคมเมืองหลวงไว้อย่างชัดเจน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยที่ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอําเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเราบางเรื่องอาจดูเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคนที่กำลังเผชิญอยู่สิ่งนั้นอาจมีความหมายมากกว่าที่ใครจะคาดคิดและสิ่งที่ทำให้สังคมยังคงอบอุ่นคือการที่ใครสักคนเลือกจะไม่มองข้ามพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนเรื่องราวของน้องกูดดี้เด็กน้อยวัย2 ขวบครึ่งที่ลืมตุ๊กตาช้างตัวโปรดไว้บนแท็กซี่สำหรับใครบางคนตุ๊กตาเก่าๆ1 ตัวอาจไม่มีราคาแต่สำหรับน้องกูดดี้มันคือเพื่อนคนสำคัญที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กถึงขั้นละเมอถามทุกคืนว่าช้างอยู่ไหนคุณพ่อจึงติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาก่อนที่ทีมงานจะประสานจนพบคุณสัญชายคนขับแท็กซี่ EVที่เก็บตุ๊กตาไว้ในรถตั้งแต่วันที่รับผู้โดยสารทันทีที่ทราบว่าเป็นของน้องคุณสัญชัยก็พร้อมนำมาคืนเพราะอยากเห็นเด็กได้กลับมากอดของรักอีกครั้ง
1: และในวันที่น้องกูดดี้มารับตุ๊กตาคืนรอยยิ้มและอ้อมกอดของเด็กน้อยก็คือคำตอบว่าของสิ่งหนึ่งอาจไม่มีมูลค่ามากมายแต่กลับมีคุณค่าทางหัวใจมหาศาลจากเรื่องเล็กๆของเด็กคนหนึ่งมาสู่เหตุการณ์ที่สำคัญถึงชีวิตเมื่อหญิงสาววัย18 ปีหมดสติระหว่างซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับจากชลบุรีบนถนนพระราม4แฟนหนุ่มรีบจอดรถขอความช่วยเหลือและโชคดีที่มีสามีภรรยาพลเมืองดีเข้ามาช่วยก่อนประสานตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆตำรวจไม่รอให้รถพยาบาลมาถึงเพราะเกรงว่าจะไม่ทันการจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10 นาทีภายหลังครอบครัวเผยว่าหญิงสาวป่วยเป็นเบาหวานและต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำอาการครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นหมดสติแต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว
2: อีกหนึ่งเรื่องแม้จะเป็นเพียงความผิดพลาดในการโอนเงินแต่ก็มีคนเลือกจะไม่มองข้ามคุณเมียงคนขับแท็กซี่พบว่าผู้โดยสารหญิงโอนค่าโดยสารเกินจากประมาณ220 บาทเป็นกว่า 2,000 บาทแทนที่จะเก็บไว้คุณเมียงกลับติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาเจ้าของเงินทีมงานตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการโอนจนสามารถติดต่อคุณรุ่งฟ้าเจ้าของเงินได้สำเร็จและเงินก็กลับคืนสู่เจ้าของในที่สุด3 เรื่องราว 3 เหตุการณ์และ3 ความหมายจากตุ๊กตาที่มีค่าทางใจชีวิตของคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปจนถึงเงินที่ถูกโอนผิดเพียงไม่กี่พันบาทสิ่งที่เหมือนกันคือการที่ใครบางคนเลือกจะไม่มองข้ามไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่พลเมืองดีตำรวจหรือประชาชนทั่วไปเพราะน้ำใจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เพียงแค่เราใส่ใจอีกสักนิดช่วยอีกสักหน่อยและไม่เดินผ่านเรื่องราวตรงหน้าสิ่งเล็กๆ เหล่านั้นอาจกลายเป็นความโล่งใจรอยยิ้มหรือแม้แต่ความปลอดภัยของใครบางคนจสร้อยขอขอบคุณทุกหัวใจอาสาและทุกน้ำใจของคนในสังคมที่เลือกจะช่วยเหลือกันและขอเคียงข้างผู้ที่ทำความดีเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะคะ
3: มาติดตามสภาพอากาศทั่วไปวันที่17 ถึง 23 สิงหาคม 2569กันนะคะในช่วงวันที่18 ถึง 21 สิงหาคม 69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่22 ถึง 23 สิงหาคม 69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
2: เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่17ถึง18และ23สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
4: ส่วนช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าพญาจักรีเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325ทรงย้ายพระนครจากฝั่งธนบุรีตั้งราชธานีให้พระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทอยุธยาการสร้างเมืองเป็นไปตามแบบของกรุงศรีอยุธยารวมทั้งการวางผังของพระบรมมหาราชวังที่สร้างชิดลำน้ำและสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานดังเช่นวัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เรียกอีกนามหนึ่งว่าพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศนอกจากอิฐกำแพงของกรุงศรีอยุธยาที่รื้อมาสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการที่กรุงเทพแล้วงานทางสถาปัตยกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลการออกแบบจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมา

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างขึ้นตามแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทซึ่งถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดเพลิงไหม้หมดทั้งองค์ภายหลังการใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมณฑปซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยศนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบรากาและหางหงซึ่งทำเป็นนาค3เศียรซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมกับการมุงกระเบื้องเคลือบสีเมื่อคราวซ่อมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3

จนเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการค้าสำเภากับประเทศจีนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่3สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนสินค้าก็คือการผสมผสานทางศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในการสร้างวัด

พระอุโบสถก่อทรงแบบจีนมีเสาพาลัยสี่เหลี่ยมรอบไม่มีช่อฟ้าใบระกาหลังคามุกสองชั้นหน้ามุกใช้กระเบื้องสีจานเบญจรงค์ประดับเป็นลวดลาย

การเปิดรับศิลปะวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วนำมาประยุกต์สรรสร้างงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะขึ้นมากมายในรัชสมัยนี้ศิลปะวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วนำมาประยุกต์สรรสร้างงานสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะขึ้นมากมายในรัชสมัยนี้

และชั้นบนเป็นวิธีการสร้างตามแบบยุโรปซึ่งเข้ามาติดต่อการค้าในช่วงปลายรัชสมัยในยุคที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเพื่อให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้นพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดโพเป็นที่รวมของวิชาการด้านต่างๆเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่คนทั่วไปโดยจารึกตำราบนแผ่นศิลาประดับไว้รอบพระระเบียงวัด

ภายในวัดโพนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติซึ่งพื้นพระบาทมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล108ประการล้อมรอบภาพวงจักรอยู่ตรงกลางแล้วภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมากรเทวรูปที่เชื่อกันว่าเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้น

แม้ว่าในรัชสมัยนี้ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างภายในพระบรมมหาราชวังยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาอยู่ไม่เสื่อมคลายพระศรีรัตนเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบเจดีย์3องค์จากวัดพระศรีสันเพชรเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในบริเวณด้านตะวันออกของพระศรีรัตนเจดีย์สร้างพระพุทธปรางปราสาทขึ้นซึ่งได้รับพระราชทานนามในรัชกาลที่6ว่าปราสาทพระเทพบิดรภายในประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแทนพระราชดำริเดิมที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

ครั้นถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ศาสนาเข้ามามีบทบาทอย่างมากไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาเท่านั้นการติดต่อกับชาวยุโรปนอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์ที่นำมาให้ความช่วยเหลือแล้วพวกเขายังนำเอาคริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยอีกด้วยด้านพุทธศาสนาท่านทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมใช้เป็นที่ครองวัดเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวดจนกระทั่งขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2394และเป็นวัดซึ่งรัชกาลที่6ที่7และที่9ทรงผนวดในเวลาต่อมาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระโตและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกรอบผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของขัวอินโคงจิตรกรเอกที่เขียนเป็นภาพปริศนาธรรมภาพฝรั่งและบ้านเมืองแบบยุโรป

ผนังของวัดจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องในวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยภาพบนผนังวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นภาพบันทึกให้น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่4ในด้านการเป็นนักดาราศาสตร์ที่ทรงสามารถคำนวณศูนย์กลางของสุริยุ

ราคาได้ณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่ซึ่งพระองค์ทรงได้รับเชื้อไข้มาลาเรียเป็นผลให้เสด็จสวรรคตภายหลังจากนั้นเพียง14วันตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงศึกษาวิทยาการทางตะวันตกเริ่มการทูตกับต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวตะวันตกทั้งในและนอกประเทศและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการวิทยาศาสตร์ไทยการเลิกระบบทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมดังเช่นประเทศใกล้เคียง

พระองค์ทรงนำประสบการณ์ที่ได้จากการประพาสชาติมหาอำนาจต่างๆปรับปรุงความเจริญในทุกด้านตั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยดูแลความสงบภายในประเทศสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรู้วางผังเมืองสร้างสาธารณูปการโดยศึกษารูปแบบจากนานาอารยประเทศพระราชกรณูปการมากมายนี้ทำให้ปวงชาวไทยทูลถวายพระราชสมัญญานามให้พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชภายนอกของวัดประจำรัชกาลที่5แห่งนี้ตกแต่งและจัดวางอย่างวิจิตรบรรจงตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยลายประดับมุกจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หน้าต่างและบานประตูพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลีประดับรูปปั้นพระราชลัญจกรประจำราชการไว้เหนือซุ้มประตูกลาง

พระที่นั่งสำคัญในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยนี้ก็คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อใช้เป็นที่ประทับตลอดรัชกาล

ชั้นบนเป็นหอพระบรมอัฐิชั้นกลางเป็นท้องพระโรงหน้าห้องโถงตอนในของมุกกระสันตะวันออกเป็นห้องรับรองทูตานุทูตต่างแดนผนังประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รัชกาล

พระแท่นทำด้วยไม้หุ้มเงินลงยาทองเรียกว่าถมตะทองผนังเบื้องหลังทำเป็นซุ้มจรนำกลางซุ้มเขียนตราจักรี

ในปีพุทธศักราช2457ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งชัยชนะเป็นของฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุด

ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อบรรจุอัฐิของเหล่าทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติการรบในทวีปยุโรปเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าวีรชนผู้กล้าของประเทศแม้ผลของสงครามจะทำให้เกิดการหยุดชะงักในหลายๆด้านแต่หน้าที่แห่งนี้ยังมีการก่อเกิดและผลิงามทางศิลปะของไทยที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันคอราโดเฟโรจีหรือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ก่อเกิดยุคสำคัญของศาสตร์ทางศิลปะไทยจนได้ชื่อว่ายุคศิลป์พีระศรีขึ้นศิลปินอิตาเลียนผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรในปีพุทธศักราช2467เพื่อดำเนินการสอนแก่คนไทยนับแต่นั้นงานสถาปัตยกรรมของไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะยังนำเอารูปแบบทางตะวันตกเข้ามาแต่เป็นฝีมือการออกแบบก่อสร้างของช่างศิลป์ไทยความเป็นมาของราชธานีแห่งนี้สะท้อนผ่านผลงานทางศิลปะในแต่ละยุคสมัยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่กรุงเทพมหานครยังคงมีเรื่องราวเขียนตำนานบันทึกที่มาของแผ่นดินเอาไว้สมกับความเป็นมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ามาก็มาอยู่นี่เลยในเรือฉันจำอะไรไม่ได้หรอกในเรือเพราะมันเมาเป็นเด็กมันเมานั่งเรือนั่งรถไม่ค่อยจะได้เพราะลงกันเมาแล้ว

0: แซคเข้าไปอยู่เรือพี่เคยก็ไปอยู่เรือผมก็ตอนนั้นอายุสัก8-7-8ขวบก็เรียนเสริมอยู่นี่ประมาณสัก62ปีเต็มๆ62ปี
1: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชประสงค์ที่จะย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครทรงโปรดเกล้าให้ชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายมาอยู่รวมกันในย่านที่เรียกกันในปัจจุบันว่าสำเพ็ง

ากคนจีนเพียงไม่กี่ร้อยพร้อมๆกับการเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องกระทั่งกลายสภาพบ่งบอกเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเองสายสัมพันธ์และการประสานกลมกลืนระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานโดยผ่านทางความเชี่ยวชาญในการค้าสำเภาทางทะเลของชาวจีนนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวจีนมีบทบาททั้งในด้านการค้าและสายสัมพันธ์ทางเชื้อชาติต่อคนไทยเรื่อยมาชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อเจ้าพระยามหาจักรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกบริเวณชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และโปรดให้จีนย้ายหลักแหล่งไปอยู่รวมกันบริเวณคลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งเนื่องจากสถานภาพที่เป็นคนต่างด้าวอยู่นอกระบบศักดินาในแผ่นดินไทยชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทที่พอจะทำได้เพื่อหาเลี้ยงชีพการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและถนนที่ตัดใหม่อีกหลายเส้นในระหว่างสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5มีส่วนทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตและกลายสภาพเป็นแหล่งค้าขายในเวลาต่อมาแม้ว่าจุดประสงค์หลักจะเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาไฟไหม้และระบายความแออัดของชุมชนจีนก็ตามการค้าที่ยิ่งเฟื่องฟูขึ้นหลังการลงนามในสัญญาทางการค้ากับนานาอารยประเทศทุนนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4มีผลให้เรือสินค้าจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ประตูการค้าของไทยพร้อมๆกับการเปิดฉากการลงทุนของชาวตะวันตกในกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีนเข้าร่วมสานรับในทุกกลไกของระบบอย่างกระตือรือร้น

พียงชั่วเวลาไม่กี่สิบปีนับจากถนนสายหลักตัดขึ้นย่านการค้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของพระนครก็ปรากฏพร้อมกับวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจ

0: ตัวเราเนี่ย
1: คงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธคำพูดที่ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ในสำเพ็งพื้นที่ทุกตารางนิ้วสามารถสร้างผลกำไรได้เสมอบนเส้นทางของการค้าสินค้าหลายชนิดอาจหาซื้อได้จากแผงลอยเล็กๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกับถนนเยาวราชและการค้าทองซึ่งต่างก็หลอมรวมเป็นสัญลักษณ์ของกันและกันแม้จะมีความยาวเพียง 1,650 เมตรแต่ถนนสายนี้เป็นย่านธุรกิจค้าทองคำที่มีร้านขายทองไม่ต่ำกว่า40ร้านและมากกว่า130ร้านถ้าหากนับรวมในย่านสัมพันธวงศ์ทั้งหมดกระแสเงินหมุนเวียนของการค้าทองบนถนนสายนี้มีมากกว่า20ล้านบาทต่อวัน
2: เริ่มอีก3อันนี้2 3ดูตรงนั้นบาทได้ขยับ
1: ในขณะเดียวกันธุรกิจเล็กๆบนถนนเจริญกรุงก็ยังคงอยู่เวลาอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนจีนแห่งนี้ต้องหยุดพักลงแต่อีกหลายชีวิตก็ยังคงต้องเคลื่อนไปตามกระแสการค้าด้วยปัจจัยของเวลาเช่นกันชื่อเสียงของการเป็นศูนย์รวมที่มีอาหารนานาชนิดในยามค่ำคืนคงไม่น้อยกว่าการเป็นแหล่งค้าขายที่รู้จักกันดีในยามกลางวัน

สิ่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังของย่านนี้มาเนิ่นนานคงเหลือเพียงร่องรอยซึ่งสามารถดึงดูดได้ก็เพียงผู้ที่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าไม่มากนัก

ชีวิตการค้าของชุมชนจีนแห่งนี้เริ่มขึ้นจากชุมชนเล็กด้วยความประจวบเหมาะในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนซึ่งเป็นคนต่างด้าวเชี่ยวชาญทางการค้าขณะที่คนไทยอยู่ในจารีตของระบบศักดินาซึ่งทำให้รับราชการก็ถือเป็นไพร่รับใช้หลวงชุมชนชาวจีนที่นี่จึงปรากฏขึ้นจากความอุตสาหะบากบั่นของชาวจีนสารรับช่องว่างในวิถีชีวิตของคนไทยการที่ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาจุดซึ่งเป็นหัวใจของการขนส่งลำเลียงสินค้าทำให้อาชีพพ่อค้าคนกลางเฟื่องฟูขึ้นซึ่งชาวจีนสามารถครอบครองสินค้าอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดขณะที่การคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นใหม่ก็เอื้อให้การขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นในช่วงถัดมาสินค้าชนิดเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นย่านยิ่งมีผลต่อการดึงดูดผู้ซื้อด้วยราคาที่ต่ำสินค้าแทบทุกชนิดจากทั่วสารทิศจึงต้องทยอยเข้าสู่ร้านค้าในย่านนี้ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังพ่อค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่งด้วยรูปแบบของการเป็นแหล่งการค้าส่งที่เด่นชัดมายาวนานด้วยเหตุนี้ชุมชนเล็กๆจึงเติบโตแต่กลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของพระนครเมื่อหลายทศวรรษก่อนและยังคงมีบทบาทสำคัญต่อกระแสเงินหมุนเวียนของระบบต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน

่ามกลางกระแสคลื่นแห่งธุรกิจอารามดอกบัวแห่งธรรมของชาวมังกรหรือวัดเล่งเนยยี่เปรียบเสมือนดอกบัวที่เบิกบานอยู่อย่างสงบ

ไม่เพียงแค่เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของชาวจีนในย่านนี้เท่านั้นวัดมังกรกมลาวาสยังเป็นอารามจีนที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

พุทธศาสนาที่เบ่งบานบนแผ่นดินจีนที่เรียกว่านิกายมหายานนับถือพระพุทธองค์แยกเป็น3ภาคเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าซึ่งแต่ละองค์ต่างก็มีคุณสามารถอำนวยผลให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านที่แตกต่างกันไป

อารามจีนใจกลางเมืองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสายน้ำที่ชโลมจิตใจให้ผุดพองและเปรียบดังแสงเทียนนำทางไปสู่พระธรรมของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง

การประกอบอาชีพและความนิยมศรัทธาในเทพเจ้าที่แตกต่างกันทำให้ศาลเจ้าปรากฏอยู่ทั่วไปการไหว้เจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากโลกในปัจจุบันหากแต่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับอาชีพและชีวิตที่ดำเนินไปทุกๆวันเมื่อครั้งที่ยังเป็นชุมชนเล็กๆศาลเจ้ายังเป็นที่สอนภาษาให้กับลูกหลานจีนในย่านนี้อีกด้วยแต่แล้วหน้าที่นี้ก็สิ้นสุดลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475สมาคมชาวจีนต่างก็ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวจีนทั้งในด้านความรู้และวัฒนธรรมเผยอิงโรงเรียนในชุมชนชาวจีนแห่งนี้ก็ก่อตั้งขึ้นโดยเหตุผลเดียวกันในวันนี้โรงเรียนเผยอิงก็ยังคงสอนวัฒนธรรมจีนผสมผสานไปกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้กับลูกหลานจีนที่เกิดและเติบโตเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

0: ลูกมีหลานก็เป็นคนไทยหมดแล้ว
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
10: มาติดตามสภาพอากาศทั่วไปวันที่17ถึง23สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่17ถึง18และ23สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ในความหลากหลายของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เติบโตมากว่า200ปีหลายสิ่งที่ปรากฏอาจเป็นเพียงความชินตาขณะเดียวกันก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจในรากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งรวมกันอยู่อย่างกลมกลืนในกรุงเทพแห่งนี้

ลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพียง2ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ตามคำกราบบังคมทูลของพราหมณ์เมืองสุโขทัยท่านหนึ่งคติที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือที่รู้จักกันในชื่อประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเทียบได้กับภูเขาสองภูซึ่งพญานาคขนดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อถึงการทดสอบเพื่อยืนยันว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วไป

ชั่วเวลาของกรุงใหม่แห่งนี้เสาชิงช้าซึ่งเดิมตั้งอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์ย้ายมาอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์และได้รับการซ่อมบำรุงหลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวาอีกแต่เสาชิงช้าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณวัตถุสถานสำคัญของชาติแห่งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประวัติและพิธีในการสร้างพระนครทั้งยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทย

ทวสถานโบสถ์พราหมณ์สร้างขึ้นควบคู่กับเสาชิงช้าตามประเพณีพระนครโบราณเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีและเป็นศูนย์กลางของชุมชนพราหมณ์ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ปัจจุบันคงเหลือเพียงพราหมณ์พิธี8ท่านจากเดิมจำนวนกว่า100เนื่องจากลูกหลานพราหมณ์ไม่รับการบวชต่อชุมชนบ้านพราหมณ์จึงถูกกลืนหายไปคงเหลือไว้แต่เทวสถานและพิธีกรรมที่ยังคงมีบทบาทอย่างกลมกลืนในวิถีชีวิตของความเป็นไทย

เมื่อชาวอินเดียเผ่าทราวิดอพยพจากทางตอนใต้ของประเทศไทยเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5ได้สร้างศาลาสีมารีอัมมันไว้บริเวณทางสีลมในครั้งนั้นเจ้าแม่อุมาเทวีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาเล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาที่ปรากฏในปัจจุบันเมื่อชาวอินเดียทมิฬเข้ามาตั้งรกรากในย่านสีลมเพิ่มขึ้นจึงได้ร่วมกันสร้างเทวาลัยแทนที่ศาลาหลังเดิมและนำองค์เจ้าแม่อุมาขึ้นเป็นพระประธานตามความศรัทธาในนิกายศักติคนับแต่นั้นเจ้าแม่อุมาเทวีก็เป็นที่ศรัทธาของผู้คนทั่วไป

แม้จะนับถือนิกายสักติซึ่งเป็นลัทธิบูชาชายาของพระศิวะชาวอินเดียใต้ก็ยังนับถือเทวะองค์อื่นในศาสนาฮินดูด้วยซึ่งเทวรูปภายในเทวาลัยล้วนนำมาจากประเทศอินเดียแทบทั้งสิ้น

ศิลปะการก่อสร้างวัดรวมทั้งการบูรณะในครั้งหลังล้วนเป็นไปตามสกุลศิลปะของเผ่าทราวิตอันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยปาละวะและโจละวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกแห่งนี้จึงมีความวิจิตรงดงามไม่ต่างไปจากเทวาลัยทางตอนใต้ของภารตะประเทศแม้แต่น้อยในระยะแรกชาวอินเดียจากรัฐอุตรประเทศซึ่งทยอยเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับชาวอินเดียทมินก็ได้ใช้วัดแขกในการประกอบศาสนกิจร่วมกันชาวฮินดูที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในภายหลังเป็นเหตุให้วัดวิษณุและสมาคมฮินดูธรรมสภาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2458ไม่เพียงเพราะวัดแขกไม่สามารถรองรับชาวฮินดูที่เพิ่มขึ้นได้เท่านั้นวัดวิษณุยังเกิดจากความร่วมมือกันของชาวอุตรประเทศในกรุงเทพซึ่งนับถือในนิกายสมาธิในภารตะประเทศเมื่อวันนาคปัญจมีหรือวันบูชาพญานาคเวียนมาถึงจะมีการแสดงยุทธวิธีในการต่อสู้แขนงต่างๆซึ่งชาวอุตรประเทศในกรุงเทพได้จำลองเทศกาลนี้ขึ้นการกล้ำคงเป็นกีฬาประเภทเดียวที่พอจะจัดได้ด้วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์และเงินทุนมากนักแม้จะดูเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ให้ความเบิกบานจากการได้ซึมซับวัฒนธรรมของตนและที่สุดก็คือความสนุกสนานและน้ำใจที่มีให้กันตามอัตภาพ

หลายสิบปีก่อนกล่าวกันว่าหากชาวปัญจาบในประเทศอินเดียมีลูกสองคนจะต้องให้คนหนึ่งนับถือศาสนาฮินดูส่วนอีกคนหนึ่งนับถือซิกโดยวิถีชีวิตแล้วชาวปัญจาบไม่ว่าจะเป็นซิกหรือฮินดูต่างก็มีความผูกพันโดยที่ศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

ในระยะแรกเมื่อประมาณพุทธศักราช2447ชาวปัญจาบซึ่งตั้งรกรากอยู่เป็นชุมชนเล็กๆย่านพาหุรัตได้ร่วมกันซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจร่วมกันกระทั่งอาคารถาวรคุรุฑวานสร้างขึ้นเป็นวัดซิกโดยตรงบริเวณตลาดพาหุรัตเมื่อราวพุทธศักราช2475ทั้งเป็นศูนย์กลางของชาวซิกในประเทศไทยภายใต้การดูแลของสมาคมศรีคุรุสิงสภาซึ่งจดทะเบียนในภายหลังขณะที่ชาวปัญจาบซึ่งนับถือฮินดูก็ได้ตั้งสมาคมฮินดูสมาร์ทและอาคารเทพมนเทียนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ถนนสิริพงษ์บริเวณเสาชิงช้าเช่นกัน

้นจากกิเลสนั้นอยู่ร่วมกันได้กับการหัวเราะการกินการเล่นและการแต่งตัวด้วยความเชื่อนี้ศาสนาซิกจึงไม่มีสมณะเพศหรือพระสงฆ์การอ่านพระคัมภีร์อาทิกรันทุกเช้าก่อนปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตรเพื่อน้อมรับศีลจากพระเป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตบนแนวทางที่ดีงามการประชุมสังสรรค์ยังประโยชน์ให้เกิดการเกื้อหนุนปรองดองในหมู่ชาวซิกนอกเหนือจากการเป็นกิจวัตรทางศาสนาจากพ่อค้าคนแรกที่นำธุรกิจการค้าผ้าอันเป็นอาชีพสำคัญของชาวปัญจาบเข้าสู่กรุงเทพร้านแขกที่ตั้งขึ้นในครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปการช่วยเหลือระหว่างชาวซิกที่มีฐานะมั่นคงแล้วที่มีต่อชาวซิกรุ่นหลังซึ่งยังขาดเงินทุนก็คือการให้ผ้าไปเร่ขายและหักคืนเพียงราคาทุนเท่านั้นเมื่อเริ่มมีเงินทุนจึงตั้งร้านขายผ้าของตนขึ้นบ้างและช่วยเหลือชาวซิกที่ยังด้อยโอกาสต่อไปเป็นอยู่เช่นนี้กระทั่งพาหุรัตเติบโตเป็นย่านการค้าผ้าแหล่งใหญ่เช่นในปัจจุบันความสัมพันธ์ของชาวมุสลิมในสังคมไทยมีหลักฐานปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ละเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นมลายูเปอร์เซียอินเดียหรืออื่นๆต่างก็มีชุมชนตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในกรุงเทพชุมชนชาวไทยมุสลิมบริเวณฝั่งธนบุรีส่วนหนึ่งมาจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวเปอร์เซียซึ่งถอยร่นลงมาจากกรุงเก่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาหนหลัง

เจริญพาดเป็นย่านของมุสลิมนิกายชีอะสืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่ชื่อเชคอาหมัดซึ่งรับราชการในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยากระทั่งได้รับพระราชทานตำแหน่งสมุหนายกอัครมหาเสนาบดี

จ้าเซนเป็นชื่อที่เรียกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามเสียงโห่ร้องในการประกอบพิธีกรรมซึ่งหมายถึงอิหม่ามฮุเซนผู้มีศักดิ์เป็นหลานของท่านนบีมูฮัมหมัดความหมายที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมคือการย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นทั้งความศรัทธาและประเพณีของชาวชีอะห์

แขกคำซึ่งหมายรวมถึงคนต่างถิ่นที่มาจากประเทศทางซีกตะวันตกของไทยต่างกันทั้งเชื้อชาติและศาสนารากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างเปรียบเสมือนกรอบที่ขีดวงให้เห็นถึงต่างถิ่นที่มาจากประเทศทางซีกตะวันตกของไทยต่างกันทั้งเชื้อชาติและศาสนารากฐานของวัฒน

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ยุคสมัยที่ไทยจำต้องก้าวตามความเจริญของชาติตะวันตกเพื่อปกป้องเอกราชของตนไว้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงภูมิบังเหียนของชาติในครั้งนั้นต้องทรงเร่งปรับปรุงบ้านเมืองและสังคมสยามให้เป็นประเทศซิวิไลซ์ในเร็ววันการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระองค์ในปีพุทธศักราช2440จึงเป็นดั่งประตูเปิดสู่มิติใหม่อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนานับประการบนแผ่นดินสยามก่อนหน้านั้นที่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์มีถนนสายสำคัญ3สายคือเจริญกรุงบำรุงเมืองและเฟื่องนครซึ่งนับเป็นย่านธุรกิจการค้าแหล่งใหญ่ทว่าถนนนั้นออกจะคับแคบทรงดำริว่ากลางพระนครนั้นยังไม่มีถนนอันกว้างขวางร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่สองข้างทางที่จะดูสง่างามเหมาะแก่การประกอบพิธีของรัฐเฉกเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกเหตุดังนี้ถนนสายหนึ่งจึงบังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเป็นเส้นทางที่ทอดผ่านใจกลางเมืองอย่างงดงามมีนามว่าราชดำเนิน

ถนนราชดำเนินนับเป็นถนนที่กว้างขวางใหญ่โตที่สุดสายหนึ่งของกรุงเทพตราบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำแบบอย่างของถนนที่พระองค์ทรงพบเห็นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปมาสร้างถนนราชดำเนินทางสัญจรสายนี้จึงร่มรื่นเขียวขจีด้วยหมู่ต้นมะฮอกกานีที่ปลูกเป็นแนวตลอดสองฝากฝั่งเป็นเส้นทางที่งดงามอย่างยิ่งแม้จนทุกวันนี้ระยะทางที่ทอดยาวของราชดำเนินแบ่งปันออกเป็น3ช่วงนับแต่ที่เชื่อมต่อกับถนนหน้าพระลานมาสุดที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์เดิมเป็นบริเวณซึ่งอยู่ในเขตพระนครเมื่อครั้งก่อนจึงเรียกกันว่าถนนราชดำเนินในถัดจากนั้นไปจนถึงหน้าโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยเดิมเรียกกันว่าถนนราชดำเนินกลางและส่วนที่3คือถนนราชดำเนินนอกนั้นเชื่อมต่อจากถนนราชดำเนินกลางไปจนสุดทางที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอันถือเป็นบริเวณนอกชานพระนครในการก่อน

ระหว่างเส้นทางกว้างใหญ่ยังแต่งแต้มไว้ด้วยสะพาน3แห่งเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่ถนนสายนี้มานับแต่ต้นเริ่มจากสะพานผ่านพิภพลีลาสร้างข้ามคลองหลอดและเชื่อมต่อระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลางเหนือคลองโอ่งอ่างคือสะพานผ่านฟ้าลีลาดที่เชื่อมถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกบนสะพานอันกว้างขวางยิ่งแห่งนี้มีความละเอียดละออของสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดแต่สะพานที่กล่าวกันว่างดงามที่สุดนั้นสร้างขึ้นบนถนนราชดำเนินนอกทอดข้ามคลองพดุงกรุงเกษมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นอย่างวิจิตรกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ50พรรษาทรงพระราชทานนามว่าสะพานมัคควานรังสรรค์ถนนโออาสายนี้ถือกำเนิดในยามที่กรุงเทพและตลอดทั้งเมืองสยามกำลังเริ่มเติบโตและขยายตัวการประกาศตนว่าเป็นสังคมศิวิไลนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินในเวลาต่อมาหัวถนนราชดำเนินดูวิจิตรสง่างามด้วยเขตพระราชฐานและหมู่พระมหาราชวังหากแต่ในยามนั้นเขตพระราชฐานเป็นที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเหล่าข้าราชบริพารมากหน้าหลายตาหมู่ปราสาทราชมณฑลและเรือนพักต่างๆปลูกสร้างกันอย่างแออัดกระทั่งที่ประทับดูจะร้อนอบอ้าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงดำริที่จะมีที่ประทับใหม่ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างขวางขึ้นดังเช่นที่ทอดพระเนตรพระราชวังต่างๆในยุโรปพระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อจะขยายเขตพระนครให้กว้างขวางออกไปหากพระองค์เสด็จไปประทับที่ใหม่นอกพระนครเหล่าข้าราชการก็จะพากันมาปลูกสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวด้วยอันจะช่วยกระจายความแออัดภายในเมืองหลวงได้

ระองค์จึงโปรดให้ซื้อที่ชายทุ่งระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสนพระทรงเห็นว่าเป็นที่โล่งเย็นสบายให้สร้างพระพลาสำหรับประทับแรมขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2442และพระราชทานนามที่แห่งนี้ว่าตำบลสวนดุสิตเกาะรัตนโกสินทร์จึงมีพระราชวังแห่งใหม่ตั้งอยู่ณสุดถนนราชดำเนินมีชื่อในภายหลังว่าพระราชวังสวนดุสิตกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้เรียกเสียใหม่ว่าพระราชวังดุสิต

เคียงข้างถนนราชดำเนินเขตพระราชฐานแห่งนี้เริ่มปรากฏความสง่างามเมื่อมีการสร้างที่ประทับถาวรองค์แรกขึ้นโดยโปรดให้รื้อพระที่นั่งมัณฑาตรัตนโรธบนเกาะสีชังซึ่งยังสร้างไม่เสร็จมาสร้างเป็นที่ประทับขนาดใหญ่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบที่ประทับแห่งนี้ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีการจัดสัดส่วนที่ประทับแบบห้องชุดนั้นถูกแบ่งสรรเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ต่างๆกันตลอดจนเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพาร

ห้องท้องพระโรงนี้จัดเป็นห้องซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องใดๆในพระที่นั่งพระองค์ทรงใช้เป็นที่ออกราชการกับบรรดาข้าราชการทั้งมวลที่จะเข้าเฝ้าอยู่โดยรอบ

นับแต่ได้สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเสร็จสิ้นลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ณที่นี้เป็นการถาวรเรื่อยมาในระหว่างนี้ทรงใช้ถนนราชดำเนินเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระราชวังเดิมกับพระราชวังดุสิตอยู่เป็นระยะ

พร้อมๆกับการสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเรือนไทยหลังหนึ่งก็ได้รับการก่อสร้างอยู่เคียงข้างมีชื่อเรียกว่าเรือนต้นสำหรับให้เพื่อนต้นซึ่งพระองค์ทรงรู้จักมักคุ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นได้มาเข้าเฝ้าณเรือนหลังนี้ทั้งยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งอภิเษกดุสิตตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ประดับประดาด้วยลวดลายขนมปังขิงอันละเอียดละออสำหรับเป็นที่ประชุมสภาเสนาบดีรอบพระที่นั่งวิมานเมฆยังรายล้อมด้วยตำหนักอีกมากมายที่พระองค์โปรดให้สร้างพระราชทานแก่พระมเหสีและพระราชธิดาปีพุทธศักราช2449การสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์อีกองค์หนึ่งมีนามว่าพระที่นั่งอัมพรสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายจากพระที่นั่งวิมานเมฆมาประทับอยู่เป็นการถาวรตราบกระทั่งเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งแห่งนี้

าถึงปลายรัชสมัยพระราชวังดุสิตยิ่งดูงดงามอยู่เบื้องหน้าถนนราชดำเนินเมื่อพระองค์ทรงดำริให้สร้างพระที่นั่งอันโอฬารโดยนำพระนามของพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปให้พระนามเดิมนั้นคงอยู่กับพระที่นั่งองค์ใหม่นี้ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่กว่าการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2458ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสีขาวก่อขึ้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งซื้อจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีองค์นี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์จึงปรากฏหลังคารูปโดมใหญ่เล็กเหลื่อมซ้อนกันอยู่7ยอดทั้งยังผสมผสานรูปแบบงานในยุคบาโรกและร็อกโคโคอยู่ในตัวอาคารไว้อย่างกลมกลืนพระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตบุคคลสำคัญจากประเทศตะวันตก

รูปลักษณ์ภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกจนพระที่นั่งดูยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาในพระนครใต้ยอดโดมใหญ่ใจกลางพระที่นั่งสุขสว่างด้วยภาพประดับพระปรมาภิไธยย่อจปร.ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับที่เพดานท้องพระโรงซึ่งมีพระปรมาภิไธยย่อจปร.และวปร.ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสลับกันไปโดยตลอดบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มไว้ด้วยงานศิลปกรรมโดยฝีมือจิตรกรชาวอิตาเลียนนามริโกลี่และกินนี่ได้วาดภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชจักรีวงศ์นับแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6

ภาพลักษณ์ที่สัมผัสได้ขององค์พระที่นั่งได้แสดงให้เห็นถึงความงามของงานสถาปัตยกรรมและในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของเมืองสยามที่จะพลิกฟื้นตนให้เป็นชาติทันสมัยและมีอารยธรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านานาประเทศ

ุดถนนราชดำเนินนอกในวันนี้ยังคงมีอาคารทรงยุโรปสร้างบนพื้นที่สวนปารุสกวันให้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกกันว่าพระตำหนักปารุสกวัน

ในครั้งนั้นพระตำหนักและอาคารในลักษณะดังกล่าวได้รับการปลูกสร้างกระจายอยู่โดยรอบถนนราชดำเนินให้เป็นที่พำนักของพระโอรสพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามรอยการสร้างพระราชวังดุสิตจนราชดำเนินดูงามสง่าไปตลอดทั้งเส้นทาง

เขตพระราชวังดุสิตขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางแม้แต่บริเวณรัฐสภาตลอดจนสวนจิตรลดาสวนสัตว์ดุสิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและวิทยาลัยครูสวนดุสิตในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานแห่งนี้และรวมไปถึงพระอารามหลวงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างเป็นอุโบสถหินอ่อนนามวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ด้วยเดิมทีที่นี่คือวัดเล็กๆมีชื่อว่าวัดแหลมต่อเมื่อมีเจ้านาย5พระองค์ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดเบญจบพิตรครั้นเมื่อสร้างพระราชวังดุสิตจะต้องอาศัยพื้นที่วัดเพื่อตัดถนนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้นทดแทนแล้วสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมีนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นวัดหลวงเคียงคู่พระราชฐานใหม่ของพระนคร

ตราบเมื่อการผ่านไปสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงพระราชวังดุสิตก็เช่นกันที่พลิกผันไปตามกาลเวลาบ้างทรุดโทรมผุพังและบ้างก็ยังเสมือนมีลมหายใจพระที่นั่งอนันตสมาคมพลิกผันบทบาทไปตามยุคสมัยเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้พระที่นั่งแห่งนี้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนนับแต่นั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เลือกพระที่นั่งแห่งนี้เป็นรัฐสภาแห่งแรกและยังคงใช้เป็นที่ประชุมสภาเรื่อยมาอีกหลายสมัยตราบถึงปัจจุบันพระที่นั่งอนันตสมาคมยังคงใช้เป็นที่ประทับธนโกสินทร์ในครั้งนั้น

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

นับแต่การสร้างถนนราชดำเนินเป็นต้นมาภาพลักษณ์ต่างๆอันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก็ปรากฏบนถนนสายนี้เรื่อยมาเมื่อคณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยถนนราชดำเนินได้กลายเป็นส่ว

งแห่งการคลี่คลายทางสังคมครั้งสำคัญของสยามในครั้งนั้นด้วยณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติหมุดทองเหลืองจารึกข้อความข้างต้นฝังอยู่บนลานพระบรมรูปทรงม้าคือจุดที่หัวหน้าคณะราษฎรยืนอ่านแถลงการประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันเวลาดังกล่าวและยังใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นกองบัญชาการในขณะนั้นถนนสายโออาทว่าสงบร่มครึ้มเมื่อแรกสร้างค่อยๆพลิกผันเป็นศูนย์กลางทางสังคมในหลายๆด้านในเวลาไม่ช้าท้องทุ่งโล่งกว้างริมถนนราชดำเนินแห่งนี้นับแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ทรงใช้เป็นที่นาสำหรับปลูกข้าวอันเป็นกุศโลบายให้ข้าศึกหวั่นใจว่าเมืองสยามนั้นอุดมสมบูรณ์แม้ใจกลางพระนครยังมีนาข้าวทุ่งพระเมรุที่ผู้คนเรียกกันแต่เดิมด้วยเป็นที่ตั้งของพระเมรุของพระราชวงศ์สำคัญสำคัญต่อภายหลังจึงเรียกเสียใหม่ว่าสนามหลวงยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีใหญ่อยู่เสมอเช่นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ

ในขณะที่ถนนราชดำเนินกลางเริ่มแปรเปลี่ยนสถานะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจการค้าของพระนครสองฝากถนนราชดำเนินกลางดูเคร่งขรึมด้วยอาคารสีทึบเรียงรายเป็นแนวยาวนี่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมถนนราชดำเนินด้วยเมื่อแรกตัดเส้นทางสองฝากถนนยังเป็นเพียงที่โล่งมีต้นมะฮอกกานีปลูกเป็นแนวอยู่ริมถนนตึกใหญ่ทันสมัยในระยะแรกมีอยู่ไม่มากเช่นห้างสรรพสินค้าแบทแมนตั้งอยู่มุมถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่เป็นตึกกรมประชาสัมพันธ์เดิมกระทั่งจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีจึงคิดจะให้พระนครมีอาคารร้านค้าเป็นแหล่งธุรกิจอันเจริญเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกการตัดต้นมะฮอกกานีเพื่อก่อสร้างอาคารบนถนนราชดำเนินกลางจึงเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2480โดยผู้ออกแบบที่ล้วนจบมาจากประเทศฝรั่งเศสแบบอย่างอาคารจึงล้วนถอดมาจากถนนชองเอลิเซ่อันนับเป็นถนนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงปารีส

0: ว่า11ปีอาคารเหล่านี้จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์แต่เส้นทางการค้าบนถนนราชดำเนินยังไม่อาจเป็นจริงได้เมื่อเริ่มแรก
1: สมัยก่อนนี้สร้างเสร็จมาแล้วนะไม่มีคนเช่าไม่มีคนมาอยู่เพราะเขาอยู่กันแถวเจริญกรุงเฟื่องนครแล้วก็บำรุงเมืองเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครเลยอยู่แถวนั้นนะร้านค้าขายคือความเจริญอยู่แถวนั้นไม่มีทางนี้จอมพลป.ก็คิดจะให้มีคนมาอยู่สร้างเสร็จแล้วก็หาคนอยู่ไม่ได้ก็มีคนไม่ค่อยมีคนมาอยากอยู่แล้วครับก็เพราะว่ามันไม่มีกิจการค้าขายอะไรเอาไว้นั่นนะมีน้อยอย่างผมก็ถูกขอให้ไปเช่าสัก2ห้องเลยผมก็ต้องไปเช่าอยู่2ห้องนะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเราไม่ใช่คนค้าขายนะแล้วต่อมาก็

0: โอนให้เขาเพื่อนกันแหละ
1: แต่ในเวลาไม่นานนักความคึกคักทางเศรษฐกิจก็เข้ามาเกาะกลุ่มถนนสายนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นตราบถึงปัจจุบันและยังทิ้งเรื่องราวนับแต่หนหลังไว้ให้ผู้คนได้รำลึกจดจำจากสถาปัตยกรรมเหล่านี้ตึกโดดเด่นสูงตระหง่านตรงมุมถนนเดิมจะใช้เป็นที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ที่สุดก็ต้องพลิกผันไปเปิดเป็นห้องให้เช่าแล้วใช้ชื่อว่าตึกไทยนิยมอาคารหลังนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งแรกของไทยความหรูหราที่สุดนั้นตั้งอยู่ณต้นถนนราชดำเนินกลางโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือรอยัลโฮเทลถูกเนรมิตขึ้นอย่างสวยงามและนับเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ในสมัยนั้นทีเดียวถัดไปไม่ไกลนักยังมีโรงแรมขนาดเล็กเดิมชื่อโรงแรมสุริยานนท์ที่ปัจจุบันยังคงดำเนินกิจการต่อเนื่องมาโดยใช้ชื่อว่าโรงแรมแมเจสติกใจกลางถนนราชดำเนินยังปรากฏอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์จึงออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยคิดความหมายแห่งการสร้างเป็นเลขรหัสต่างๆกัน

ตัวปีกทั้ง4ด้านสูงจากแผ่นพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางป้อมที่ตั้งผ่านรัฐธรรมนูญไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปีพุทธศักราช2475ปีสำคัญของเหตุการณ์นั้นแทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่โบราณฝังไว้ที่ด้านนอกโดยรอบอนุสาวรีย์เป็นจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูประดับด้วยพระขันทุกบานรวม6เล่มซึ่งหมายถึงหลัก6ประการอันเป็นนโยบายแรกเริ่มของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานปีกมีงานประติมากรรมประดับไว้ทั้ง8ด้านเป็นฝีมือการออกแบบของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีโดยมีภาพซ้ำกันอย่างละ2ภาพแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรซึ่งมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรภาพการต่อสู้ของทหารภาพการทำงานพัฒนาทั้งในด้านเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและการใช้แรงงานและภาพเรื่องอุดมการณ์หรือคุณค่าอันแสดงถึงแง่มุมที่ดีงามที่พึงมีในสังคมเนื่องมาแต่งานประติมากรรมเหล่านี้จะมีใครรู้บ้างว่าภาพปูนปั้นที่ประดับใต้ฐานนั้นยังไม่ครบถ้วนยังมีบางส่วนที่ขาดหายไปกระทั่งมีผู้นิยามอนุสรณ์สถานแห่งนี้ไว้อีกชื่อหนึ่งว่าอนุสาวรีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

วยมีภาพปูนปั้นที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนอนุสาวรีย์อีก4ภาพคือภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญภาพคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองภาพประชาชนสักการะผ่านรัฐธรรมนูญและภาพประชาชนร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองแท้ที่จริงแล้วศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบภาพปูนปั้นสำหรับประดับฐานใต้ปีกครบทั้ง8ด้านหากเพราะช่วงเวลาก่อสร้างมีระยะสั้นเพียง1ปีจนไม่อาจหล่อภาพทั้งหมดให้ทันได้แบบร่างทั้ง4ที่เหลือนี้จึงถูกเก็บทิ้งร้างไว้ในกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรเรื่อยมา

ในแห่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีความหมายสำคัญในตนเองอยู่มากมายชวนให้นักคิดนักเขียนค้นหาสิ่งที่แฝงอยู่ภายในสถาปัตยกรรมสีขาวนี้จนก่อให้เกิดทัศนวิจารณ์ในแง่มุมต่างๆกัน

0: นักวิชาการบางคนให้รู้สึกขัดแย้งกับรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยที่ประดับอยู่บนอนุสาวรีย์ที่ดูจะไม่สอดคล้องกับแนวคิดของไทยแต่โบราณทั้งยังแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเลขรหัสที่ใช้อยู่กับอนุสาวรีย์ด้วยข้อคิดอันชัดเจนตรงไปตรงมาในขณะที่นักวิชาการบางคนซึ่งมีมุมมองในเชิงศิลปะให้ความรู้สึกกับสถาปัตยกรรมกลางถนนราชดำเนินนี้ผิดแผกกันไป
1: ก็พูดถึงองค์ประกอบศิลป์มันเข้ากันพอสมควรแต่ถ้าหากเราวิจารณ์เหนือเรื่องนายรูปปั้นก็มีลักษณะของรูปปั้นต่างๆที่ในสายตาของฝรั่งจะบอกว่าขัดแย้งกับประชาธิปไตยเช่นทหารคนนั้นเห็นได้ชัดเมื่อมองเห็นก็เห็นปืนจี้หลังของกรรมกรของคนแบกภาระหนักเมื่อเราประสบงานอนุสาวรีย์นี้ที่จริงไม่ควรจะยืนมองจากข้างนอกแต่ควรจะไปขึ้นไปดูเองแล้วก็อันนั้นอันนี้เพราะว่ามันคล้ายๆกับรูปปั้นนะคะทั้งอนุสาวรีย์มันเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อเข้าใจถึงหัวใจของอนุสาวรีย์ที่จริงต้องขึ้นแล้วก็ที่จริงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อดูจากข้างไกลแล้วก็เห็นรู้สึกว่าแข็งนะดูรูปทหารแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นสงสัยนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อข้ามถนนแล้วก็ขึ้นบันไดแล้วก็เดินรอบๆดูชอบเพราะบรรยากาศที่อนุสาวรีย์มันเงียบสงบแล้วก็มันปีกมันสูงที่จริงเรารู้สึกปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเมื่อดูเรารู้สึกว่าปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญแต่ที่จริงถ้าหากขึ้นอนุสาวรีย์เมื่ออยู่ใกล้ๆปีกมันค่อนข้างชวนให้เรามองท้องฟ้าเมื่อเราดูปีกตามันต้องถูกดึงมองท้องฟ้าตลอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นท้องฟ้ากำลังหมุนเวียนข้างบน
0: แต่หากจะพินิจในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ซึ่งตั้งอยู่ตึงกลางถนนอาจทำให้ต้องตีความในอีกนิยามหนึ่งได
2: ้ก็คือผมเห็นว่าของเก่านั้นน่ะสร้างขึ้นมาเจตนาคงจะเพื่อดูมากกว่าทำไมผมพูดว่าเพื่อดูมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอยู่ตัวอนุสาวรีย์เนี่ยตั้งอยู่กลางสี่แยกนะครับกลางสี่แยกนั้นก็หมายความว่าการจะเข้าถึงเนี่ยโอกาสเข้าถึงเนี่ยจะเป็นไปได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับผมว่าสนามหลวงเป็นต้นเนี่ยสนามหลวงเนี่ยจะมีรถวิ่งอยู่รอบนะฮะแต่ว่ามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยคนจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราก็อย่างเคยเห็นมาแล้วก็คือตลาดนัดคนจะเข้าไปถึงได้สะดวกอนุสาวรีย์ที่จะเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ต้องใหญ่พอใหญ่ที่จะรับคนจำนวนมากเพราะประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องของใหญ่ๆแต่ทีนี้ประชาธิปไตยเราเล็กและอยู่กลางสี่แยกซึ่งกลางสี่แยกเมื่อเทียบกับการจราจรปัจจุบันผมว่าน่ากลัวมากมันเข้าถึงไม่ได้ไอการที่เข้าถึงไม่ได้และถ้าจะไปใช้อะไรจริงๆเนี่ยได้แต่คนจำนวนน้อยอย่างเงี้ยผมว่าเจตนาจึงเพื่อดูมากกว่า
0: ไม่ว่ามูลเหตุแห่งการสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นนี้จะเกิดขึ้นเพื่อส่วนรวมหรือไม่หากภายหลังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังเป็นศูนย์รวมจิตใจอันยิ่งใหญ่และมากด้วยคุณค่าแก่ผู้คนในสังคมไทยสิบสามสิบสี่ตุลาคมพุทธศักราช2516มวลชนเรือนแสนสร้างกระแสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสยามเพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยมีประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในครั้งนั้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชดำเนินคือเวทีสำคัญที่นักศึกษาประชาชนยืนหยัดต่อสู้อยู่อย่างมั่นคง โดยไม่คาดคิดความต้องการของหมู่ชนกลับต้องแลกมาด้วยชีวิตจิตใจที่จำต้องทุ่มเทไปอย่างเต็มเปี่ยมถนนสายประชาธิปไตยในครานั้นต้องจำหลักเหตุการณ์อันปวดร้าวไว้โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงการต่อสู้ของหมู่ชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมที่ดีกว่าเกิดขึ้นบนถนนสายนี้ที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ด้วยนิยามของคำว่าประชาธิปไตยตั้งตระหง่านอยู่กึ่งกลางถนนราชดำเนินนี้เองและราวกับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยวิญญาณเสรีจึงต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของผู้คนและสังคมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2535ไม่ว่าจะฮึกเหิมหรือปวดร้าวมวลชนอันมหาศาลได้ประกาศความหมายอันเต็มเปี่ยมของคำว่าประชาธิปไตยบนอนุสาวรีย์และบนถนนสายนี้ไว้อย่างชัดเจนบนถนนสายใหญ่ทิ้งไว้เพียงซากความทรงจำกับบาดแผลของสังคมที่ทุกคนหวังใจว่าการเวลาอันเลวร้ายนั้นคงจบสิ้นลงและจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

0: ความสงบกลับคืนสู่ถนนราชดำเนินอีกครั้งณกึ่งกลางพระนครแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายที่บ่งชี้ถึงคุณค่าและความหมายอันยิ่งใหญ่ของคำว่าราชดำเนินนับแต่ต้นจนปัจจุบัน
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
4: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
4: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
4: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด
8: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเราบางเรื่องอาจดูเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคนที่กำลังเผชิญอยู่สิ่งนั้นอาจมีความหมายมากกว่าที่ใครจะคาดคิดและสิ่งที่ทำให้สังคมยังคงอบอุ่นคือการที่ใครสักคนเลือกจะไม่มองข้ามพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนเรื่องราวของน้องกูดดี้เด็กน้อยวัย2ขวบครึ่งที่ลืมตุ๊กตาช้างตัวโปรดไว้บนแท็กซี่สำหรับใครบางคนตุ๊กตาเก่าๆ1ตัวอาจไม่มีราคาแต่สำหรับน้องกูดดี้มันคือเพื่อนคนสำคัญที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กถึงขั้นละเมอถามทุกคืนว่าช้างอยู่ไหน คุณพ่อจึงติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาก่อนที่ทีมงานจะประสานจนพบคุณสัญชายคนขับแท็กซี่ EV ที่เก็บตุ๊กตาไว้ในรถตั้งแต่วันที่รับผู้โดยสารทันทีที่ทราบว่าเป็นของน้องคุณสัญชายก็พร้อมนำมาคืนเพราะอยากเห็นเด็กได้กลับมากอดของรักอีกครั้ง
9: และในวันที่น้องกูดดี้มารับตุ๊กตาคืนรอยยิ้มและอ้อมกอดของเด็กน้อยก็คือคำตอบว่าของสิ่งหนึ่งอาจไม่มีมูลค่ามากมายแต่กลับมีคุณค่าทางหัวใจมหาศาลจากเรื่องเล็กๆของเด็กคนหนึ่งมาสู่เหตุการณ์ที่สำคัญถึงชีวิตเมื่อหญิงสาววัย18ปีหมดสติระหว่างซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับจากชลบุรีบนถนนพระราม4แฟนหนุ่มรีบจอดรถขอความช่วยเหลือและโชคดีที่มีสามีภรรยาพลเมืองดีเข้ามาช่วยก่อนประสานตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆตำรวจไม่รอให้รถพยาบาลมาถึงเพราะเกรงว่าจะไม่ทันการจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีภายหลังครอบครัวเผยว่าหญิงสาวป่วยเป็นเบาหวานและต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำอาการครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นหมดสติแต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว
10: อีกหนึ่งเรื่องแม้จะเป็นเพียงความผิดพลาดในการโอนเงินแต่ก็มีคนเลือกจะไม่มองข้ามคุณเมียงคนขับแท็กซี่พบว่าผู้โดยสารหญิงโอนค่าโดยสารเกินจากประมาณ220บาทเป็นกว่า 2,000 บาทแทนที่จะเก็บไว้คุณเมียงกลับติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาเจ้าของเงินทีมงานตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการโอนจนสามารถติดต่อคุณรุ่งฟ้าเจ้าของเงินได้สำเร็จและเงินก็กลับคืนสู่เจ้าของในที่สุด3เรื่องราว3เหตุการณ์และ3ความหมายจากตุ๊กตาที่มีค่าทางใจชีวิตของคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปจนถึงเงินที่ถูกโอนผิดเพียงไม่กี่พันบาทสิ่งที่เหมือนกันคือการที่ใครบางคนเลือกจะไม่มองข้ามไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่พลเมืองดีตำรวจหรือประชาชนทั่วไปเพราะน้ำใจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เพียงแค่เราใส่ใจอีกสักนิดช่วยอีกสักหน่อยและไม่เดินผ่านเรื่องราวตรงหน้าสิ่งเล็กๆเหล่านั้นอาจกลายเป็นความโล่งใจรอยยิ้มหรือแม้แต่ความปลอดภัยของใครบางคนจสร้อยขอขอบคุณทุกหัวใจอาสาและทุกน้ำใจของคนในสังคมที่เลือกจะช่วยเหลือกันและขอเคียงข้างผู้ที่ทำความดีเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะคะ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ันเรื่องของไสยศาสตร์มันเรื่องของศาสนาฮินดูนี่แกเป็นเรื่องของแม่ยก

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงย้ายราชธานีก่อร่างสร้างเมืองบนเกาะกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจนเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไปนั่นคือความบันเทิงทางศาสตร์แห่งการมหรสพไทย

ท่วงท่าของตัวแสดงหญิงล้วนร่ายรำตามจังหวะของบทร้อยกรองที่สอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลนี่คือคุณลักษณ์เฉพาะของละครในการแสดงที่สร้างความสำราญถวายพระเจ้าแผ่นดินในครั้งอดีต

0: ราะการรำนี้เป็นการแสดงหน้าพระที่นั่งถ้ารำจึงต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดนอกเหนือจากละครในซึ่งเป็นการแสดงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วภายนอกพระราชวังยังมีการละครอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ความสำราญกับสามัญชนทั่วไปบทละครที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านการเดินเรื่องรวดเร็วรวบรัดสอดแทรกบทตลกขบขันไว้ในบทกลอนคือเสน่ห์ของละครนอกที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าจวบจนครั้งสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี
1: เป็นอันว่าละครนอกเล่นในชาวบ้านดูเพราะฉะนั้นในการแสดงละครนอกมันก็มีตลกโปกฮามากชาวบ้านชอบแล้วก็จะมีพูดสองแง่สองง่ามอะไรตลกโปกฮาซึ่งในวังไม่มีผู้หญิงเล่นไม่ได้ละครไหนก็ไม่มีแล้วก็มีแต่ความสุภาพเรียบร้อยรักษาระเบียบประเพณี
0: ผลของการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆทำให้เกิดการผสมผสานในการละครไทยนำมาประยุกต์ขึ้นใหม่ลิเกนาตะลีลาพื้นบ้านที่สร้างความเพลิดเพลินให้คนดูได้อย่างดีพัฒนามาจากการสวดประกอบการสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและจากแบบแผนของละครนอกการเล่นลิเกไม่มีแบบแผนมากนักเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วทันใจความพอใจของคนดูเป็นหลักลิเกจึงเป็นการแสดงกึ่งร้องและมีส่วนของละครพูดที่สามารถจะด้นสดประกอบได้ทันที
2: มันต้องคิดให้ดีต้องกระบอกออกโล่งอย่างแน่นอนขอเชิญเสด็จเข้าวัง
3: จอมธานีวีรศักดิ์
0: จึงเป็นการแสดงกึ่งร้องและมีส่วนของละครพูดที่สามารถจะด้นสดประกอบได้ทันที
2: มันต้องคิดให้ดีต้องกระบอกออกโล่งอย่างแน่นอนขอเชิญเสด็จเข้าวัง
3: จอมธานีวีรศักดิ์คิดหนักจิตจักมัง

0: พวกแขกเปอร์เซียพวกขันธีอะไรแล้วก็มันเรียกคำสวดอ้อนวอนพระเจ้าถวายพรพระเจ้าอยู่หัวนี่เรียกว่าดีเกหรือดีเกนี่แหละไทยก็ออกมากลายเพี้ยนเป็นดีเกยีเกอะไรไป
1: ในสมัยนั้นทั้งลิเกและมหรสพต่างๆมักจะไม่มีที่เล่นประจำถาวรเพราะถือเป็นงานบุญแก่มหาชนแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าดูจากผู้ชมจนเมื่อโรงแรมโอเรียนเต็นไม่สามารถใช้เป็นที่แสดงของคณะละครเร่จากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยโรงลิเกเปิดการแสดงด้วยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเข้าชมขึ้นโรงละคร Prince Theater ของเจ้าพระยามหิดลศักดิ์ธรรมรงค์เพ็งเพ็ญกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกสำหรับแสดงต่อสาธารณชนโดยจัดเก็บค่าเข้าชม
2: ที่ผมเจอหลักฐานนะครับในหนังสือสยามสมัยประมาณช่วง2427เนี่ยก็เล่าถึงประวัติเรื่องนี้ว่าท่านก็มาตั้งเป็นโรงเล่นในบ้านของท่านนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้เก็บเงินเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ตั้งชื่อในยุคนั้นว่า Siamese Theater จนเมื่อฉลองกรุงฉลองพระนครปี2425ที่สนามหลวงเนี่ยนะฮะครั้งนั้นเริ่มเก็บเงินค่าผ่านประตูเป็นครั้งแรก
1: เมื่อเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5การสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจในกลุ่มเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยการสร้างภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนบริเวณฉายหนังล้อมผ้าที่ชื่อสนามน้ำจืดสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพครบ150ปี

0: ธุรกิจภาพยนตร์เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อประเทศไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาทำให้เกิดการขาดแคลนหนังแม้แต่หนังไทยเองก็ต้องใช้งบสร้างที่สูงมากโรงภาพยนตร์ปิดตัวเองหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเป็นโรงมโหรสพอื่นไปพันท้ายนรสิงห์ละครเวทีเรื่องสุดท้ายเพื่อหวนระลึกถึงช่วงหนึ่งของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยซึ่งเคยใช้เป็นที่แสดงของคณะละครต่างๆเช่นกัน
1: ถ้าคณะไหนได้เวลาที่มีภูเขาทองคณะนั้นโชคดีคือคนจะไหลจากเฉลิมทองแล้วเข้ามาดูให้เต็มเข้าไปอีกให้เข้ามาดูละครหรือถ้ามีงานวรรณขัตฤกษ์เช่นเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญถ้าใครได้ดีเลยเพราะว่าต่อตั้งแต่วันที่5ไปจนกระทั่งถึงวันที่8ไปเลยจะมีรอบเช้าซึ่งเรานักแสดงเล่นกันต้องรอบเช้าบางทีเลิกตี2เราก็ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดกันเพราะว่าได้เสียงได้ฟังเสียงหัวเราะจากคนฮาตูมตูมพอถึงวันปีใหม่เงี้ยพวกดาราจะทำของมาขายคุณสมจิตก็ทำสับปะรดกวนดิฉันก็ทำท็อฟฟี่นะฮะพี่คำจายแกก็ทำมะขามแก้วค่ะแต่ของขายดีนะฮะของขายดีเหลือเกินขายดีจนกระทั่งไม่พอขายเราก็ต้องใช้วิธีไปซื้อจากบางลำพูแล้วก็มาใส่โถของเราแล้วก็เป็นกลายเป็นขนมดาราจ้า
0: เมื่อภาวะทางเศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นยุคทองของภาพยนตร์ต่างประเทศจึงเริ่มหวนกลับมาอีกครั้งตราบจนทุกวันนี
2: ้This one's better. Dark brown here.
0: สยามสแควร์เจริญขึ้นเป็นแหล่งบันเทิงของชาวกรุงแทนยุคของวังบุรพาขณะที่อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากแต่ศิลปะโบราณ

ที่เป็นเอกลักษณ์ยังได้รับการสืบสานต่อโรงละครแห่งชาติกรมศิลปากรคือสถานที่แสดงนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ภายในโรงละครแห่งชาติจะเนืองแน่นด้วยผู้คนทุกเพศวัยเพื่อชมการแสดงที่นับวันจะหาดูได้ยาก

รวมถึงการกลับมาของศาลาเฉลิมกรุงแม้จะไม่ได้เป็นแหล่งบันเทิงเหมือนครั้งอดีตแต่ณที่นี้ยังคงอยู่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าต่อไปให้บันทึกจดจำระยะเวลา2ปีในการปรับปรุงตัวอาคารขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงโขนที่สามารถถ่ายทอดการแสดงสู่ผู้ชมได้อย่างประการต่าง

0: ไม่เพียงแต่นาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการฟื้นฟูเท่านั้นละครเวทีที่เคยซบเซาไปกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
1: คุณคนสวยชื่ออะไรครับ
2: เรียนชื่อไมเคิล
3: ไมค
2: ์จำไม่ได้เหรอ
3: แต่ถ้าเสียลงให้หน่อยสิจอสคุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอ
2: เขาเป็นนักแสดงไงผมย่อมทำได้ทุกอย่าง
0: ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงรวมไว้ซึ่งมหรสพหลากรูปแบบขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างเสรีเอกลักษณ์ซึ่งบ่งบอกความเป็นมาของชนชาติยังคงได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องสมกับความเป็นมหานครที่บรรจบของสองฝั่งอารยธรรม

เป็นมหานครที่รวมไว้ซึ่งศาสนาเปิดกว้างทางความคิดให้เสรีภาพทางความเชื่อตามพลังศรัทธาของสานุสิทธิ์

วัฒนธรรมประเพณีที่กระทำสืบทอดต่อกันบนวิถีชีวิตของคนหลากเชื้อชาติช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นมาของแต่ละกลุ่มชนดังเช่นนาฏศิลป์ของไทยที่บ่งบอกถึงพระราชฐานันดรของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นดั่งสมมุติเทพปกครองแผ่นดินแต่รากฐานความเชื่อที่เปลี่ยนไปนำมาซึ่งรูปแบบการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองบนวิถีทางของประชาธิปไตยอันนำพาให้เมืองหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญตราบจนปัจจุบัน

คำว่ากล้วยไม้ที่เรียกกันอยู่ในทุกวันนี้จะมีที่มาอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2หรือราว200ปีล่วงมาแล้วคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่ากล้วยไม้เป็นพันธุ์พืชเก่าแก่ของโลกจึงปรากฏคำว่ากล้วยไม้ในภาษาไทยมาแต่ไหนแต่ไร

พื้นแผ่นดินที่มีรูปร่างเปรียบได้ดังขวานทองอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์โลกมาช้านานแล้วว่าเป็นแหล่งที่มีสภาพป่าเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของชนิดป่าในแผ่นดินไทยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศได้เอื้ออำนวยให้บุพชาตินานาพันธุ์ประชันกันผลิดอกชูช่อเสมือนดั่งอัญมณีประดับแผ่นดิน

ความบริบูรณ์ของผืนป่าเมืองไทยยังได้ให้กำเนิดพันไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีปรากฏในผืนป่าโบราณเพียงไม่กี่แห่งในโลกและในการต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งมวลดอกไม้ของชาติไทยและคนไทยที่ทั่วโลกต่างชื่นชม

เหตุใดจึงเรียกว่ากล้วยไม้เหตุที่เรียกว่ากล้วยไม้น่าจะเป็นเพราะมีลักษณะคล้ายผลกล้วยซึ่งเรียกตรงๆว่าลำลูกกล้วยและหากพิจารณาเทียบเคียงกับคำว่าออคิดในภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะมีความหมายใกล้เคียงกันโดยคำว่าออคิดนั้นมาจากคำในภาษากรีกซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีลักษณะโป่งคล้ายต่อมซึ่งก็หมายถึงลำลูกกล้วยนั่นเองแม้จะมีกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยแต่ก็เรียกออคิดหรือกล้วยไม้เช่นกันสันนิษฐานได้ว่าเมื่อครั้งที่พบกล้วยไม้ใหม่ๆนั้นคงจะพบกล้วยไม้สกุลที่มีลำลูกกล้วยก่อนมาภายหลังเมื่อนักพฤกษศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าแม้จำพวกที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็รวมเข้าในตระกูลกล้วยไม้ด้วยจึงเรียกรวมต้นไม้ในตระกูลนี้ว่ากล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพันธุ์ไม้ชั้นสูงซึ่งมีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์มีรากลำต้นใบและมีดอกสมบูรณ์เพศเมล็ดจากฝักที่เกิดจากการผสมตัวเองเหล่านี้หากนำมาเพาะแล้วได้ต้นกล้วยไม้ที่ให้ดอกคล้ายกัน

ในสภาพธรรมชาติมักพบกล้วยไม้ป่าขึ้นตามต้นไม้แต่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับกาฝากที่ใช้อวัยวะดูดอาหารจากต้นไม้มีชีวิตเพื่อแย่งอาหารแต่กล้วยไม้ที่เห็นเกาะอยู่ตามคาคบไม้นั้นเป็นเพียงอาศัยเกาะอยู่เฉยๆเพียงผิวนอกมิได้แทงเข้าไปในลำต้นกล้วยไม้มีระบบรากที่ทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารเหมือนรากต้นไม้ทั่วไปกล้วยไม้เพียงอาศัยอาหารที่ได้จากเปลือกไม้ผุโดยเชื้อราไมโครไรซาที่มีอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากจะช่วยเปลี่ยนแปลงเปลือกไม้เหล่านั้นให้กลายสภาพเป็นอาหารแล้วรากกล้วยไม้ก็จะนำไปใช้อีกทีหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อราและกล้วยไม้โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่ยึดเกาะอาศัยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอยู่ทั่วไปแต่เรามักจะพบมีกล้วยไม้บางชนิดขึ้นอยู่บนต้นไม้ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของเปลือกต้นไม้นั้นสามารถยึดให้เมล็ดกล้วยไม้ซึ่งมีขนาดเล็กมากติดค้างอยู่ได้โดยไม่ถูกชะล้างไปกับน้ำฝนหรือเปลือกต้นไม้นั้นสามารถดูดความชุ่มชื้นไว้ได้พอเพียงแก่การงอกของเมล็ดหรือเป็นเพราะเปลือกต้นไม้นั้นมีเชื้อราซึ่งช่วยสนับสนุนการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ตามธรรมชาติหรือเปลือกต้นไม้นั้นๆไม่มีสารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รวมทั้งลักษณะของต้นไม้ไม่หนาทึบบังแสงอันเป็นสิ่งสำคัญในการงอกและการเจริญของกล้วยไม้ดังนั้นแม้จะพบว่าแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาตินั้นมีอาณาเขตแผ่กระจายตามแหล่งต่างๆแทบทุกแห่งในโลกที่ต้นไม้ธรรมดาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกก็มีอยู่เพียง2แหล่งใหญ่ๆคือแถบลาตินอเมริกาตั้งแต่อเมริกากลางไปจนถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้กับแถบเอเชียและแปซิฟิกสำหรับแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพบว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางของแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจปรากฏว่าประเทศไทยมีพันกล้วยไม้ป่าในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดินสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยให้แก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมากเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาที่มียอดสลับซับซ้อนมีลำธารซึ่งคดเคี้ยวมีนกและสัตว์ป่าต่างๆรวมทั้งมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่สวยงามนานาชนิดดอย 30,000 ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรดอกฟ้ามุ้ยกำลังบานอยู่บนต้นกอกซึ่งล้อมรอบไปด้วยสนเกี้ยต้นใหญ่ฟ้ามุ้ยเป็นกล้วยไม้ตระกูลแวนด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าแถบภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตรแม้จะมีการสำรวจพบฟ้ามุ้ยในประเทศพม่าด้วยก็ตามแต่จากการสำรวจก็ยืนยันว่าฟ้ามุ้ยที่สวยๆก็พบได้เฉพาะจากป่าในประเทศไทยเท่านั้นฟ้ามุ้ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟฮุกเกอร์ที่ได้ส่งนักสำรวจมาค้นหาฟ้ามุ้ยแถบภาคเหนือของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2392จากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากมากจากกล้วยไม้ทั่วไปทำให้ฟ้ามุ้ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่พฤกษศาสตร์เพราะเป็นแวนด้าป่าชนิดเดียวในโลกที่มีสีฟ้าและถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของสีฟ้าฟ้ามุ้ยเป็นภาษาพื้นเมืองของภาคเหนือคำว่ามุ้ยแปลว่าม่วงฟ้ามุ้ยจึงหมายถึงสีฟ้าอมม่วงตามธรรมดาทั่วไปฟ้ามุ้ยมีฟอร์มดอกกลมลักษณะของกลีบใน2กลีบที่บิดและหงายหลังไปครึ่งหนึ่งบ่งชี้ความเป็นกล้วยไม้ป่าอย่างชัดเจน
ลักษณะเด่นที่ไม่อาจพบได้ในกล้วยไม้อื่นใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกมีลายร่างแหเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกที่เรียกว่าลายสมุกแต่อย่างไรก็ตามนอกจากฟ้ามุ่ยจะมีสีฟ้าแล้วจากการสำรวจในป่าแถบภาคเหนือของไทยก็ยังพบฟ้ามุ่ยเผือกซึ่งกลีบดอกมีสีขาวและฟ้ามุ่ยแดงซึ่งมีกลีบดอกสีชมพู

าคเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่เรียกกันว่ามีกล้วยไม้งามจนคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือเป็นที่รู้ทั่วไปว่าหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัจฉานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายหรือเดนโดรเบียมลักษณะโดยทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เรียกว่าหวายกล้วยไม้สกุลหวายนับเป็นกล้วยไม้ดอกสวยสกุลใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยได้มีผู้ค้นพบในป่าเมืองไทยมากชนิดที่สุดในโลกโดยพบแล้วถึง618ชนิด

ภายใต้สายหมอกที่ปกคลุมแสดงถึงความชุ่มเย็นของดอยอินทนนท์ณที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่งของกล้วยไม้แปลกตาร้องเท้านารีอินทนนท์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์มีดอกสะพรั่งอยู่บนเทือกเขาสูงตั้งแต่1,200เมตรถึง1,700เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลักษณะดอกที่เป็นถุงคล้ายรองเท้าผู้หญิงนี่เองเป็นเอกลักษณ์ประจำสกุลและเป็นที่มาของชื่อสกุลรองเท้านารีหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Lady Slipper สำหรับประเทศไทยสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้อยู่ถึง16ชนิดจาก80ชนิดในแหล่งกำเนิดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองเท้านารีบางชนิดมักจะพบขึ้นตามซอกหินบนภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดอยู่บนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้

และนี่คือรองเท้านารีปีกแมลงปอเป็นรองเท้านารีชนิดล่าสุดที่พบในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นับจากยอดดอยบนคาคบไม้หรือแม้แต่หน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาจนถึงตามแอ่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าสนเขาหรือป่าแล้งก็ล้วนแต่มีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่ทั้งสิ้นพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดชนิดของกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้เห็นตลอดปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของผืนป่าแต่ยังทรงคุณค่าประดุจอัญมณีประดับแผ่นดินซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรมไทยและคนไทยอย่างแนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

หากจะวัดระยะทางของการเวลาในประวัติศาสตร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ค้นพบและประจักษ์ในความงามอันเป็นเลิศของกล้วยไม้

นับย้อนไปตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักนำเอากล้วยไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาความป่วยไข้ต่อมาได้มีบันทึกว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกในโลกที่รู้จักวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดที่ปรากฏมีต้นหลันซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งวางประดับไว้ในบ้านในภาคพื้นยุโรปได้มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จากป่าเขตร้อนมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ลูกผสมคู่แรกในราวปีพุทธศักราช2396อันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับการที่กล้วยไม้พันธุ์ฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยไปปรากฏภาพความงดงามสู่สายตาชาวตะวันตกและได้ถูกใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ดอกสีฟ้าในรุ่นลูกเป็นรุ่นแรก

สำหรับในเมืองไทยกล้วยไม้ป่าอย่างฟ้ามุ่ยได้เข้ามาผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมานานดังจะเห็นได้จากการนำเอากล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่มากโดยเฉพาะเอื้องแซะชาวพื้นเมืองเหนือถือเป็นพันไม้สูงค่าและถือว่าในชีวิตหนึ่งควรได้ถวายพระด้วยเอื้องแซะเป็นพุทธบูชาสักครั้งแต่กระนั้นก็ไม่ปรากฏว่าคนไทยจะนิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขึ้นเองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2416เมื่อนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์ชาวอังกฤษเดินทางเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกโดยได้สั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศหลายชนิดเข้ามาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยนับแต่นั้นบรรดาเจ้านายชั้นสูงและข้าราชการที่ใกล้ชิดจึงหันมาสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้โดยเฉพาะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงประวัติพระราชโอรสในรัชกาลที่5นับเป็นคนไทยคนแรกที่ใส่ใจการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในช่วงเวลานั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบและถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะตนของชนชั้นสูงและผู้มีเงินเท่านั้นอีกทั้งลักษณะการปลูกเลี้ยงก็ยังเป็นการสั่งกล้วยไม้มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

นี่คือตำราเล่นกล้วยไม้เล่มแรกที่ปลุกความตื่นตัวให้วงการกล้วยไม้เมืองไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงเรียบเรียงขึ้นจากตำราต่างประเทศทำให้นักเล่นกล้วยไม้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอันมีส่วนผลักดันให้การเลี้ยงกล้วยไม้พัฒนาไปอย่างมาก

ักนิยมกล้วยไม้รวมกลุ่มเป็นสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแต่กระนั้นแวดวงของคนรักกล้วยไม้ก็ยังอยู่ในวงจำกัดพุทธศักราช2498ชมรมกล้วยไม้บางเขนก่อกำเนิดขึ้นเป็นสโมสรของประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกล้วยไม้ด้วยแรงผลักดันของศาสตราจารย์รพีสาคริกผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้แต่งตำรากล้วยไม้อันถือเป็นหนังสือเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้จากประสบการณ์ของคนไทย

ส่งผลให้แนวความคิดในการพัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2501ได้มีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกเพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายวงกว้างออกไปจากชมรมกล้วยไม้บางเขนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยพร้อมๆกับมีการจัดตั้งชมรมสโมสรของนักกล้วยไม้ขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศบัดนี้กล้วยไม้ก็มิได้เป็นพันธุ์พืชที่มีการแบ่งชั้นวรรณะอีกต่อไปแล้ว

นี่คือช้างแดงกล้วยไม้ป่าที่ในสมัยหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของนักเล่นกล้วยไม้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่หายากถึงขนาดมีคำกล่าวว่าต้องขี่ช้างไปหาช้างสะท้อนถึงความมานะพยายามดั้นด้นไปค้นหาในป่าลึกเพื่อนำมาสะสมไว้เป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเล่าขานกันว่าใครมีช้างแดงไว้ในครอบครองก็จะต้องหวงแหนขนาดต้องเอาเข้าไปนอนในมุ้งด้วยกันเลยทีเดียวอันที่จริงช้างแดงที่หายากนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นชนิดเดียวกับช้างกระที่พบดาดเดินทั่วไปและก็เป็นชนิดเดียวกับช้างเผือกช้างพลายและช้างประหลาดซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนาพันธุ์มาจากช้างกระทั้งสิ้นโดยช้างเผือกก็คือช้างกระที่ไม่มีจุดประเลยช้างพลายคือช้างกระที่จุดประสีม่วงโตจนดูเป็นแต้มทั้งที่กลีบดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้นส่วนลักษณะอื่นทั้งขนาดดอกฟอร์มดอกจะเหมือนช้างกระทุกประการ

่นเดียวกับช้างแดงซึ่งแท้ที่จริงก็คือช้างกระที่มีจุดประสีม่วงโตจนปกคลุมสีขาวของดอกไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่พัฒนากล้วยไม้ช้างที่หายากให้มีแพร่หลายมากขึ้นด้วยการนำเอากล้วยไม้ป่าชนิดเดียวกันมาผสมกันนับแต่นั้นช้างแดงจากป่าต้นแล้วต้นเล่าก็ถูกนำมาผสมกันเองเกิดเป็นช้างแดงที่งดงามกว่าช้างแดงป่าและเมื่อปีพุทธศักราช2507ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์รพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่จะนำกล้วยไม้ป่ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์กันขนาดใหญ่เกิดเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมขึ้นมากมาย

กล้วยไม้พันผสมหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเกิดจากการผสมชนิดเดียวกันและผสมข้ามชนิดรวมถึงการผสมต่างสกุลปกติจะเกิดจากการผสมโดยมนุษย์ทั้งนี้เพราะการผสมโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุเพราะฤดูดอกบานไม่ตรงกัน

้ามุ่ยซึ่งโดยธรรมชาติจะถ่ายทอดสายเลือดแห่งสีฟ้าไปสู่ลูกหลานตลอดไปเมื่อนำมาผสมเข้ากับแวนด้าแซนเดเรียนาก็จะได้ลูกผสมซึ่งมีสีฟ้าเป็นหลักคือแวนด้ารอสชายเดียนาคริมสันคลาวด์เมื่อผสมกับฟ้ามุ่ยจะได้ลูกผสมชื่อเชียงใหม่บลูซึ่งมีดอกใหญ่ลายสมุกชัดเจนและที่สำคัญคือยังคงสีฟ้าไว้เด่นชัด

นี่คือเข็มแสดเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลเข็มที่มักมีผู้นิยมนำไปผสมข้ามสกุลเช่นกับสกุลแบนด้าได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เรียกว่าสกุลแอสโคเซนด้าซึ่งจะมีสายเลือดเข็มและแวนด้าอย่างละครึ่งกล่าวคือมีลักษณะเด่นที่ดอกสีสดใสสะดุดตาแต่จุดประที่มักปรากฏบนแวนด้าจะเลื่อนลงไปขนาดดอกก็ไม่ใหญ่อย่างแวนด้าและไม่เล็กเหมือนเข็มแต่สิ่งที่สำคัญคือแอสโคเซนด้านี้เลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ดอกตลอดปี

ากจุดเล็กๆของความพยายามผสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพียงเพื่อความสุขใจของนักนิยมกล้วยไม้ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกล้วยไม้สากลชื่อเสียงของวงการกล้วยไม้ไทยขจรกระจายออกไปทั่วโลกนักนิยมกล้วยไม้นานาชาติกล่าวขวัญว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นอยู่ในวงการกล้วยไม้โลกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมกล้วยไม้อเมริกันซึ่งนับเป็นสมาคมกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาก็ได้มีการริเริ่มปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเป็นการค้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยในยุคนั้นนิยมเลี้ยงหวายลูกผสมชื่อปอมปาดัวหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ามาดามต่อมาได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีการส่งกล้วยไม้เดนโดรเบียมโซเนียหรือบอมซึ่งเป็นหวายลูกผสมจากฝีมือของนักกล้วยไม้ไทยและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดญี่ปุ่นในเวลาต่อมาสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศอย่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งพร้อมๆกับการพัฒนาของวงการกล้วยไม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจากเดิมที่การขยายพันธุ์ต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก้าวสู่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงส่วนเจริญคือตายอดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพียงชิ้นเล็กๆก็จะได้ต้นกล้วยไม้นับแสนนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่นตาหมายถึงการคัดต้นมาทำการเพิ่มปริมาณทวีคูณจากสถิติการส่งออกกล้วยไม้เมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นจำนวนเพียงไม่กี่พันต้นคิดเป็นมูลค่าไม่กี่แสนบาทบัดนี้ประเทศไทยมีผู้เลี้ยงกล้วยไม้กว่า 2,000 รายพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศกว้างขวางถึงกว่า 13,000 ไร่ผลิตดอกกล้วยไม้ได้ถึงปีละ 20,000 ตันหรือประมาณ 720-780 ล้านบาทต่อปีและเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ถึงกว่า 10,000 ตันทำรายได้เข้าประเทศถึง500กว่าล้านบาท

มองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกแต่กระนั้นการพัฒนากล้วยไม้ของไทยก็ยังไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆและเทคนิคการปลูกแบบใหม่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการกล้วยไม้และต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคตไทยเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆและเทคนิคการปลูกแบบใหม่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการกล้วยไม้และต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาล

0: การตำบลพ่อมิ่งจังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์และรองโฆษกกองทัพบกชี้ปมสสโพสต์ถามกรณีอ้างอิงฮอยิงวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลา 21:10 น.คืนที่ผ่านมาเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาลจำนวน3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการควบคุมเพลิงการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้เบื้องต้นไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักโฆษกกองทัพบกแจงปมสสโพสต์คำถามกรณีอ้างหอยิงวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ย้ำใช้หอปฏิบัติการลาดตระเวนและตรวจการไม่ใช่โจมตีเป้าหมายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึ่งโพสต์ตั้งข้อสังเกตผ่านเฟซบุ๊กโดยอ้างรายงานจากประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่ามีกลุ่มวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์โดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้งในด้านยุทธการและยุทธวิธีโฆษกกองทัพบกระบุว่าการใช้อากาศยานของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีภารกิจด้านการลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศเท่านั้นไม่เคยนำเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธมาใช้โจมตีเป้าหมายส่วนการใช้กำลังอาวุธต่อสู้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยตามหมายจับหากไม่มีการต่อสู้ขัดขืนหรือใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่จะไม่มีการใช้อาวุธอย่างแน่นอนทั้งนี้การใช้อาวุธต้องเป็นไปเพื่อการป้องกันตัวภายใต้กรอบกฎหมายและหลักสากลพลตรีวินไทยยังขอให้สังคมและผู้บริโภคสื่อใช้ความระมัดระวังในการรับข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลจากการบอกเล่าเพียงฝ่ายเดียวซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลต่อขวัญกำลังใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พร้อมย้ำว่าหากมีข้อสงสัยควรประสานสอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบก่อนเผยแพร่สู่สังคมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
8: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านมีกันพอห้านะฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่เสื้อใส่เสื้อเหล่านั้นไหมคะถวาย

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หงนาฬิกา15นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันนะคะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคมค่ะนะคะแล้วก็เช้านี้ดิฉันวีนาเซรีอรุโนนะคะแล้วก็ทีมงานจสร้อยนะคะที่เราก็พร้อมพรั่งกันนะคะในการอัปเดตเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องราวทั้งสภาพอากาศข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นกันในวันนี้นะคะตลอดกัน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็พูดถึงในวันนี้นะคะเรื่องของสภาพอากาศค่ะแน่นอนนะคะที่ก็ต้องติดตามกันเช่นเดิมนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิก็28องศาเซลเซียสนะคะส่วนความชื้นสัมผัสก็ค่อนข้างสูงค่ะอยู่ที่ 79% นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาที่การจราจรกันก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าทราบว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้การจราจรที่ติดขัดนะคะรับแจ้งบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะจากบางเขนมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับราชวิภาจุดเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่เลยโรงพยาบาลวิภาวดีมาเล็กน้อยนะคะแจ้งว่ามีรถเก๋งกับปิกอัพค่ะชนกันกีดขวางช่องทางกลางของช่องทางหลักค่ะซึ่งคุณวินัยผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วงก่อน6โมงเช้าเนี่ยบอกว่าเห็นมีรถกระบะจอดอยู่แล้วก็มีผ้าคลุมจอดอยู่ในช่องทางซ้ายช่องทางที่2จากซ้ายของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนะคะซึ่งจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากนะคะส่วนในช่องทางคู่ขนานนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแล้วก็ในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนั้นการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวนะคะซึ่งก็เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจุดนี้นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะที่ฉันทวนจุดนะคะเป็นอุบัติเหตุที่วิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าค่ะเลยโรงพยาบาลวิภาวดีมาเล็กน้อยในช่องทางกลางของช่องทางหลักนะคะที่ในขณะนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้รับแจ้งอุบัติเหตุที่รังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้านะคะที่ขาเข้าหรือขาออกไม่แน่ใจเป็นช่วงของก่อนถึงโรงพยาบาลบางประกอบรังสิต2เล็กน้อยนะคะแจ้งว่ามีรถพ่วง18ล้อกับรถเก๋งค่ะชนกันนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะเป็นเหตุตั้งแต่ช่วงก่อน6โมงเช้านะคะฝากคุณผู้ฟังดูด้วยนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางตรงจุดของรังสิตนครนายกช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลบางประกอบรังสิต2เล็กน้อยนะคะที่มีอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางกันนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของการจราจรได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะกดดอกจัน1808กดโทรออกค่ะเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรฟรีนะคะของจสร้อยค่ะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ใช้แจ้งได้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่ากรณีที่จะขอความช่วยเหลือก็ได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะเวลาที่มีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะใช้ SOS ใน JSR Application ค่ะซึ่ง SOS นี้นะคะเมื่อคุณโทรออกเนี่ยมันจะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอแจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร.ที่รับสายนะคะซึ่งรหัส2หลักอันนี้ก็จะแทนค่าตำแหน่งพิกัดที่คุณอยู่ว่าอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าในยามที่เกิดเรื่องแบบมันเป็นเฉพาะหน้าแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงจริงๆนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราตกใจเราเกิดอะไรขึ้นมาบางทีจสร้อยถามว่าจุดอยู่ตรงไหนนะคะคุณอาจจะนึกไม่ออกว่าตรงนี้ทราบชื่อถนนแต่ว่ามันอยู่ฝั่งไหนล่ะนะคะแล้วก็จุดสังเกตจะบอกยังไงดีว่าตรงจุดนั้นเนี่ยจุดสังเกต อะไรยังไงนะคะบางทีแบบมันนึกไม่ออกใจเนี่ยพะวงอยู่กับเหตุตรงหน้าที่เกิดขึ้นว่าหมายอยากให้มีคนมาช่วยเหลือแบบอย่างเร็วๆนะคะเนี่ยแหละค่ะ SOS ที่เราได้ทำขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้นะคะเวลาที่ยามเกิดเหตุฉุกเฉินเหตุด่วนขึ้นมานะคะก็โทร SOS ได้เลยนะคะจากทาง JSR Application นะคะซึ่งก็จะมีแสดงพิกัดตำแหน่งว่าจุดตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะคะสามารถใช้ได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะในยามที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะโทร SOS ได้เลยค่ะจาก JSR Application นะคะคุณกฤษดาอยู่ที่ถนนพระราม6สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับมีครับ
1: ค่ะคุณ
2: แจ้งข้อมูลหน้ากระทรวงการคลังครับถนนทางเส้นในนะครับคือตอนนี้มันมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาประท้วงจะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับเส้นในวิ่งไม่สะดวกนะครับเริ่มรถเริ่มเยอะถ้าประชาชนที่มาใช้เส้นพระราม6ให้ออกด้านนอกจะสะดวกกว่าครับ
1: ค่ะ
2: ส่งลูกหลานสามเศษที่วิ่งเส้นนอกน่าจะสะดวกกว่าครับ
1: อ๋อค่ะตรงหน้ากระทรวงการคลังนะคะด้านถนนพระราม6
2: ใช่คร
1: ับ แล้วก็
2: รถเริ่มตลอดตัวนะคร
1: ับ เขาขวางอยู่ช่องทางไหนบ้างคะหรือว่า
2: คือปกติหน้ากระทรวงการคลังจะสวนได้ทางนี้จากฝั่งที่อดีตจะเข้ามาไม่ได
1: ้
2: คร
1: ับ
2: ที่จากพระราม6ไปซอยราชครูได้อยู่คร
1: ับ
2: จะเหลือเลนเดียวนะ
1: ค่ะมีบัตรชูป้ายเป้ยอะไรด้วยไหมคะ
2: ตอนนี้ยังครับเขาน่าจะเพิ่งมากันนะครับ
1: ค่ะ
2: ตรงนี้มันจะเพิ่งมามีรถจอดฝั่งไว้เลนหนึ่งคือวิ่งได้เลนเดียวปกติจะสองเลน
1: ค่ะ
2: สวนใช่ไหมครับตอนนี้ให้สวนไปทางราชครูอย่างเดียว
1: อ๋อมาทางซอยอารี
2: ย์อาจจะมีปิดครับเพราะปกติเขาก็ปิดอยู
1: ่ค่ะได้เดี๋ยวเราสอบถามพื้นที่เพิ่มเติมด้วยนะคะขอบพระคุณมาก
2: ลูกหลานให้วิ่งเส้นพระราม6จะสะดวกกว่าคร
1: ับ
2: ในติดแล้ว
1: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณกฤษดาสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะที่การจราจรนั้นชะลอตัวแล้วนะคะคุณกฤษดาที่รายงานไปเนี่ยนะคะเป็นช่วงของถนนประดิพัฒน์นะคะทางประดิพัฒน์ค่ะนะคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมาที่หน้ากระทรวงการคลังคืออันนี้คือประมาณนี้นะคะประมาณสัก100คนค่ะนะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะอันนี้คือกระทรวงการคลังเนี่ยจะเข้าทางได้ทางด้านของประดิพัฒน์จากพระราม6มานะคะจากประดิพัฒน์เนี่ยทางพระราม6มานะคะที่ในจุดนี้เนี่ยเกษตรกรมาแล้วนะคะส่วนทางด้านของซอยอารีที่จะออกมาทางพหลโยธินนะคะที่กระทรวงการคลังอันนี้น่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถเลี่ยงได้นะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางในช่วงเวลานี้ก็แล้วกันนะคะที่มีผู้ชุมนุมนะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะส่วนทางด้านของอุบัติเหตุนะคะที่รายงานไปรังสิตนครนายกตกลงว่าเป็นฝั่งขาออกนะคะช่วงของจุดกลับรถใกล้กับโรงพยาบาลบางประกอบรังสิต2ค่ะที่มีอุบัติเหตุนะคะเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถพ่วง18ล้อนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะก็เลยส่งผลทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นชะลอตัวบอกว่าท้ายเนี่ยเกือบจะเข้าผลโยธินแล้วนะคะเป็นฝั่งขาออกช่วงประมาณสักคลอง2ได้นะคะส่วนในฝั่งขาเข้าของรังสิตนครนายกการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวแต่ว่ารถมากนะคะแล้วก็ทางด้านของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าค่ะเลยโรงพยาบาลวิภาวดีมาเล็กน้อยนะคะเป็นเก๋งกับปิกอัพชนกันช่องทางกลางของช่องทางหลักค่ะนะคะก็มีการจราจรที่ชะลอตัวนะคะในคู่ขนานนั้นยังพอเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็ท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะทางด้านของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะจากทางอนุสรณ์สถานเข้ามานะคะตอนนี้การจราจรมีได้รับผลกระทบอะไรจากอุบัติเหตุที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะคะตรงช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะที่เป็นอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อน 6:00 นนะคะไม่มั่นใจว่าณขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายอุบัติเหตุนั้นแล้วเสร็จแล้วหรือยังนะคะก ก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะจากทางอนุสรณ์สถานเข้ามาว่าในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะในจุดตรงนี้นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะทีนี้เรามาในเส้นทางที่ได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อนะคะกับทางจสร้อยนะคะสภาพการจราจรในช่วงของเช้าวันจันทร์ที่เป็นเกือบจะสัปดาห์สุดคือสัปดาห์สุดท้ายนะคะเพราะว่าสัปดาห์เป็นสัปดาห์สุดท้ายของสิงหาคมนะคะที่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วคือเวลาที่ยิ่งเราผ่อนของผ่อนอะไรอยู่นะต้องจ่ายค่างวดเนี่ยอย่างเช่นผ่อนรถผ่อนบ้านเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บมาแต่ครบรอบต้องจ่ายอีกแล้วงวดมันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะนะคะในชีวิตของที่เป็นมนุษย์เงินเดือนกันนะคะก็ต้องทำงานกันไปนะคะมาที่เส้นทางการจราจรกันต่อนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะสำหรับในตอนนี้นะคะที่การจราจรนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่ทางด้านของราชพฤกษ์กับทางกัลปพฤกษ์มานะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้ามานะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของวุฒากาศทางตลาดพลูนะคะการจราจรนั้นมีรถหนาแน่นนะคะตรงช่วงของต่างระดับที่ตัดกับทางกัลปพฤกษ์นะคะแล้วก็การจราจรพอมาถึงช่วงของทางด้านโพนิมิตนะคะการจราจรนั้นเรียกว่ายังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็มาเริ่มหนาแน่นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตั้งแต่เข้าถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่ช่วง BTS กรุงธนบุรีเข้ามาเลยค่ะนะคะที่รถนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะผ่านกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาค่ะนะคะรถก็ยังเต็มทุกช่องทางเลยนะคะมุ่งหน้าลงถนนเจริญกรุงนะคะมาทางด้านของเจริญเวียงนะคะมุ่งหน้ามาที่สุรศักดิ์ค่ะนะคะก็หนาแน่นชะลอตัวกันนะคะช่วงของหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะคะแล้วก็ผ่านมาค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกสุรศักดิ์นั้นมีรอสัญญาณไฟกันนะคะผ่านทางแยกสุรศักดิ์ไปนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของวิทยุนะคะการจราจรการจราจรเมืองสาทรเหนือนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะมาติดตามสภาพอากาศกันนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณปิยรัตน์ทองนพคุณสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะภาพรวมอากาศของประเทศไทยมีต้องระมัดระวังหรือว่าติดตามจุดตรงไหนยังไงบ้างนะคะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะคะในบริเวณของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะปัจจัยก็มาจากร่องมรสุมนะคะมีแนวพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือค่ะประกอบกับมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะ
1: ค่ะ
3: สำหรับเรื่องของคลื่นลมก็อยากจะให้ระวังของคลื่นลมนิดนึงนะคะเพราะว่าบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคลื่นจะสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะสำหรับพื้นที่ของอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันนะคะสำหรับระยะนี้นะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สำหรับการพยากรณ์นะคะบริเวณของภาคเหนือค่ะวันนี้ก็มีฝนฟ้าร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะ
1: ค่ะ
3: สำหรับพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะ
1: ค่ะ
3: สำหรับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะสำหรับของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะสำหรับของกรุงเทพและปริมณฑลนะคะวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะสำหรับลมที่พัดปกคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะค่ะคุณปิยรัตน์คะอย่างที่ทาง ภาคเหนือเนี่ยวันนี้ที่ให้ไว้160ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงรายพยาวแพร่น่านเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยมันจะหนักเหมือนกับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่ทำให้แบบน้ำเนี่ยหลากลงมาทางจังหวัดน่านนะคะ
3: อ๋ออาจจะไม่ได้หนักเท่าตอนช่วงนั้นนะคะ
1: ค่ะ
3: ถ้าดูจากฝนสะสมช่วงเช้านี้ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนในด้านที่สนใจนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเตือนในบางจุดนะคะอย่างที่แจ้งค่ะก็เป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แล้วก็ตากนะคะ
1: แ
3: ต่ว่าแนวที่จะมีฝนตกหนักก็อาจจะน้อยกว่าวันก่อนๆค่ะสำหรับวันนี้
1: ค่ะค่ะส่วนกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องมณฑลก็วันนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่เลยอันนี
3: ้ใช่ค่ะช่วงเช้าอาจจะมีช่วงสายๆบ้างค่ะแต่มันจะเป็นลักษณะของฝนธรรมดานะคะแต่ว่าช่วงบ่ายค่ำก็อาจจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองได
1: ้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณปิยลักษณ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะกรุงเทพมีฝนเยอะหรือเปล่าวะแถวบ้านนี้อยู่ปริมณฑลต้องแบบหอบผ้าหอบผ่อนไปอบกันเลยซักแล้วรีบอบเลยเพราะว่าดูทรงดูเรดาร์กันแล้วนะคะมันฝนตกกันแล้วก็คลุ้มๆกันตลอดทั้งวันเลยนะคะคุณปอค่ะใช้ถนนสุขุมวิทสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
1: ค่ะอยู่ช่วงไหนคะคุณปอ
4: ตอนนี้ผมป่าตรงหน้าสำโรงเดี๋ยวผมเอาจุดแรกก่อนเลยได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
4: จุดแรกเลยครับตรงหน้าอิมพีเรียลเนี่ยครับ
1: ค่ะ
4: โอ้สองเลนเลยครับรถสาธารณะรถสองแถวรถแท็กซี
1: ่สองซ้ายเป็นฝั่งเข้ามาทางแบริ่ง
4: ใช่ครับหน้าตอนจุดแรกกันหน้าอิมก่อนครับ
1: ค่ะค่ะ
4: ครับผมพอผ่านหน้าอิมมาแล้วก็มาเจอตรงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งครับมันมีรถไอพนักงานรับพนักงานรถบัสครับ
1: ค่ะ
4: ซ้ายมือ
1: ค่ะ
4: เห็นคนขับเขาลงมามาทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาเปิดไฟฉุกเฉินไว
1: ้อ๋อตรงใต้ BTS เลย
4: ครับผมก่อนถึงเบลลิง BTS ครับก่อนถึงสถานีรถไฟ
1: รถไฟฟ้า
4: BTS ครับผม
1: แต่ว่าเลยไฟแดงซอยเบลลิงไปแล้ว
4: ยังครับก่อนถึง
1: ไฟแดงด้วยก่อนถึง
4: ใช่ครับแต่ตอนนี้มันรถกำลังเยอะเลยครับ
1: โอ้ยตายในช่องซ้ายนะคะที่เสียอยู
4: ่ใช่ครับ
1: ค่ะ
4: แต่ผมเห็นคนขับเนี่ยเขาลงมาแต่ผมเขาเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ย
1: ค่ะค่ะเป็นรถเปล่าไม่ได้แบบว่ามีผู้โดยสารบนรถไม่ได้มีพนักงาน
4: ครับครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็เลยจุดตรงนี้ไปเป็นไงบ้างอะคะ
4: ก็ดีเลยครับมาพอพ้นตรงนี้มาดีเลยครับใช้ได้ดีเลยครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามต่อขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณปอ
4: ค
1: ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะรวมทั้งคุณดำด้วยนะคะคุณดำก็แจ้งมาจุดเดียวกับที่คุณปอได้แจ้งไว้นะคะถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของมุ่งหน้าอิมพีเรียลมุ่งหน้าซอยแบริ่งนะคะคือหน้าอิมพีเรียลสำโรงอิมพีเรียลโวนะคะบอกว่ามีรถรับจ้างทั้ง3ล้อเครื่องทั้งแท็กซี่ทั้ง2แถวเนี่ยมาจอดแช่รับผู้โดยสารใน2ช่องทางซ้ายทำให้รถเนี่ยชะลอตัวโอ้สำโรงเหนือว่ายังไงสอดพอสำโรงเหนือว่ายังไงเอ๊ะปกติเจ้าหน้าที่เขาจะค่อนข้างเข้มงวดเลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปยืนนะคะแล้วก็รถก็จะไม่กล้ามาจอดกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ย2ช่องทางซ้ายคุณพี่เนี่ยยึดไปหมดเลยนะคะเลยทำให้เหลือแค่1ช่องทางด้านขวานะคะการจราจรก็เลยไปได้ช้าทีนี้ก่อนมาถึงซอยแบริ่งนะคะก็มีรถบัสรับส่งพนักงานด้วยนะคะที่ไปจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายก็ทำให้การจราจรชะลอตัวมากๆนะคะสำหรับทางด้านสำโรงเข้ามาเลยค่ะคุณบีอยู่บนทางด่วนศรีรัตน์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณบีใช้ช่วงไหนอยู่คะ
5: ตอนนี้ออกด่านประชาชื่นมาค่ะ
1: ค่ะ
5: แต่ว่ารถมันติดปกติอะค่ะ
1: เป็นฝั่งขาเข้ามาใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะเข้าเมืองค่ะปกติก็คือจะมีแค่ชะลอตัวหน้าด่านแต่ว่าก็ไม่ติดมาก
1: ค่ะ
5: อ
1: ัน
5: นี้ติดตั้งแต่ก่อนเข้าด่านแล้วพอออกมาก็คือแบบรถเต็มพื้นที่แล้วแบบติ ด
1: น
5: ะคะ
1: เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ดิไม่แน่ใจว่ามันมีผลมาจากเพราะว่าตอนนี้คือรับแจ้งว่ามีเป็นผู้ชุมนุมอยู่ตรงหน้ากระทรวงการคลังแล้วก็เลยไม่มั่นใจว่า ทางลงพระราม6เนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าแล้วทำให้มันขึ้นไปบนทางด่วน
5: ใช่ค่ะเพราะว่าปกติก็คือไปได้เรื่อยๆค่ะจะไม่ชะลอตัวขนาดนี้ค
1: ่
5: ะ
1: ค่ะเห็นเหมือนกันว่าโอ้ตั้งแต่ประชาชนเข้ามาเลยเหรอคะที่ช้า
5: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ตายแล้วทุกช่องทางเลยคือแบบบ้า
5: ทุกช่องทางเลยค่ะตอนนี้แบบเหยียบ4เลนก็คือเต็มชะลอทุกช่องทางเลยไปได้แบบ10กิโล
1: ค่ะคิดว่าน่าจะมาจากทางลงพระราม6แน่ๆเลยที่มีผู้ชุมนุมหน้ากระทรวงการคลังก็งั้นค่ะเดี๋ยวเรียนตรวจสอบให้เพิ่มเติมนะคะขอบพระคุณคุณบีมากเลยนะคะ
5: ค
1: ่ะที่แจ้งมาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็เรียกว่าเช้านี้เช้าวันจันทร์ซะด้วยนะคะที่การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะอันนี้เป็นทางด่วนศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2ในฝั่งขาเข้านะคะก็ตั้งแต่วัดบัวขวัญเข้ามาเลยค่ะนะคะหรือว่าจากทางประชาชื่นจากทางแจ้งวัฒนะเข้ามานะคะตั้งแต่วัดบัวขวัญเข้ามาเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะเพราะว่าดิฉันตรวจสอบดูแล้วมันไม่มีอุบัติเหตุนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลกระทบมาจากที่ตรงทางลงพระราม6แน่ๆนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยช่วงของกระทรวงการคลังนะคะที่คุณกฤษดาได้เพิ่มเติมข้อมูลเข้ามานะคะบอกว่ามีกลุ่มเกษตรกรนะคะประมาณสัก100คนได้นะคะอันนี้เป็นประมาณนะคะนะคะมากน้อยเนี่ยยังไม่แบบว่าเป็นสุทธินะคะคือประมาณเนี่ยเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มาชุมนุมกันหน้ากระทรวงการคลังนะคะทางด้านของเพราะฉะนั้นเนี่ยจากทางปฏิพัฒน์เข้ามามุ่งหน้ามาทางพระราม6นี่ก็เลยชะลอตัวนะคะยังเข้าใจว่านะคะรถบนทางด่วนที่จะลงพระราม6ก็เลยชะลอตัวตามไปด้วยนะคะเลยส่งผลทำให้ในขณะนี้บนทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางวัดบัวขวัญเข้ามาเลยนะคะต่อเนื่องมาที่ประชาชื่นต่อเนื่องมาทางจากงามวงวานเข้ามาทางประชาชื่นนะคะมุ่งหน้าทางลงถนนพระราม6เนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ถ้าหากว่าเลยทางลงพระราม6มานะคะบนทางด่วนศรีรัตน์มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะเคลื่อนตัวกันได้ค่ะนะคะเป็นล่าสุดที่เราตรวจสอบให้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันนะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะอ๋อแล้วก็ทราบว่าก่อนหน้านี้ทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์คือตรงโค้งบางซื่อค่ะนะคะมีรถจอดเสียนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นได้เคลื่อนย้ายเพื่อการขีดขวางแล้วนะคะแล้วก็เลยทำให้รถที่มาจากทางงามองวานนะคะมุ่งหน้ามาที่ประชาชื่นนั้นก็มีเป็นทำให้รถสะสมค่ะนะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะที่ทางบริเวณด้านล่างนะคะทางด้านของหน้ากระทรวงการคลังนะคะจากทางพระราม6เข้ามานะคะที่มีเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ชุมนุมกันนะคะก็น่าจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสภาพการจราจรบนทางด่วนสำหรับรถที่จะลงถนนพระราม6จากทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะก็ยังไงถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะก็โทรมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็สภาพการจราจรนะคะวันนี้ทางด้านถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะจากทางเทพารักษ์นะคะมุ่งหน้ามาที่สำโรงค่ะการจราจรวันนี้จะค่อนข้างติดนะคะเพราะว่าหน้า Imperial World นะคะก็มีรถรับจ้างรถ3ล้อเครื่องรถแท็กซี่เนี่ยไม่รู้ยังไงวันนี้เนี่ยไปจอดแช่อยู่2ช่องทางซ้ายเลยนะคะทำให้รถชะลอตัวมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก่อนถึงซอยแบริ่งนิดเดียวเองนะคะก็มีรถบัสรับส่งพนักงานที่จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรจากทางด้านของเทพรักษ์นะคะสามแยกเทพรักษ์เข้ามามุ่งหน้ามาทางสำโรงนั้นการจราจรก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะคะนะคะส่วนทางด้านวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะฝากดูด้วยนะคะว่าช่วงตรงโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะมีชนกันก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะคะอยู่ในช่องทาง ช่องทางด่วนหรือว่าช่องทางหลักนะคะฝากดูด้วยว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้เคลื่อนย้ายพื้นการกีดขวางทั้งหมดเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจส.100ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
10: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
11: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
12: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
11: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
13: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามการจราจรกันต่อนะคะบนทางด่วนขั้นที่2นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณบีบอกว่าใช้ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางประชาชื่นเข้ามาบอกว่าวันนี้ผิดปกติว่ามันติดมากเลยนะคะว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะคะตกลงว่าเนื่องมาจากสาเหตุนี้ค่ะที่คุณพนิดาเนี่ยได้แจ้งเข้ามานะคะว่าทางด่วนศิริรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะมีอุบัติเหตุค่ะเป็นช่วงฝั่งขาเข้าเลยจุดที่เชื่อมกับทางด่วนศิริรัตน์วงแหวนรอบนอกไปเล็กน้อยนะคะมีเก๋ง2คันชนกันกีดขวางในช่องทางกลางนะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งการจราจรในขณะนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็เป็นข้อมูลเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ใน X ของ JS Radio นะคะที่คุณนพดามินนะคะที่ได้โพสต์มาใน X ของ JS Radio นะคะว่าอุบัติเหตุบนทางด่วนศิริรัตน์ในฝั่งขาเข้าบริเวณสถานีกลางบางซื่อนะคะซึ่งทำให้รถติดมากนะคะขยับได้เล็กน้อยค่ะนะคะท้ายนั้นสะสมอยู่ตรงหน้าด่านประชาชื่นนะคะอันนี้ใน S ของ JS Radio นะคะคุณนพดาที่แจ้งเข้ามานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่แจ้งประเทศเข้ามานะคะเราจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางด่วนให้นะคะว่าในขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะส่วนคุณวัชรีค่ะก็แจ้งประเทศมาอีกจุดนึงนะคะเป็นรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของแยกท่าพระมาที่รัชดาตลาดพลูค่ะจุดนั้นใกล้กับ BRT ราชพฤกษ์ค่ะชนกัน4คันนะคะจักรยานยนต์2คันเก๋ง1คันรถตู้อีก1คันค่ะในช่องทางซ้ายค่ะมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะเดี๋ยวมาที่คุณพีรวุฒิค่ะอยู่ที่วงวานอุตสาหกรรมสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: ค่ะใช้ฝั่งไหนอยู่คะคุณพีรวุฒิคะ
14: จากฝั่งพระราม3มุ่งหน้าลงสุขสวัสดิ์นะครับ
13: ค่ะ
14: ก็มีรถจอดเสียตรงทางเบี่ยงที่จะออกไปสุขสวัสดิ์นะฮะ
13: อ๋อค่ะ
14: มันเป็นพอขึ้นจากพระราม3มาไอ้ถึงพระโรงเรียนจากพระราม3ขึ้นภูมิพลมาเนี่ย
13: ค่ะ
14: แล้วก็ถ้าจะลงสุขสวัสดิ์มันต้องเบี่ยงซ้ายเนาะ
13: ค่ะ
14: พอเบี่ยงซ้ายปุ๊บนั่นนะฮะตรงนั้นเลยทางโค้งอยู่ขวาเขาจอดอยู่เลนขวามือเลยนะเป็นรถกระบะตู้ทึบ2คัน
13: ค่ะ
14: จอดเสียนะครับ
13: โอ้กระบะตู้ทึบ2คันแล้วมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่าพอเบี่ยงลงไป
14: ใช่ตอนแรกเบี่ยงไปไม่เห็น
13: ค่ะ
14: คือพอเขาโค้งปุ๊บเห็นเลย
13: ตายแล้ว
14: ต้องอยู่ชิดซ้ายนะ
13: ค่ะ
14: แต่เขามีวางกลวยหรือว่ากลวยเขาวางสั้นมากเลย
13: โอ้ต้องขยับอีกมานิดนึงเพิ่มมาหน่อยให้เลยมาอีกหน่อย
14: มีระยะมีระยะใช่คือถ้าทิ้งโค้งแล้วถ
13: ้
14: าเบี่ยงไม่ทันก็ชนกลวยก็ชนเขาเลยอ่ะ
13: คือพูดง่ายๆน่าจะวางแต่ตรงตัววายเลยนะที่แบบพอ
14: ใช่ๆคือกูจะวางแต่ทางลงเลยที่แยกมาบังคับให้ชิดซ้ายอย่างเดียวอะฮ
13: ะ
14: ดีกว่า
13: ค่ะ
14: นะ
13: เดี๋ยว
14: แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่นะเห็นเขาจอดสองคันคือมีคันนึงเสียแหละเพราะอีกคันนึงไปลุมเหมือนแบบเบ
13: ี่
14: ยงยางหรืออะไรสักอย่างผมสังเกตไม่ทันเพราะว่าตกใจเบี่ยงก่อน
13: เนาะแล้วก็ขาออกคือรถใช้ความเร็วได้ด้วย
14: อ๋อโล่งโล่งไม่มีรถมันไม่มีรถติด
13: ค่ะค่ะได้เลย
14: จะไม่อยากใช้ความเร็วได้นะฮะ
13: ค่ะเดี๋ยวประสานทางสายตรวจวารสารกรรมให้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณธีรวุฒิสวัสดีค่ะ
14: ครับผมครับผม
13: คุณโจใช้ผลโยธินสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับคุณมีนา
13: ค่ะ
15: ใช้ผลขาเข้าเกษตรเสนาประสิโยธินคุณมีนา
13: ค่ะ
15: เต็มพื้นที่เคลื่อนตัวได้ช้าๆเรื่อยๆยังไม่ติดคุณมีนา
13: ค่ะ
15: จับการขาออกรถน้อยกว่าใช้การได้ดีกว่าครับผม
13: ค่ะ
15: วันการรถเยอะเหมือนเดิมแหละคุณมีนาทำงานวันแรก
13: ใช่แล้วค่ะ
15: อย่าแปลกใจฮะเช้าวันจันทร์เป็นเรื่องปกติครับผม
13: ค่ะค่ะ
15: อากาศแถวนี้แดดยังไม่ออกนะคุณมีนาครึ้มๆนะครับผม
13: เหมือนกันที่นี่ก็ครึ้มเหมือนกัน
15: โอ้ถ้าตกมาละสนุกเลยวันจันทร์คุณมีนา
13: อย่างอย่างตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนค่ะแค่ครึ้มเฉยๆค่ะ
15: ปลายทางก็น็อตฟ้าครับคุณมีนาส่งลูกค้า
13: ค่ะ
15: ก็ฝากข้อมูลตรงแยกพัทยาทินเลยนะคะ
13: ขอบคุณมากคุณโจสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
16: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
13: ส่วนท่านที่จะเดินทางไปสนามบินดอนเมืองนะคะท่านที่จะมาสนามบินดอนเมืองค่ะนะคะที่ก็แน่นอนนะคะว่าคนจะไปสนามบินเนี่ยนะครับก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกเส้นทางที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะมาทำงานนะคะมาธุระที่สนามบินดอนเมืองค่ะนะคะก็ใช้ดอนเมืองโทเวค่ะที่จะทำให้เราถึงจุดหมายได้ไวแล้วก็มีเวลาเหลือสำหรับสิ่งสำคัญในแต่ละวันด้วยนะคะทีนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่ใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองหรือว่าดอนเมืองโทเวนะคะก็ได้มีกิจกรรมโทเวลัคกี้เว2026ใช้โทเวได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลนะคะก็ชวนกันนะคะว่ามาลุ้นรางวัลใหญ่ค่ะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า Jeku 5 EV นะคะ Jeku 5 EV ค่ะนะคะรางวัลใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆมาแจกอีกเพียบค่ะถึง365รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนะคะก็ไล่มาตั้งแต่ iPhone 17Samsung Galaxy S 26ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมีบัตรที่พักสุด Exclusive ค่ะแล้วก็ยังมีของรางวัลจากผู้ที่ร่วมสนับสนุนนะคะอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศไดเซนโกเครื่องวัดคุณภาพอากาศกูราโซนดูราโซนนะคะแล้วก็ยังมีบัตรรับประทานอาหารบนเรือเจ้าพระยาครูซด้วยนะคะกติกาง่ายนิดเดียวค่ะก็แค่เพิ่มเพื่อนใน LINE @ดอนเมืองโทเวนะคะแอดสายดอนเมืองโทเวค่ะใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ผูกทะเบียนรถเพื่อสะสมแต้ม DMT อัตโนมัตินะคะพิเศษสุดๆค่ะสำหรับการผ่านทางด้วยบัตร M-Pass หรือว่าบัตร Easy Pass ค่ะก็รับแต้ม DMT ได้มากกว่าด้วยนะคะใช้เพียง1แต้ม DMT ค่ะแลกได้1สิทธิ์ลุ้นโชครวดลุ้นกันได้ยาวๆ6เดือนนะคะจับแจกทุกเดือนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษจากแต้ม DMT แอดไลน์ไว้เลยนะคะที่แอดไลน์ดอนเมืองโทเวนะคะขึ้นใช้โทเวบ่อยได้เวลาที่มีค่าและได้รับสิทธิพิเศษคุ้มๆอีกเพียบนะคะจากทางดอนเมืองโทเวค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อนะคะโดยเฉพาะบนทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางแจ้งวัฒนะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่สภาพการจราจรนั้นค่อนข้างจะไปได้ช้านะคะอันเนื่องมาจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะที่ตรงช่วงของเลยจุดเชื่อมต่อกับทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกไปเล็กน้อยนะคะหรือว่าตรงช่วงประมาณสักฝั่งตรงข้ามกับสถานีกลางบางซื่อนะคะที่มีอุบัติเหตุค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะตั้งแต่ทางด้านของวัดบัวขวัญเข้ามาเลยนะคะเรียกว่าผ่านทางหน้าด่านประชาชื่นมาการจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่จสร้อยได้รับรายงานเข้ามานะคะตอนนี้กำลังสอบถามเพิ่มเติมนะไปที่ทางกู้ภัยของทางด่วนค่ะว่าณขณะนี้นั้นได้เคลื่อนย้ายพ้นการขีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะส่วนทางด้านของหวานอุตสาหกรรมในฝั่งขาออกก็ฝากระวังกันด้วยนะคะจากทางพระราม3มานะคะที่จะลงสุขสวัสดิ์ที่จะเบี่ยงซ้ายลงสุขสวัสดิ์คือพอเบี่ยงซ้ายนิดเดียวเองตรงทางโค้งอะค่ะในช่องขวามีรถกระบะ2คันคันนึงคงจะเสียอีกคันนึงมาจอดช่วยนะคะทีนี้มันเป็นทางโค้งแล้วก็รถกำลังมากันด้วยความเร็วนะคะวางกลวยเอาไว้แต่ว่าระยะของกลวยเนี่ยมันติดรถไปหน่อยนะคะขอให้ขยับกลวยออกมาตรงตัววายเลยน่าจะดีนะคะตอนนี้เราประสานงานกับทางสายตรวจของหน่วยวิสาหกรรมไปให้แล้วนะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปวางกลวยเพิ่มก็ฝากระวังเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ใช้อยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็การจราจรในฝั่งขาเข้า

0: อะไรนะคะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทางรัชดาท่าพระนะคะที่คุณวัชรีได้แจ้งไว้รัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้านะคะจากแยกท่าพระมาที่รัชดาตลาดพลูจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับ BRT ราชพฤกษ์ค่ะมีชนกัน4คันนะคะมีจักรยานยนต์2คันเก๋ง1คันรถตู้อีก1คันค่ะขวางในช่องทางด้านซ้ายจุดนี้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยด้วยการจราจรก็เลยไปได้ช้ามากนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็คุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะของจสร้อยดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณพักพลสว่างแก้วจากศูนย์ควบคุมการจราจรบนทางด่วนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะคุณพักพลคะ
2: ครับผมช่วงนี้ดินแดงครับเริ่มลดมากแล้วครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงโค้งมักกะสันครับมาจนถึงทางลงควนจิตฝั่งเหนือครับผมส่วนทางด้านของบางนาเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทครับช่วงนี้ก็มีรถมากครับท้ายสะสมมาจนถึงช่วงของลาบลงกันแล้วครับต่อเนื่องมาจนถึงเนินนกสองครับเป็นตัวดิชาสลับหยุดนิ่งครับผมแล้วก็ทางด้านหน้าด่านบางแก้ไขครับทางด้านหน้าด่านดาวคอนนองช่วงนี้ท้ายแถวก็ค่อนข้างยาวครับสะสมประมาณสักสองกมได้ครับผมแล้วก็ฝั่งของแจ้งวานาเข้ามาพญาไทช่วงนี้ก็รถมากเช่นเดียวกันครับท้ายอยู่บริเวณเลยทางโรงงานมงวานครับต่อเนื่องมาจนถึงหน้าด่านประชาชื่นทั้ง2จุดที่จะมุ่งหน้ามาที่พญาไทแล้วก็ออกไปที่ถนนรัชดาเลยครับส่วนทางตรงเข้าพญาไทช่วงนี้ก็ท้ายสะสมตั้งแต่เหนือถนนรัชดาครับมาจนถึงคลองประปาครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับนิ่งครับฝั่งของมอเตอร์เวย์ครับในขาเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทช่วงนี้ก็มีรถมากครับท้ายสะสมช่วงบริเวณด่านศรีนครินทร์ครับมาจนถึงร่วมมาจากด่วนฉลองรัฐครับส่วนทางตรงมุ่งหน้าไปพญาไทยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับทางลงอนุสาวรีย์ช่วงนี้ก็ชะลอตัวครับเคลื่อนตัวลงได้ช้าๆครับผมส่วนทางด้านของฉลองรัฐครับบริเวณหน้าด่านช่วงนี้ก็มีสะสมท้ายไปจนถึงช่วงต่างระดับเลยครับผมแล้วก็เข้าด่านมาแล้วช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีมีชะลอตัวอีกครั้งช่วงจุดร่วมทางขึ้นด่านโยธินพัฒนาครับฝั่งของประจิมรัฐยาช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากครับท้ายอยู่บริเวณของสะพานพระราม7ครับต่อเนื่องมาจนถึงจุดร่วมบางซื่อครับส่วนจุดอื่นๆภาพรวมช่วงเวลานี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ครับคุณวินาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพักพลสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะเดี๋ยวหลังเจ็ดโมงนะคะกลับมาติดตามที่จสร้อยกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะแม่ทัพภาคที่4กำชับเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ร้ายบุกวางระเบิดเสาสัญญาณโทรศัพท์ตำบลจะกวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาย้ำมุ่งทำลายสาธารณูปโภคโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนประชาชนสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปรา